0: เพราะว่าอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องเขื่อนเนาะต่างๆในลาวด้วยเนี่ยนะแล้วก็ยังมีไปขุดอุโมงค์นี่น้ำนี่เยอะมากกว้างมากเลยรถสิบล้อก็ยังอุดาหน้าเนี่ยดาหน้ากระดานนี่ก็สิบรถสิบล้อสิบคันด้วยกันยังคิดดูว่ามันกว้างแค่ไหนนะอาจารย์นะแล้วก็ทำให้เกิดอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นด้วยจนปลานี่แทบจะอยู่ไม่ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ก็นั่งใส่พญานาคก็ลำบาก
0: ใช่ค่ะโอ
1: ้นะฮะเพราะว่าการแทรกน้ำมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติ แต่อุณหภูมิของน้ำก็เปลี่ยน
0: ค
1: ่ะแรงกระแทกก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละครับสาเหตุหนึ่งซึ่งมันทำให้การหมักหมมของแก๊สมันไม่เป็นไปโดยธรรมชาติเราก็เลยเห็นบ้างไฟพญานาคน้อยลงนะครับนั่นแหละเหตุที่มาที่ไปแต่ทีนี้ลองไปดูนะนี่คือแค่เขื่อนน้ำเขื่อนสองที่ยกตัวอย่าง
2: ครับ
1: ในวันนั้นในราวเนี่ยมีเขื่อนที่สร้างเสร็จถ้ารวมน้ำเขื่อนสองหมายความว่าในวันที่เปิดใช้ผลิตสินค้าน้ำเดือนสองนี้นะในเราก็จะมีเครื่องน้ำเดือนที่มีแล้ว
0: หินอ๋อหินปูนเหรออาจารย
1: ์จริงจริงจริงต้องออกเสียงว่าหินปูนแต่ว่าในเราเนี่ยออกเสียงเป็นหินบูน
2: ครับ
1: เพราะว่าคนที่ออกเสียงเป็นหินบูนเนี่ยคือเป็นคนเวียดนาม
0: อ๋อค่ะ
1: เวลารับใช้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะใช้คนเวียดนามเยอะ
0: ค่ะ
1: ครับเวลาเขาสำรวจท่านสำรวจนี่ก็มาเจอแหล่งหินปูนเยอะแยะมากมาย
0: ค่ะ
1: คนเวียดนามก็เลยบันทึกตามการออกเสียงของตัวเองคนเวียดนามจะออกตัวปอปาไม่เป็น
0: ค่ะ
1: จากปอปาก็เลยหางหายเลยเป็นบ่อใบไม้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหินปูนจริงๆต้องหินปูนเพราะว่าแถบนั้นหินปูนแหล่งหินปูนเยอะแยะมากมายน้ำเทินหินปูนนี่ก็เป็นเขื่อนที่ลงทุนโดยทุนไทย
0: ค่ะ
1: เป็นพื้นฐานที่ว่าส่งไฟมาให้ไทยใช้จริงๆไทยก็ไม่ได้ใช้คนเดียวนะครับนักท่องเที่ยวเราเนี่ยมาเป็นคนรุ่นเลยก็เลยต้องใช้ไฟเยอะทางใต้ชาวเมืองเขาทางใต้ก็จะมีเขื่อนเซเซตในยุคนั้นแต่ก็จะมีเขื่อนอยู่ประมาณนี้รวมๆก็ประมาณ6โครงการในยุคเวลานั้นแต่ณปัจจุบันนี้ในลาวมีเขื่อนเกินร้อยเขื่อนแล้วเกิน100เขื่อนโดยใช้วิศวกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าที่เป็นระดับขั้นตอนมากขึ้นหมายความว่าแม่น้ำสายเดียวกันแทนที่จะมีเขื่อนเดียวก็เล่นระดับเลยนะครับอย่างน้ำเงินที่เคยมีเงินเดียวนะฮะแล้วก็เปิดใช้มาตั้งแต่ปี1977ก็เลยไปแยกเป็นเงิน2เงิน3เงิน4และเงิน5
0: โอเคค่ะ
1: เล่นสเต็ปแบบนี้เลยหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าน้ำสายเดียวเนี่ยผลิตไฟฟ้า5ครั้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับทำอย่างนี้ในทุกสายน้ำที่อยู่ในลาว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะยังไม่เต็มพื้นที่ดีนะแต่ลาวตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับว่าจะสร้างเขื่อนเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่จะเป็นดัตเตอรี่ออฟอาเซียน
0: ค่ะ
1: สามร้อยห้าสิบเจ็ดเขื่อน
0: โอ้โห357เขื่อนทั้งที่ลาวเป็นประเทศเล็กนะ
1: จะทุกสายน้ำฉันก็จะสร้างประมาณนี้ครับแล้วเพื่อตอบสนองนโยบายนี้จีนก็เข้ามาทำให
0: ้
1: เพราะว่าจีนกับลาวเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากัน
0: ค่ะ
1: น้ำยมมี5โครงการจีนก็เลยทำให้ฉันทำได้เยอะกว่านี้
0: อ
1: ีกจีนก็เลยโชว์วิศวกรรมด้านไฟฟ้าของตัวเองมันมีแม่น้ำสายหนึ่งนะครับชื่อน้ำอู
0: อ๋อน้ำอูอ่าฮะค่ะ
1: ถ้าท่านไหนเคยไปเที่ยวหลวงพระบางก็จะได้ยินเมืองปากอู
0: เออฮะ
1: นะฮะเมืองปากอูก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นปากแม่น้ำอูที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเขาก็เลยเรียกชื่อเมืองนั้นว่าเมืองปากอูถ้านึกไม่ออกเวลาเราล่องเรือไปที่ถ้ำติ่ง
0: ค่ะเดี๋ยวนึกภาพออกแล้วเพราะตอนไปหลวงพระบางแล้วมันมีถ้ำอยู่ด้วยใกล้ๆตรงนั้นแล้วก็มีแม่น้ำก็คือแม่น้ำอะไรแม่น้ำอูนี่ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์น้ำอูไหลลงแม่น้ำโขงก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าปากอูนะฮะ
0: ปากอู
1: ตอนนั้นนะครับตรงห้วงที่ไปมันก็จะเป็นไปชมถ้ำติ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าปากแม่น้ำอูจีนก็ตอบสนองเลยครับแม่น้ำอูที่ไหลต้นน้ำที่อยู่ในลาวอยู่ในจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วไหลก็ลาวไหลมาที่ตรงแสลีแต่ตรงแสลีก็เลาะลงมาเรื่อยๆแบบเป็นถึงหลวงพระบางจีนก็ใช้แม่น้ำทั้งสายในลาวเนี่ยสร้างเขื่อนได้7เขื่อนฉันต้องชนะน้ำเงินเพราะน้ำยังมีห้า
0: โอ้ห้า
1: น้ำอูเนี่ยฉันทำเก่งฉันทำได้ตั้ง7ก
0: ่อนน้ำเงินน่าจะถือว่าอันนี้วิศวกรฝรั่งเศสถูกไหมฮะอาจารย์อันนี้วิศวกรจีนค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ครับแต่ถ้าน้ำยังเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นครับ
0: อ๋อญี่ปุ่นอาจารย์บอกว่าเมื่อวานที่บอกว่า
1: น้ำเทินคร
0: ับ อ๋อน้ำเทินอ่าฮะค่ะ
1: อย่าสับสนสายน้ำ
0: โอเคน้ำเทินค่ะ
1: ในลาวนี่มีสายน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: 15สายน้ำ
0: โ
1: อ้ส่วนรวมทั้งน่ะจริงๆน้ำเทินเนี่ยไม่ได้ไหลลงสู่น้ำโขงแต่จะอุโมงค์ให้เขาไหลลงเซบังไสเซบังไสไหลลงโขงนั่นแหละจีนก็เลยสร้างเจ็ดมังกรให้เลยสร้างเจ็ดมังกรเจ้าพิพิธเลย
0: โอ้โห
1: ก็วันนี้สร้างเสร็จมาแล้วนะโครงการแล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพอผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คืออพยพหมู่บ้านออกจากพื้นที่ตักน้ำเพราะว่าแรงกระแทกของน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนแรงมากปากน้ำตรงนั้นก็กว้างขึ้นทุกปีกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ยังไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการแต่ชาวประมงพื้นบ้านจับปลาได้น้อยลงเพราะว่าก็อย่างที่เราพูดกันนะครับน้ำที่อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นปลาเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: นั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งซึ่งกำลังส่งผลให้เราเห็นและถือว่าวิกฤตไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเขื่อนที่สร้างบนแนวแม่น้ำโขงนะครับเฉพาะส่วนที่อยู่ในจีนก็คือในมณฑลยูนนานของจีนได้สร้างเขื่อนขวางแม่น้ำโขงแล้วทั้งหมด14เขื่อนแล้วเป็นเขื่อนขนาดใหญ่โดยใช้หลักทฤษฎีของความสูงของน้ำเนี่ยแหละครับก็คือยกระดับน้ำให้สูงขึ้น
2: ไ
1: จากที่ต้องยกให้สูงขึ้นก็เนื่องจากว่าแนวของน้ำโขงที่อยู่ในเขตประเทศจีนมันไม่กว้างแต่มันมีความสูงกว่าก็เลยยกระดับให้มันสูงขึ้นแล้วก็กักน้ำไว้ในปริมาณเยอะๆโดยการยกน้ำให้สูงก็ลองได้อย่างนี้นะครับสูงไม่สูงก็คือเขาไอ้เขื่อนที่สร้างเสร็จล่าสุดเนี่ยชื่อว่าเขื่อนดูจ้าตู้นะดูจ้าตู้เนี่ยมีการสร้างทำเขื่อนยกสูงขึ้นกว่าระดับน้ำปกติถึง300เมตร
0: โอ้โหค่ะอืม
1: จะลองได้ดูนะฮะถ้าสร้างตึกเนี่ยก็ตีเท่ากับตึก100ชั้น
0: สูง สูงจริงๆสูงทีเดียวอือฮึค่ะ
1: เพราะว่าโดยปกติความสูงของแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะประมาณ3เมตรถ้าเราสร้างอาคาร
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้น300เมตรมันก็คือ100ชั้น
0: 100ชั้นออกไปโอ้โหอืม
1: บ้านเราติดสูงที่สุดกี่ชั้นผมก็ไม่ทราบ
0: ก็ใกล้ๆแหละค่ะอาจารย์ใกล้ๆ100ชั้นแต่ยังไม่ถึงมั้งค
1: ่
0: ะ
1: น่าจะเป็นใบหยก2ไหมหรือว่ามีคน
0: มันมีรู้สึกจะมีตึกอื่นขึ้นแซงหน้าใบหยกแล้วค่ะมหานครใช่ไหมหรือว่าอะไรนะเมอร์อะไรสักอย่างค่ะ
1: แต่ไม่น่าจะถึง100ชั้น
0: อืมค่ะ
1: นั่นแหละแต่ใบหยกเนี่ยผมจำได้ว่า78
0: ชั้นประมาณนั้นค่ะ
1: ประมาณนั้น
0: อ่าฮะ
1: ก็นั่นแหละครับก็ลองได้ดูแล้วการยกน้ำขึ้นสูงขนาดนั้นแล้วปล่อยเองมาจากจุดสูงสุดลงสู่จุดล่างสุดแล้วมากระแทกจุดข้างล่างสุดเพื่อให้เกิดพลังไฟฟ้าแล้วปริมาณน้ำเดียวกันมันผ่านการผลิตนะครับสามารถถ้าเรานับจากเขื่อนเล่นระดับในชั้นดินจีนและบนสายน้ำโขงเนี่ย14เขื่อนมันก็คือน้ำที่ต้องผ่านกระบวนการผลิตไฟฟ้าถึง14ครั้งใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันขนาดนั้นมันก็ต้องอุณหภูมิสูงกว่าปกติอยู่แล้วเพราะมันผ่านกระบวนการความร้อนมาถึง14รอบไม่ต้องนึกถึงเลยฮะขนาดน้ำเพลินสองเนี่ยผ่านรอบเดียวแต่เขื่อนแม่น้ำโขงในจีน14รอบลองได้ดูว่ามันแตกขนาดไหน
0: ค่ะ
1: นะครับเราจะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: เชิญครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mport Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุณพอนิ่งอาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณบรรุษอาจารย์คะเรามาต่อกันเพิ่มเติมเลยโอ้โหสร้างเขื่อนแล้วก็สูงอย่างที่อาจารย์ว่าเนาะค่ะจีนก็เข้ามาช่วยเลยโอ้โหมีทั้งหมดต้อง7เขื่อนด้วยกันนะอาจารย์เนาะค่ะ
1: อันนั้นน้ำโอ่ะ7เขื่อน
0: 7เขื่อนค่ะ
1: แต่ถ้าน้ำโขงเนี่ย14เขื่อน
0: น้ำโขง14เขื่อนค่ะ
1: ก็7คูณ2
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วการผลิตไฟฟ้านะครับมันต้องผลิตให้ได้ทั้งปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และทุกวันจะให้มันเพียงพอสาเหตุที่จีนต้องสร้างเยอะก็เพราะว่า วันเธอ

0: เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: ค่ะ
0: เป็นเดียวกันก็เลยมีอุตสาหกรรมต่างๆมีการผลิตอะไรต่างๆได้เยอะมากมายพลังงานทางเลือกในยุคแรกๆเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นพลังงานหมุนเวียนอย่างอื่นยังไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยมุ่งเน้นที่จะสร้างเขื่อนเพราะมันมีแม่น้ำอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: จริงๆจีนตั้งเป้าหมายที่จะสร้างให้ได้ถึง27เขื่อน
1: ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอาจารย์ตั้งเป้าไว้27
0: ก็พอดีมันมีพลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือก
1: เข้ามา
0: ที่หลากหลายมากขึ้นจีนก็เลยใจดีฉันไม่เอาตามเป้าหมาย20กว่าเขื่อนก็ได
1: ้
0: ตอนนี้14เขื่อนนี่ก็โอเคก็ห้าห้าอยู่นะครับก็เลยสาเหตุที่เป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ำถ้าเป็นหน้าฝน
1: ค่ะ
0: เพราะฝนมันตกเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วมันอยู่ในสภาพภูมิอากาศอย่างเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในจีนตอนใต้มีฝนใน5ประเทศตอนล่างก็มีฝนเช่นเดียวกันครับปริมาณน้ำมันเลยไม่ใช่ปัญหาของสายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันก็เป็นปัญหาอยู่ในแง่ไหนในแง่ที่ว่าเมื่อปริมาณน้ำมันเยอะแต่เขื่อนก็ผลิตไฟฟ้าปล่อยมวลน้ำลงมาพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: ด้านล่างเนี่ยครับน้ำท่วมครับข้างล่างก็น้ำท่วม
1: ค่ะ
0: ในแค่นั้นนะครับน้ำไม่ได้มีปัญหาแค่ท่วมอย่างเดียวแต่การสร้างเขื่อนขวางสายน้ำเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็มีปัญหาการฉาบน้ำตะกอนดินด้วยเช่นเดียวกันเพราะตะกอนดินเนี่ยมันคือแหล่งอาหารของพืชและสัตว์น้ำมันเป็นปุ๋ยมันเป็นแหล่งอาหารเป็นอะไรสารพัดของสัตว์น้ำที่อยู่ทางตอนล่างแต่พอเขื่อนมากั้นไว้แล้วตะกอนดินมันก็ถูกจับไปพอมันถูกจับไปด้วยเราจะมาเห็นผลในห่วงไหนเราจะมาเห็นผลในห่วงหน้าแล้ง
1: ค่ะ
0: หน้าแล้งนะครับทางตอนล่างของเขื่อนน้ำมันจะใสปิ้งเลยใสปิ้งจนบางทีมันสะท้อนกับ
1: แสงอาทิตย
0: ์สีของฟ้าน้ำมันก็จะออกสีขาวหรือฟ้าอ่อนทั้งที่น้ำโขงโดยธรรมชาติของน้ำโขงคือสีปูนคือมันขุ่นนะครับขุ่นเพราะว่ามันมีตะกอนดินที่ถูกแชะล้างลงมาแล้วการไหลโดยอิสระของมันเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสที่น้ำมันจะ
1: เอ๊ะขอโทษกับอาจารย์คะตอนมีจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่น้ำโขงมันจะมีแบ่งน้ำเป็นสองสีนะอาจารย์ใช่ไหม
0: ก็ช่วงหน้าแรงนี่แหละ
1: อ๋อฮะ
0: ก็น้ำมันนิ่งครับ
1: อ๋อฮะ
0: เพราะน้ำมันน้อยมันก็เลยนิ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับมันน้อยเพราะเขื่อนตักน้ำไว้ในช่วงหน้าแรงน้ำมันก็ไม่ได้ไหลโดยอิสระลองได้อย่างนี้นะครับก็คือในสภาวะปกติก่อนที่จะมีเขื่อนธรรมชาติของสายน้ำนะครับก็คือหน้าฝนน้ำมันเยอะอยู่แล้วทุกที่นะครับถ้ามันไหลระบายลงสู่ทะเลไม่ทันกับทุกที่ก็จะน้ำท่วมตลอดสายน้ำส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พอผ่านฤดูฝนนะครับเราก็จะมีเป็นเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งอยู่แล้วนะครับแต่พอมันเข้าช่วงคือดูร้อนแต่ถ้าเน็ตไม่ออกก็นับได้เลยครับก็คือมันสิ้นสุดที่ดูหนาวเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ที่ดูหนาวก็สิ้นสุดประมาณสักเดือนก ุมภาเนาะกุมภาไล่มาเลยฮะกุมภาปลายเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาตอนจะมีฝนมันคือช่วงที่ไม่มีฝนไม่มีน้ำมาเติมครับแล้วเขื่อนต้องกักน้ำไว้ใช้ตลอดพันปีก็ลองนึกดูว่า14เขื่อนที่อยู่ในจีนบนสายน้ำโขงก็ต้องกักน้ำไว้ให้เพียงพอในห่วงที่จะต้องบริหารงานน้ำในช่วงที่ไม่มีฝนดังนั้นก็จะมีการปล่อยน้ำลงมาเฉพาะในห่วงเวลาที่จีนต้องผลิตไฟฟ้าแต่ไม่สามารถผลิตได้ทุกวันนะครับ
1: อย่างนี้จะถือว่าผูกขาดได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: จีนก็บอกว่าเขาปานีอยู่นะเขาปล่อยน้ำมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงๆมันก็สื่อการบริหารน้ำคนเดียวมันก็เลยทำให้หนึ่งนะครับน้ำมันไม่ไหลโดยธรรมชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันเป็นการที่น้ำขึ้นน้ำลงน้ำมากน้ำน้อยตามการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเองนะครับแล้วลองนึกอย่างนี้แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนมันจะมีน้ำแหล่งเดียวที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำโขงตลอดสายน้ำนะครับก็คือหน้าร้อนเนี่ยก็คือการละลายของหิมะที่มันค่อยๆละลายแล้วค่อยๆไหลดินลงมากันแต่พอมี14เขื่อนมากั้นแล้วลองนึกอย่างนี้นะครับมันจะไหลลงมาหรือไม
1: ่
0: นะครับเขื่อนก็กักไว้หมดแล้ว
1: กักไว้หมดแล้วข้างล่างก็แห้งแล้งสิคะอาจารย์โอ
0: ้นั่นแหละครับเราเห็นแก่นคุดคูท้องสีได
1: ้อ๋ออาจารย์ละเอลนีโยมันมาแล้วมันยิ่งซ้ำเติมเหรอคะอาจารย์ปรากฏการณ์นี้ฮะที่อาจารย์เมื่อวานพูดอะทั้งพี่ทั้งน้องเอลนีโยนานินยานะค่ะ
0: มันก็ต้องเป็นนานอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับพอปริมาณน้ำมันลดลงก็คือมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติอันนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นแมนเมด
1: ฮะ
0: พอมันเป็นแมนเมดเสร็จนี่แหละครับระบบนิเวศเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยถึงขนาดอย่างนี้นะครับขนาดปลาเนี่ยยังตายในน้ำในอ่างแต่ทำไมปลาถึงตายในน้ำได้ครับก็เพราะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนโดยไม่ธรรมชาติหมายถึงสายน้ำมันเกิดน้ำใสจนสะท้อนแสงฟ้ามนุษย์มองดูแล้วมันเหมือนน้ำสีฟ้าเลย
1: ค่ะ
0: นี่ทุกคนบอกว่าอุ้ยมันก็สวยดีออกถามว่าอันนี้มันไม่ใช่สวยงามธรรมชาติครับมันสวยงามเพราะฝีมือมนุษย
1: ์
0: ค่ะครับพอมันสวยงามเพราะฝีมือมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็คือไม่ธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ปลาก็อยู่ไม่ได้ครับคือถ้านึกไม่ออกนะครับเขากำลังนอนอยู่ดีๆนี่แหละนอนอยู่ดีๆในระดับน้ำที่เขาอยู่มันก็
1: เขาอยู่สบายสบายได้
0: แต่อยู่มาวันหนึ่งจีนปล่อยน้ำลงมาเพราะผลิตไฟฟ้าน้ำอยู่มาน้ำเต็มตลิ่งครับจากน้ำที่มันไม่ได้เกินตลิ่งอะไรคนจะนองตลิ่งมาปุ๊บแต่ปลาพวกเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามโขดหินตามแก่งตามอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ขนาดปลายังสำลักน้ำตา
1: โหค่ะ
0: ตอบเป็นดูนะครับแล้วถ้าเขาวางไข่ใหม่ๆล่ะแล้วฟักออกมาเป็นตัวใหม่ๆแล้วไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยนะครับลูกปลาก็ตายน้ำตื้น
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเอ้ามันน้ำท่วมแต่พอเขื่อนหยุดผลิตไฟฟ้าในช่วงหน้าแล้งอยู่ๆน้ำก็หายไปนั่นแหละครับลูกปลาที่เพิ่งกำลังเรียนรู้กับสายน้ำทำไมน้ำมันเป็นอย่างนี้แล้วที่ปรากฏการณ์ที่ชัดไปกว่านั้นนะครับก็จะมีประมงพื้นบ้านแล้วก็มีประมงชายฝั่งในเรื่องน้ำโขงที่มีความกว้างและมีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะครับจะ าวบ้านเขาก็จะเลี้ยงปลากระชังแล้วก็จะเป็นกระชังที่ปรับขึ้นลงได้ตามระดับน้ำแต่ว่าปลากระชังที่เลี้ยงตามสายน้ำธรรมชาติเนี่ยก็น็อกน้ำตายนั่นแหละครับผลและผลมากไปกว่านั้นครับชาวบ้านมองลงไปในแม่น้ำในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านรู้สึกว่าปีนี้น้ำมันน้อยเนาะจริงๆแล้วน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ทำไมเราดูว่ามันน้อยก็เพราะว่าที่ก้นของแม่น้ำมันลึกลงหมายถึงว่ามันลึกลงไปข้างล่างทำไมมันลึกลงไปข้างล่างก็แมนเมดเองนั่นแหละก็คือการดูดต่อสายมาใช้ประโยชน์
1: ค่ะ
0: สาเหตุที่ตะกอนทรายมันลดลงก็เพราะว่าเขื่อนมันกัดตะกอนไปในพื้นที่ที่เคยดูดทรายอยู่ริมฝั่งก็ต้องออกมาแล้วลึกเข้ามาตามน้ำมากขึ้นเรื่อยๆพอมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับตะกอนดินมันก็เลยถูกสูบขึ้นมาใช้การดินลดลงเรื่อยๆความลึกของก้นน้ำร่องน้ำก็ลึกมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันยังอยู่ในระดับเดิมแม้หน้าแรงมันก็อยู่ตึงอยู่ประมาณนั้นแต่จริงๆน้ำมันเพิ่มขึ้นเพราะมันลึกลงไปข้างล่างนะครับนี่แหละครับมันมีวิกฤตอีกอันนึงเกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะแล้วเราก็จะมาติดตามในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดขบคิดกันเลยนะต้องเรื่องของธรรมชาติแล้วไปทำลายธรรมชาติแบบนี้นะคะอาจารย์คะขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะแล้วก็ทั้งคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรัติวรรุษก็ต้องขอลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะก็จะเห็นเราทั้ง2คนฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: เมื่อวานนี้มีเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับเพราะว่ามีรถไฟไปชนรถโดยสารนะครับขณะจอดติดไฟแดงคร่อมรางรถไฟอยู่ครับส่งผลให้เกิดไฟลุกท่วมไหม้รถประจำทางและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับถึง8คนด้วยกันและบาดเจ็บอีก30กว่าคนเลยนะครับโดยเกิดเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์มักกะสันถนนอโศกดินแดงครับหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็มีการไปชนรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้วยนะครับเบื้องต้นพบรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไปหลายคันเบื้องต้นข้อมูลระบุว่าอุบัติเหตุดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเจ้าหน้าที่ต้องใช้นะครับน้ำฉีดควบคุมเพลิงพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถโดยสารจอดติดไฟแดงคาวอยู่บนรางรถไฟครับทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเคลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มาครับมีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถโดยสารคันที่ประสบเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมก.มีผู้โดยสารเท่าไหร่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับโดยล่าสุดนะครับสำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวมีตัวเลขมาแล้วครับเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต8คนอยู่ภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206และมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ32คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจากการตรวจสอบของตำรวจสน.มักกะสันพบว่าทรัพย์สินเสียหายครับก็คือเป็นรถเมล์ปรับอากาศมีรถยนต์รถจักรยานยนต์รวม10คันเช่นรถไฟขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์รหัสหัวลาก4531รฟท.รถกระบะโตโยต้ารุ่นวีโก้นะครับทะเบียนยโสธรรถยนต์ Lexus ทะเบียนกรุงเทพมหานครรถยนต์ Benz รถจักรยานยนต์ Honda Wave นะครับทะเบียนกทม.รถจักรยานยนต์ Honda ทะเบียนปัตตานีแล้วก็มีรถเมย์ปรับอากาศประจำทางทะเบียนกทม.ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับเป็นภาพชนไฟลุกนะครับเป็นภาพไฟลุกไหม้รถโดยสารปรับอากาศสีส้มสาย206ครับหลังจากถูกรถไฟสินค้าจากแหลมฉบังพุ่งชนบริเวณทางข้ามรถไฟแยกอโศกเพชรแล้วก็ยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายอีกหลายคันมีผู้เสียชีวิตบนรถปอ8ศพส่วนผู้บาดเจ็บกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าอาจจะมีพุ่งไปถึง40คนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับสยองรถเมล์คล่อมรางม้าเหล็กชนไฟท่วม8ศพติดไฟแดงอโศกเพชรคนขับกระเป๋าผู้โดยสารโดนคลอกเจ็บอีก40กวาดรถจักรยานยนต์เกลื่อนขสมก.จ่ายรายละ1.5 ล้านพิพัฒน์สอบหาคนผิดอุบัติเหตุสยองกรุงรถไฟบรรทุกสินค้าจากแหลมฉบังพุ่งชนรถปรับอากาศสาย206จนไฟลุกท่วมบริเวณทางข้ามรถไฟแยกอโศกเพชรสลดคนบนรถเมล์ถูกย่างสดไฟไหม้เกรียม8ศพส่วนคนเจ็บมีร่วม40คนมีทั้งคนบนรถเมล์คนในรถยนต์คนขี่จักรยานยนต์ที่ถูกรถเมล์กวาดไปเกลื่อนถนนจนไฟลุกไหม้เสียหายไปหลายคันชัดชาติยันรถโดยสารจอดคล่อมรางจากเหตุรถติดแฉคลิปกล้องหน้ารถรถเมย์มรณะจอดคล่อมรางรถไฟเกือบครึ่งคันด้านนายกรัฐมนตรีรับรายงานแล้วกำชับดูแลคนเจ็บคนตายและตรวจสอบสาเหตุ ขสมกลั่นเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1.5 ล้านพร้อมดูแลค่ารักษาผู้บาดเจ็บทั้งหมดครับ
1: ถ้าใครก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือว่าผ่านตรงนั้นทุกวันก็จะเห็นนะคะว่าเวลารถไฟมาก็ด้วยความที่รถติดก็จะมีรถเนี่ยคร่อมรางรถไฟอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการเคลื่อนย้ายซากรถโดยสารประจำทางที่เกิดเหตุการณ์ชนกับรถไฟแล้วนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งมาตรการการดูแลความปลอดภัยค่ะทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆน่าจะมีอยู่แล้วทั้งขสมก.และรฟท.หลังจากได้ดูคลิปวิดีโอไม่ควรจะมียานพาหนะใดๆคร่อมรางรถไฟเพราะว่าผ่าน2จุดตัดมีระยะห่างไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคร่อมอยู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะดูแล้วตัวรถไฟที่ปะทะกับรถเมล์เหมือนไม่มีการชะลอเลยนะคะก็ต้องเร่งไปพิสูจน์ค่ะมีภาพด้วยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพช่วงเวลาที่ไฟกำลังลุกไหม้บริเวณรถเมล์กับรถไฟที่ชนกันนะคะแล้วก็อีกภาพนึงค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะปกติอย่างรวดเร็วค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะม้าเหล็กเสยเมเละไฟท่วมรถติดจอดคารางไหม้ลามเก๋งจักรยานยนต์ตายเจ็บหลายรายระทึกโศกนาฏกรรมกลางกรุงรถไฟขยี้รถเมล์รถยนต์รถจักรยานยนต์ระเนระนาดใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือช็อกภายในรถเมย์พบศพเหยื่อเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเพียบขณะที่พยานเล่าเหตุนาทีเฉียดตายขับรถจอดรอก่อนถึงรางรถไฟจู่ๆได้ยินเสียงชนสนั่นก่อนที่รถจะถูกแรงกระแทกเข้าไปด้านซ้ายจากนั้นหันไปมองเห็นรถไฟกำลังกวาดรถเมล์ไปอีกด้านก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นทันทีด้านสิริพงษ์เผยรถเมล์จอดติดไฟแดงคาทางรถไฟทำเครื่องกั้นปิดไม่ได้ขณะที่รถไฟขนตู้คอนเทนเนอร์หนักมากเลยเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างแรงส่วนผอ.ขสมก.เบื้องต้นสั่งเยียวยาเหยื่อศพละ 1.5 ล้านบาทค่ะอีกฉบับหนึ่งในมติชนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นเดียวกันค่ะสลดกลางกรุงรถไฟขยี้รถเมล์ไฟคลอกดับ8เจ็บ32ใกล้แอร์พอร์ตมักกะสันเหตุติดไฟแดงกล้อมรางอนุทินสั่งดูแลญาติเหยื่อสิริพงษ์ไล่เช็คกล่องดำขสมก.เยียวยาศพละ 1.5 ล้านบาทค่ะ
0: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางครับก็นำทีมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จุดเกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสั่งการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพร้อมทั้งกำชับสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับทางนี้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยให้รฟท.และขร.นะครับเร่งสอบสวนอุบัติเหตุตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางผ่านเสมอระดับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับข่าวสดก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพแรกครับเป็นภาพนาทีนรกเป็นภาพวงจรปิดนะครับจับภาพนาทีรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พุ่งชนรถเมล์ปอ.สาย206ที่จอดติดไฟแดงคล่อมบนรางถนนนะบนรางรถไฟอยู่กลางถนนนะครับอยู่บริเวณอโศกดินแดงแยกพระราม9ถึงแยกอโศกเพชรใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันลากไปไกล50เมตรไฟลุกท่วมทั้งคันครับเบื้องต้นมีผู้โดยสารเสียชีวิต8คนบาดเจ็บเกือบ40รถยนต์และจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายไปหลายคันอีกภาพหนึ่งครับเป็นสภาพภายในรถเมย์ปรับอากาศสาย206ที่ถูกรถไฟชนไฟลุกท่วมมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถเมย์8คนนะครับโดยมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้และก็ถูกชนเสียหายไปอีกหลายคันพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดครับเช็คกล่องดำรอฟอสลด8ศพขยี้รถเมย์ไฟท่วมวินาศสยองกรุงเจ็บอีกเกือบ40เก๋งจักรยานยนต์พังอื้อจอดคร่อมรางขณะรถติดยาวสยองกลางกรุงรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พุ่งชนรถเมย์ปรับอากาศ สีส้มสาย206จอดคล่อมรางรถไฟไฟลุกท่วมลากไปไกล50เมตรใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียลลิงก์มักกะสันผู้โดยสารดับสลดคารถเมย์8ศพรวมถึงโชเฟอร์ด้วยบาดเจ็บอีกกว่า32รายรถไฟกวาดรถเก๋งรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่พังยับหลายคันหนุ่มเห็นเหตุการณ์เล่านาทีระทึกขณะจอดอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนะครับรถไฟพุ่งชนพี่พัดสั่งสอบกล่องดำหาสาเหตุปล่อยให้รถไฟผ่านทั้งที่ไม้กั้นไม่ทำงานอนุทินสั่งเยียวยาเต็มที่ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องของผลสำรวจที่ออกมาบอกว่า10หน่วยงานมีการรับสินบนมากที่สุดค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่หลังจากที่10หน่วยงานค่ะออกมาถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานที่รับสินบนมากที่สุดนะคะก็ทำให้ตลอดในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มีคอมเมนต์หลายๆอย่างออกมาอย่างนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าภาคเอกชนเป็นห่วงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนายกบอกว่าทุกคนเป็นห่วงเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลค่ะถ้าสังเกตได้ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันก็มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและทำให้เด็ดขาดเห็นได้จากการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันรวมไปถึงการค้ามนุษย์นะคะส่วนเรื่องของการทำโพลทำแบบสอบถามค่ะที่บอกว่า10หน่วยงานมีการรับสินบนมากที่สุดนั้นก็เป็นเรื่องของการทำแบบสอบถามค่ะแต่หน่วยส่วนรัฐบาลยืนยันว่ามีการปราบปรามอย่างจริงจังส่วนมีบางหน่วยงานนะคะที่เตรียมจะฟ้องกลับเอกชนนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าการสำรวจคืออะไรถ้าสำรวจแล้วไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้ถ้าทำผิดคุณโกงคุณทำไม่ดีเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะคะมีเรื่องของประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินอุ้ม10หน่วยงานรัฐโดนใส่ไฟสวยใช้สิทธิ์ฟ้องกลับเอกชนได้ยึดนโยบายเปิดชื่อขออภัยค่ะยึดนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมพอรับกรรมล้างตราบาปในอดีตอนุทินอุ้ม10หน่วยงานรัฐคอร์รัปชันซัดเป็นดัชนีที่มาจากแบบสอบถามหากกล้าบอกใครทำผิดก็ต้องพร้อมถูกฟ้องกลับหลังหน่วยงานภาครัฐเตรียมฟ้องกลับภาคเอกชน3สถาบันกกร.กล่าวหารับสินบนลั่นนโยบายใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมใครมีพฤติกรรมผิดกฎหมายจะไม่ดูชื่อยันรัฐบาลนี้ปราบทุจริตเข้มงวดตัดเพาะรับกรรมล้างตราบาปในอดีตย้ำลุยทำทุกอย่างไม่ใช่ปากว่าตาขยิบค่ะ
0: ส่วนการพูดคุยกับ CEO วันก่อนหน้านี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้เอกชนพูดรัฐบาลจะรับฟังนะครับซึ่งก็นำมาซึ่งคำให้สัมภาษณ์ของนายเอกนิตินิตินพรพาสนะครับรัฐมนตรีคลังบอกว่าพร้อมรับข้อเสนอเอกชนชง4วาระดันไทยฮับลงทุนลุยตั้งกรอทำงานร่วมรัฐเอกชนครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยภายหลังเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโดยบอกว่าภาคเอกชนครับมองวิกฤตพลังงานและวิกฤตตะวันออกกลางในขณะนี้เป็นโอกาสอย่างยิ่งของประเทศไทยที่จะดึงดูดการย้ายฐานการผลิตห่วงโซ่อุปทานและบุคลากรเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนและไทยโดยเน้นย้ำว่าหากวันนี้ไทยไม่เร่งลงทุนไทยจะตามหลังหลายประเทศในอาเซียนนะครับโดยเอกชนได้เสนอ4เรื่องหลักที่รัฐต้องเร่งลงทุนครับก็ได้แก่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำพลังงานสะอาดภาคเอกชนเน้นย้ำครับว่าเรื่องน้ำเป็นสิ่ง ำคัญต่อภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานการผลิตอาหารโดยเฉพาะปีนี้ครับที่มีคำเตือนเรื่องปรากฏการเอลนีโญที่อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงหลายปีควบคู่กับการเร่งลงทุนพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบสมัยใหม่รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่สำคัญนะครับประเด็นที่2ก็คือการลงทุนในคนครับพัฒนาให้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อคว้าโอกาสในยุคที่ AI และก็ Data Center กำลังย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยครับประเด็นที่3ก็คือการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ต่อยอดอุตสาหกรรมที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วอาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเกษตรสมัยใหม่และก็พัฒนาสู่อุตสาหกรรมใหม่อาทิดิจิตอล AI อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์และประเด็นสุดท้ายที่เอกชนเสนอนะครับนั่นก็คือการปลดล็อกอุปสรรคโดยเฉพาะกฎและกติกาการขอใบอนุญาตในการลงทุนและการบริหารจัดการที่ดินครับเช่นปัญหาพื้นที่รำลางสาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาขออนุญาตนานนับ10ปีซึ่งเรื่องนี้นะครับนายเอกนิติบอกว่าก็พร้อมจะรับฟังภาคเอกชนที่แสดงความห่วงใยนะครับรวมไปถึงการปราบปรามคอร์รัปชันด้วยโดยเอกชนสนับสนุนครับแล้วก็ต้องการให้มีการตั้งศูนย์ปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างจริงจังซึ่งรัฐมนตรีคลังบอกว่าก็พร้อมนะครับจะลุยไปด้วยกันในการตั้งกรอ.ทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเอก

ิติรับลูกลุย6ข้อเสนอเจ้าสัวลงทุนพลังงานน้ำคนสร้างศูนย์กลางการสร้างศูนย์กลางการเงิน28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเปิดสมัครศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมไปถึงการเมืองไปด้วยเลยนะครับอนุทินรับข้อเสนอแนวคิดเจ้าสัวบิ๊กซีอีโอเปิดแนวทางขับเคลื่อนประเทศให้เศรษฐ

0: แลนบริดจ์ป้านไทยศูนย์กลางขนส่งในภูมิภาคทำขึงขังปรับโกงจริงจังไม่มีปากว่าตาขยิบแซะกกร.กล้าเปิดข้อมูลโกงก็ต้องพร้อมถูกฟ้องกลับด้วยเอกนิติเผยข้อเสนอภาคเอกชน6ประเด็นดันนโยบายเชิงรุกเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดลงทุนในคนอัพสกิลแรงงานไทยให้ทันโลก AI สร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหญ่ศูนย์กลางการเงินปลดล็อกอุปสรรคปราบคอร์รัปชันปลุกกรอร่วมขับเคลื่อนครับก็เป็นประเด็นที่ไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะธนินทร์ชูกู้วิกฤตใช้ชลประทานเกษตรสมัยใหม่สุภชัยงัด AI พัฒนานวัตกรรมคนไทยเปิดข้อเสนอเจ้าสัว CEO กระตุ้นรัฐบาลเร่งคว้าโอกาสฝ่าวิกฤตธนินทร์แนะลงทุนระบบชลประทานช่วยเกษตรกรทันสมัยชี้ภาคการเกษตรและอาหารถือเป็นน้ำมันบนดินที่สร้างได้ไม่รู้จบพลิกเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะยาวส่วนสุภชัยชู AI พัฒนานวัตกรรมและคนให้ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคหอการค้าเผยเร่งแก้ปัญหาการคอร์รัปชันภาคธนาคารหนุนเกิดการควบกิจการพาธุรกิจไทยแข็งแกร่งรองรับการแข่งขันกับนานาชาติขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนภาครัฐและเอกชนหรือกรอชุดใหม่เพื่อนำข้อเสนอทั้งหมดมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้กลับมาเป็นจุดแข็งในอาเซียนอีกครั้ง SME ชงรัฐออกมาตรการเจาะรายจิ๋ว 2.75 ล้านรายแยกให้ชัดอย่าอุ้มแต่รายกลางและรายใหญ่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพนะคะเป็นภาพการลุยพัฒนาเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีไปติดตามแหล่งพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเพื่อติดตามพัฒนาบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการเมืองนะครับมีประเด็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยครับเตรียมหารือแนวทางแก้รัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้าชี้มี74เสียงต้องขอพรรคอื่นช่วยยกมือหนุนด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับนายชูศักดิ์สิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางของพรรคครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทางพรรคเพื่อไทยเตรียมพูดคุยคณะทำงานของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพงษ์เทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายจตุรนสายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อร่วมอยู่ด้วยในสัปดาห์หน้าครับเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคว่าเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรต่อใน2ประเด็นใหญ่ก็คือตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้ร่างแบบเดิมของพรรคที่ให้แต่ละจังหวัดเลือกส.ส.ร.มาแล้วก็ให้สภาเลือกอีกรอบหนึ่งหรือไม่หรือว่าวิธีการนี้ไม่ได้เลือกโดยตรงไม่ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและยึดหลักประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกบุคคลมาเป็นส.ส.ร.หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเพื่อไทยบอกว่ามี74เสียงครับต้องขอความร่วมมือพรรคการเมืองอื่นๆนะครับให้ร่วมลงชื่อในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถึง1ใน5ซึ่งเชิงหลักการเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องส่วนรวมต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้รัฐธรรมนูญไม่ควรคิดฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับใครคิดว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหลักการไปได้เป็นผลดีก็ขอให้ร่วมนะครับในการยกมือสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับข่าวสดพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าเพื่อไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญใช้ร่างเดิมชูประเด็นที่มาสสร.เปิดให้ฝ่ายค้านลงชื่อหนุนหนูรับข้อเสนอเจ้าสัว CEO แสวงปัดยื้อสำนวนหัวสว.ประชาธิปัตย์โชว์ตัวอนุชาสู้ชัดชาติก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปไว้ในหน้าหนึ่งของข่าวสดด้วยกันเลยครับ
1: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะทิ้งผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์ส่งเจมลุยจุลพันธ์ลดสมทบเงินประกันสังคมเจมอนุชาเปิดตัวลงผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการชูโลแกนเมืองฟ้าเมืองแอนมอร์นะคะและแกเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนากรุงเทพให้สะดวกสะอาดสบายมากขึ้นเลือดเก่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมงานเปิดตัวมาร์กยกผลงานอดีตผู้ว่ากทมขอโชว์ของพรรคนะคะโชว์จุลพันธ์ใกล้ออกมาตรการลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแย้มได้ตัวเลขแล้วขอสรุปอีกครั้งเซ็งจะทำอะไรโดนค้านทุกเรื่องแต่นี่ ่คือนโยบายเพราะเงิน 500-600 บาทถือว่ามากสำหรับแรงงานระดับล่างชูศักดิ์ค่ะเชื่อผู้บริหารพรรคให้เดินหน้าต่อแก้รัฐธรรมนูญหาข้อสรุปยื่นร่างเดิมของเพื่อไทยหรือไม่ใช้สูตรแต่ละจังหวัดเลือกส.ส.

0: รอแล้วให้รัฐสภาเลือกอีกรอบยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วมต้องหาเสียงพรรคการเมืองอื่นร่วมลงชื่อยื่นร่างนายกหนูไปเพชรบูรณ์ดูอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพติดตามการพัฒนาแหล่งมรดกโลกค่ะ
1: คุณอารีนาถามเข้ามาเขาบอกคนขับรถสรุปว่าอาการเป็นยังไงนะครับก็เราได้อ่านข้อความนี้แล้วนะครับก็ในหลายฉบับลงไม่เหมือนกันนะครับต้องขอตรวจสอบก่อนเพราะว่าบางฉบับที่อย่างที่ผมสรุปไปเมื่อสักครู่นี้ว่าลงอย่างที่อ่านไปนี่นะครับแต่ว่าทางเราก็ขอให้เขาปลอดภัยนะ
0: ค่ะแต่ว่าก็มีรายงานมาว่าเขาปลอดภัยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับยังมีอีกหลายประเด็นที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องของทลายโรงงานยาแมวเถื่อนครับไปปลอมผสมน้ำขายทางออนไลน์นะครับก็เป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้ครับเพราะเมื่อวานนี้ตำรวจปคบ.อย.แล้วก็ปศุสัตว์ครับไปทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนที่ปากน้ำพบผสมยาปลอมเพื่อเพิ่มปริมาณครับอ้างว่าใช้รักษาโรค FIP ก็เข้าไปดูข้อมูลครับว่าโรคนี้เกิดขึ้นในแมวครับชื่อว่าโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวก็สามารถยึดของกลางมูลค่าได้กว่าล้านบาทเลยแหละครับก็มีภาพประกอบอยู่ในข่าวสดครับยาแมวเถื่อนครับเป็นภาพตำรวจปคบร่วมกับอย.กรมปศุสัตว์บุกทลายโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตขายยารักษาโรคในแมวในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการจับผู้ต้องหาที่2คนยึดของกลางจำนวนมากมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับพาดหัวข่าวของข่าวสดครับทลายโรงงานยาแมวเถื่อนปลอมผสมน้ำขายออนไลน์ปคบร่วมกับอย.กรมปศุสัตว์บุกทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนในจังหวัดสมุทรปราการพบลักลอบผลิตนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณเอาน้ำไปผสมครับอ้างว่าใช้รักษาโรค FIP หรือว่าโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวครับ
0: อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพนะคะเหตุการณ์ที่ฝรั่งต่างชาติค่ะจับลิงใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็หยิบขึ้นมากัดหูเดินว่อนในหาดจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้รับการรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่นิ่งนอนใจมุ่งตรวจสอบนะคะเนื่องจากว่าต้องดูว่าลิงตัวนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่และพฤติกรรมการกัดหูเอาไปใส่ในกระเป๋ากางเกงโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ถ้าหากว่าพบการกระทำผิดจริงค่ะก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะมีภาพอยู่ใน Daily News ค่ะเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวรายนี้กัดหูลิงนะคะแล้วก็ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งชุดทำงานลงพื้นที่ไล่ล่าทัวร์ต่างชาติกัดหูลิงเดินโชว์หาดจอมเทียนพัทยาเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: มีเรื่องของภรรยาร่ำไห้นะครับผัวช่างแอร์ถูกหลานร้านตามสั่งคลั่งครับใช้มีดฟันดับคาถนนเลยครับแล้วก็แฉประวัติโหดเคยฆ่าคนมาแล้ว2ศพอ้างป่วยจิตเวชถูกจับไปก็รอดคุกอยู่ดีครับก็เลยล่าสุดที่ไปก่อเหตุนั้นทางภรรยาของผู้เสียชีวิตวอนให้ลงโทษถึงประหารชีวิตเลยนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องให้ประหารฆาตกรจิตเวชเมียเผยผัวศพ3หลอนยาฆ่าคลั่งนะครับ3ขวบก็เป็นเหยื่อผู้จัดการสาวร้านสะดวกซื้อร่ำไห้จูงลูกชายวัย7ขวบร้องเพจสายไหมสามีช่างแอร์ถูกหนุ่มป่วยจิตหลอนใช้มีดฟันหัวกระทืบซ้ำจนเสียชีวิตขณะไปซื้อกับข้าวในชุมชนย่านลำลูกกาแฉประวัติโหดก่อนหน้านี้ฆ่าคนมาแล้ว2ศพทั้งฟันคอขาดติดคุกแค่5ปีพ้นโทษออกมาก็ฆ่าเด็กอีกศพเป็นหลานตัวเองแต่ว่าหลักฐานไม่พอเอาผิดอ้างป่วยจิตเวชวอนลากเข้าคุกประหารชีวิตวันปล่อยกลับคืนสู่ชุมชนอาจจะมีเหยื่อรายต่อไปครับ
0: ปลดล็อกชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะอยู่ในมติชนนะคะสวมหมวกผ้าพันคอกับชุดนักเรียนสลช.ค่ะออกแนวปฏิบัติอนุโลมแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีใส่ลำลองร่วมกันกับผ้าพันคอหมวกได้หวังช่วยผู้ปกครองในการลดภาระค่ะ
1: จะทันไหมครับซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ครับอีกประเด็นนึงนะครับเป็นตำรวจรวบตัวหนุ่มผู้ดีครับแก๊งยาคาร์เทลจัดหาอาวุธปืนฆ่าอิรักที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ใน หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นแก๊งคาร์เทลนะครับเป็นตำรวจกองปราบบุกจับนายอาเมียชาวอังกฤษผู้ต้องหาจัดหาอาวุธปืนเพื่อให้ร่วมแก๊งไอ้เพื่อร่วมแก๊งคาร์เทลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแก๊งยาเสพติดโคลอมเบียสังหารหนุ่มชาวอิรักเสียชีวิตที่ภูเก็ตเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลบหนีการจับกุมถูกจับกุมได้คาคอนโดหรูที่พัทยาชลบุรีเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดนะครับรวบหนุ่มผู้ดีแก๊งยาคาเทลจัดหาอาวุธปืนฆ่าอิรักที่ภูเก็ตตำรวจรวบหนุ่มผู้ดีอังกฤษคาคอนโดหรูพัทยาข้อหาหนักจัดหาอาวุธปืนให้มือปืนโคลอมเบียสังหารหนุ่มอิรักที่ภูเก็ตครับ
0: ค่ะส่วนความคืบหน้าเหตุรถไฟกับรถเมย์ชนกันเนี่ยนะคะปภ.ค่ะสรุปออกมาแล้วนะคะว่าสำหรับคนขับรถไฟค่ะคุณสมยพรตอนนี้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากแรงกระแทกของรถไฟกับรถเมย์จากเหตุการณ์นี้นะคะอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด30รายด้วยกันผู้เสียชีวิต8ราย30รายนี้นะคะ2คนค่ะก็คือคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์คนขับรถเมย์ค่ะชื่อว่าคุณลาพิษนะคะถูกไฟลวกตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในการควบคุมของตำรวจด้วยส่วนกระเป๋ารถเมย์ค่ะคุณสุภาพรนะคะก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันมีการคาดการณ์ค่ะว่าร่างที่พบอยู่ที่บริเวณที่นั่งคนขับนั้นอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นผู้โดยสารแต่ก็ต้องรอพิสูจน์ตัวตนอีกครั้งนึงค่ะ
1: ก็แล้วขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุนาฏโศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตอนนี้กระทรวงคมนาคมที่ควบคุมดูแลทั้งขสมกและรถไฟกำลังเร่งหาสาเหตุเพื่อป้องกันครับโดยเฉพาะจุดผ่านลักษณะนี้นะครับจะทำอย่างไรไม่ให้มีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆไม้กั้นมันต้องลงแต่ทำไมรถเมย์จึงต้องไปคล่อมรางรถไฟเพราะรถติดหรือไม่อย่างไร
0: แล้วก็มีผู้ฟังก็บอกมาบอกว่าแม้ไม้กั้นลงก็ยังจะเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถบางคันก็พยายามจะฝ่าเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าเราต้องร่วมมือกันในการทำให้เกิดความปลอดภัยหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระวชิระสิกขการหรือพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปาฐมะอขันติสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตกล่าวถึงโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการคือ 1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยเวรและเป็นคนโหดร้าย 3. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยโทษและเป็นคนมากไปด้วยความเดือดร้อน 4. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้หลงธรรมกาลกิริยา 5.ผู้ไม่อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของความอดทนไว้5ประการคือ 1. ผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรและมีภัยอันตรายน้อย 3. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษและมีความเป็นอยู่เป็นสุขสงบ 4. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สาธุชนทั้งหลายเมื่อทราบโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนแล้วควรศึกษาขันติความอดทนให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์ของความอดทนความอดทนนี้มักมาคู่กับโสรัจจะความเสงี่ยมเจียมตัวผู้ได้ปฏิบัติธรรมทั้งสองนี้ได้ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันธรรมให้งามขันติแปลว่าความอดทนเป็นลักษณะของผู้มีน้ำใจเข้มแข็งหนักแน่นเป็นสมบัติของนักรบเหมือนช้างที่ออกสู่สงครามจะต้องเป็นช้างที่อดทนต่อภัยอันตรายจากข้าศึกความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปกครองด้วยเป็นมงคลและเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยขันติเป็นคำพูดง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะมักจะได้ฟังและใช้พูดกันอยู่เสมอว่าน้ำอดน้ำทนอดได้ทนได้หรือน้ำใจทรหดอดทนความอดทนนี้เป็นหลักคำสอนสำคัญประการหนึ่งซึ่งเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาพระองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกข์เป็นการแสดงหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเผาบาปธรรมอย่างยอดเยี่ยมความอดทนในที่นี้หมายเอาความอดทนในฝ่ายดี อย่างเดียวซึ่งเป็นไปทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมว่าโดยประเภทมี3อย่างคือ 1. อดทนต่อความลำบากปรากรรมเช่นทนหนาวทนร้อนทนต่อคำสั่งสอนทนในการศึกษาเล่าเรียนและทนในการประกอบการงานเลี้ยงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. อดทนต่อทุกขเวทนาเช่นเมื่อเวลาเกิดเจ็บป่วยภายในหรือกายบาดเจ็บเป็นต้นไม่แสดงอาการทุรนทุรายวุ่นวายจนเกินกว่าเหตุอันควร 3. อดทนต่อความเจ็บใจเช่นในคราวที่ได้ประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมีคำด่าว่าเสียดสีคำสาปแช่งของผู้อื่นเป็นต้นความอดทนว่าโดยลักษณะมี3ประการคือ 1. ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้โดยไม่ล่วงละเมิดศีล 2. ตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนใจให้หลงผิด 3. อธิวาสนะขันติอดทนต่อคำพูดหยาบคายของผู้อื่นทนกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้นั้นข้อนี้ต้องใช้สตินึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่เพราะหูก็ต้องอดทนโดยนำเอาความดีเข้าต่อสู้เพื่อชนะความไม่ดีนั้นและอดทนอดกลั้นไม่ก่อเหตุวิวาทโต้เถียงกันขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะคำพูดตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะนั้นข้อนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคอยระวังคำพูดของตนอยู่เสมอโดยมากมักจะเป็นคนมีตบะทุกคนคนที่พูดมากจู้จี้ขี้บ่นจนรำคาญว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมักจะเสียตบะเพราะจะทำให้คนอื่นขาดความเคารพเกรงกลัวส่วนคนที่มีความระมัดระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยจู้จี้กับใครพูดบ้างเป็นครั้งคราวมักจะมีคนเกรงกลัวมีตบะเดชะอยู่ในตัวและอดทนเผาความชั่วในจิตให้หมดไปอธิวาสนะขันติได้แก่การอดทนได้รับได้เหมือนลักษณะของแผ่นดินแม้ต้นไม้ภูเขาและสิ่งอื่นๆแผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีคือยอมรับความลำบากกายลำบากใจยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบานเขาจะตำหนิติเตียนด่าว่าหยาบคายเสียดสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ไม่แสดงการโต้ตอบในที่สุดเรื่องก็สงบไปเองดุจพระศาสดาถูกพรรคพวกของนางมาคันธิยาใส่ความปริพาสพระองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานากล่าวหาว่าพระองค์เป็นอูฐเป็นลาเป็นต้นถึง7วันพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จหนีไปสู่เมืองอื่นพระองค์กลับตรัสถามว่าถ้าถูกคนในเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นอีกพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าถูกคนเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นๆต่อไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นไม่สมควรเรื่องเกิดที่ไหนควรให้สงบไปในที่นั้นโสรัจจะแปลว่าความเสงี่ยมเจียมตัวได้แก่การรู้จักทำจิตใจ ให้แช่มชื่นผ่องใสเบิกบานมีกายวาจาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเมื่ออดทนได้แล้วก็ไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติคนที่ถูกหมิ่นประมาทให้ได้รับความเจ็บใจไม่แสดงการโต้ตอบเพราะอดทนได้แต่ยังแสดงอาการผิดปกติเช่นหน้าบูดบึ้งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นหรือครวญครางเมื่อทุกขเวทนาครอบงำเป็นต้นเพราะยังขาดธรรมะคือโสรัจจะแต่สำหรับผู้มีขันติอดทนต่อความเจ็บใจได้แล้วยังรู้จักทำใจให้สงบแช่มชื่นเบิกบานอีกด้วยคือมีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคือโสรัจจะธรรมข้อนี้ย่อมเข้าสนับสนุนขันติให้สูงเด่นยิ่งขึ้นขันติและโสรัจจะธรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าธรรมอันทำให้งามคำว่าธรรมให้งามนั้นอธิบายความงามมีอยู่สองประการคืองามภายนอกหนึ่งงามภายในหนึ่งความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแต่งมาแต่กำเนิดและอาศัยการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ย่อมเป็นที่นิยมกันทั่วไปซึ่งได้ในคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถึงดังนั้นก็ตามบุคคลจะอาศัยแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องอาศัยความงามภายในเข้าสนับสนุนด้วยจึงจะเป็นคนงามโดยสมบูรณ์อาการที่ใจสงบอดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจาชื่อว่าความงามภายในความงามภายในนั้นเป็นความงามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนาเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติและโสรัจจะจะย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงอาการสูงสูงต่ำต่ำแม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจก็อดกลั้นได้รักษากายวาจาและใจให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติสมภาวะของตนน่าเคารพนับถือพระศาสดาได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้แต่ความสามัคคีกันว่าข้อที่เธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นและเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้อันหนึ่งการที่บุคคลมารักษาควบคุมจิตใจให้อดทนต่อกิเลสและผัสสะจนสงบระงับได้ชื่อว่าได้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้นขันติและโสรัจจะจึงจัดเข้าในสิกขาข้อว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาได้ด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้มักโกรธไม่อดทนในขันติวาทิชาดกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยโกรธง่ายจึงตรัสสอนว่าผู้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าควรเป็นผู้ไม่โกรธไม่ควรปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วทรงยกเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ในอดีตการพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติณนครพาราณสี ขณะนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80โกฏิชื่อว่ากุณฑละกุมารเมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่ตักกศิลาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงพิจารณาทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีใครนำจิตตัวไปได้จึงบริจาคทรัพย์ทำทานทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นดาบสเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาท่านต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงออกจากป่าไปสู่ถิ่นมนุษย์และมาพักอยู่ในพระราชอุทยานพระนครพาราณสีเสนาบดีเห็นกิริยาบทงดงามของดาบสจึงเกิดศรัทธานิมนต์ให้ฉันและให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นวันหนึ่งพระราชาเมาสุราเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานพร้อมนางสนมจำนวนมากพระองค์บรรทมหลับนางสนมจึงพากันเดินเล่นไปในสวนและไปพบพระโพธิสัตว์ผู้กำลังนั่งสงบอยู่ใต้ต้นสาละจึงเข้าไปนั่งล้อมฟังธรรมเมื่อพระราชาตื่นแล้วไม่เห็นนางสนมจึงถามและทราบว่านางเหล่านั้นไปฟังธรรมะกับดาบสพระองค์กริ้วมากถือพระขันธ์ไปหาและตรัสถามว่าสมณะท่านสอนอะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าอาตมาสอนเรื่องขันติคือความอดทนไม่โกรธแม้ถูกด่าถูกตีหรือถูกทำร้ายพระราชาจึงคิดจะทดสอบขันติของดาบสพระราชาเรียกเพชฌฆาตมาสั่งให้ทรมานดาบสด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนามจนหนังและเนื้อขาดเลือดไหลพระโพธิสัตว์ยังกล่าวว่าขันติของอัตมาอยู่ในใจมิใช่อยู่ที่ผิวหนังพระราชารับสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแต่พระโพธิสัตว์ยังกล่าวเหมือนเดิมว่าขันติของอาตมาตั้งอยู่ในหทัยลึกซึ้งพระองค์ไม่อาจเห็นได้ในที่สุดพระราชาทำร้ายพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับไปฝ่ายเสนาบดีผู้เลื่อมใสเข้าไปช่วยเช็ดเลือดและเก็บอวัยวะที่ถูกตัดแล้วกล่าวว่าถ้าท่านจะโกรธขอให้โกรธพระราชาผู้ทำร้ายท่านอย่าทำให้แคว้นนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระราชาผู้สั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนนานบัณฑิตเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลยเมื่อพระราชาเสด็จออกจากอุทยานไปได้ไม่นานแผ่นดินก็แยกออกเปลวไฟจากอเวจีมหานรกพุ่งขึ้นมาพระราชาถูกแผ่นดินสูบลงนรกทันทีส่วนพระโพธิสัตว์ถึงแก่มรณภาพในวันนั้นนั่นเองชาวเมืองทำชาปนกิจด้วยเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตผู้มีขันติแท้จริงไม่โกรธแม้ถูกทำร้ายกรรมชั่วย่อมให้ผลหนักพระราชาผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีขันติทรงศีลความโกรธเป็นเหตุให้ตกต่ำแต่ขันติเป็นเหตุให้สูงขึ้นอันหนึ่งสุเมธะบัณฑิตได้พิจารณาธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันติความอดทนเป็นข้อที่6จึงตกลงตั้งจิตบำเพ็ญขันติบารมีซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในจำนวนบารมี10ทัศน์ในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความย่อว่าครั้นเมื่อสุเมธบัณฑิต ได้พิจารณาธรรมยิ่งขึ้นไปก็เกิดความคิดขึ้นว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคงจะมิได้มีเพียงเท่านี้เป็นแน่เมื่อพิจารณาใครครวญต่อไปก็ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่6จึงดำริในใจขึ้นว่าดูกรสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมเถิดพึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้อดทนได้ทั้งในเวลาที่เขานับถือยกย่องและในเวลาที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเปรียบเหมือนแผ่นดินคนทั้งหลายย่อมนำสิ่งของทั้งสะอาดและไม่สะอาดมาทิ้งลงบนแผ่นดินอยู่เสมอแต่แผ่นดินก็ไม่แสดงความยินดีในของสะอาดและไม่แสดงความโกรธเคืองในของที่ไม่สะอาดแผ่นดินมีแต่ความอดทนรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างสงบฉันใดแม้ตัวเราก็ฉันนั้นท่านก็พึงทำจิตให้มั่นคงอดทนต่อคำสรรเสริญและคำนินทาทั้งปวงไม่หวั่นไหวต่อความนับถือหรือความดูหมิ่นของผู้ใดหากสามารถทำความอดทนเช่นนี้ให้เต็มเปี่ยมได้ก็จะเป็นเหตุให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในการภายหน้าครั้นคิดดังนี้แล้วสุเมธบัณฑิตจึงตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีข้อที่6ให้มั่นคงไม่ให้จิตหวั่นไหวด้วยเหตุนี้สุเมธบัณฑิตจึงตกลงใจตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีว่าแท้จริงแล้วพุทธธรรมย่อมมิได้มีเพียงเท่าที่เห็นอยู่เราจะค้นหาเลือกเฟ้นธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณต่อไปเมื่อท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่6ซึ่งธรรมดาพระมหาบุรุษผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนล้วนถือปฏิบัติเป็นปกติจึงตั้งใจมั่นว่าท่านจงยึดถือขันติบารมีข้อนี้ให้มั่นก่อนอย่าให้จิตลังเลหากบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะธรรมดาแผ่นดินนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่ผู้คนทิ้งลงมาทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่แสดงความโกรธเคืองมีแต่รองรับไว้อย่างสงบฉันใดผู้บำเพ็ญขันติบารมีก็พึงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งหลายไม่ให้จิตหวั่นไหวเมื่อขันติบารมีถึงความเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณได้ในที่สุดในสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผู้ใดไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการถูกทำร้ายการถูกจองจำพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้มีขันติเป็นพลังและเปรียบเหมือนพราหมณ์ผู้ประเสริฐดังนั้นขันติความอดทนจึงถือเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ อีกมากความเป็นผู้ว่าง่ายโสรัจจะสตาก็เป็นมงคลผู้ที่มีขันติจะมีลักษณะคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธพิจารณาคุณและโทษของตนรับฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านเตือนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นมงคลเพราะทำให้ได้รับคำสอนจากกัลยาณมิตรสามารถละความผิดและเจริญคุณธรรมได้ความอดทนเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหากขาดความอดทนจ จะก่อให้เกิดโทษเป็นอันมากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ระงับความโกรธควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทำให้การดำรงชีวิตไม่มีโทษมากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติฝึกความอดทนควรเป็นคนมีสติควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและอนิสงส์ของความอดทนและเหตุผลก่อนพูดหรือกระทำระลึกถึงผลเสียของความโกรธฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตสงบมีมิตรมีความสุขและนำไปสู่สุขติในทางตรงกันข้ามความไม่อดทนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกมิตรความเดือดร้อนและผลกรรมที่ไม่ดีดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกขันติความอดทนเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากไม่มากไปด้วยการก่อเวรและมีภัยอันตรายน้อยการทะเลาะวิวาทชกต่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะไม่อดทนเป็นบุคคลควรมีความอดทนทนได้ใจไม่โกรธขันติความอดทนพูดง่ายความหมายลึกซึ้ง 1. ทนต่อความลำบาก 2. ทนต่อความทุกข์ยากเมื่อเกิดเวทนาก็อดทนได้ไม่บ่น 3. ทนต่อคำพูดเสียดสีที่ทำให้เจ็บใจไม่โต้ตอบควบคุมอารมณ์ได้ทำใจให้สงบความอดทนนี้เป็นคุณธรรมของนักรบอีกทั้งคบกัลยาณมิตรด้วยดีเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บสั่งเร่งดูแลพิสูจน์อัตลักษณ์เยียวยาย้ำชัดไม่ควรมีพาหนะจอดคร่อมรางรถไฟเมื่อเวลาประมาณ22 นาฬิกาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารส่วนราชการเดินทางมาติดตามเร่งการเคลื่อนย้ายเศษซากรถโดยสารประจำทางที่ประสบอุบัติเหตุจนกับรถไฟขนส่งสินค้าหมายเลข2126บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันเพื่อดูบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่เข้ามาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมเต็นท์ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขตราชเทวีซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมรายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นกล่าวถึงการลงพื้นที่โดยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดเช่นนี้ตนกำชับต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตและเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้มากที่สุดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันน่าจะมีอยู่แล้วทั้งในหน่วยงานขอสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังจากได้ดูคลิปวิดีโอไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคล่อมรางรถไฟเพราะผ่าน2 จุดตัดซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1 กิโลเมตรทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เพราะดูแล้วตัวรถไฟที่ปะทะรถเมล์เหมือนไม่มีการชะลอเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งพิสูจน์ส่วนการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บขออย่าให้มีการสูญเสียเพิ่มมากกว่านี้ตนได้กำชับหน่วยพยาบาลให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งคลื่นร่างให้แก่ญาติเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปให้เร็วที่สุดด้านสำนักงานเขตราชเทวีรายงานสถานการณ์เมื่อเวลา 23:35 นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถและสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แล้วเสร็จพร้อมเปิดการจราจรกลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดช่วงการดำเนินการที่ผ่านมาญี่ปุ่นอากาศร้อนจัดเกิดสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแผ่ปกคลุมไปทั่วญี่ปุ่นคาดว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่จะพุ่งสูงทะลุ30 องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่แนะนำให้ดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อป้องกันการเกิดโรคลมแดดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมทั่วหมู่เกาะญี่ปุ่นส่งผลให้ท้องฟ้าเปิดและแจ่มใสทั่วประเทศเป็นปัจจัยดันให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้าและจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายโดยคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะพุ่งไปถึง32 องศาเซลเซียสที่เมืองคุรุเมะจังหวัดฟุกุโอกะและแตะ31 องศาเซลเซียสที่เมืองซากะเมืองฮิตะรวมไปถึงเมืองโชบาระจังหวัดฮิโรชิมะในขณะที่เมืองโมริโอกะโคฟุเกียวโตและโอคายามะคาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่30 องศาเซลเซียสส่วนใจกลางกรุงโตเกียวคาดการว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวัน27 องศาเซลเซียส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีนาลีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีนาลีซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31 พฤษภาคม 69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: M-Cord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
4: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: M-Cord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
6: หอมเทพ
7: หอม8:38 ครับเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ช่วงที่2ก็ยังคงเกาะติดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของบริเวณแถวแยกอโศกเพชรบุรีกับเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมย์ตรงจุดที่ตัดนะครับทางรถไฟเสียชีวิต8คนครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการติดตามตัวผู้ที่สูญหายด้วยคือตอนนี้เบื้องต้นตามข้อมูลเนี่ยก็คือมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสัก30คน
8: 30
7: แต่ว่ามีผู้ที่สูญหายเนี่ย อีกหลายคนเหมือนกันที่เมื่อวานทางท่านผู้ว่าชัดชาติให้เบอร์ตรงไปให้คนที่อาจจะเป็นญาติพี่น้องเนี่ยโทรไปสอบถามเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยนะฮะที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไป1คนที่พยายามมาตามหาคนที่อยู่ในรถเม
8: ล
7: ์สาย206เนี่ยเป็นหนุ่มชาวเมียนมามาตามหาแฟนสาวเพราะปกติแฟนสาวจะต้องไปหาตัวเองในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์แถวแถวเส้นพระราม9
8: ครับ
7: แต่ปรากฏว่าโทรไปหาเนี่ยแล้วก็มาทราบว่าแฟนสาวเนี่ยขึ้นรถสายนี้เนี่ยโทรไปจนถึงเช้าวันนี้เมื่อคืนนี้ทั้งคืนโทรหาไม่รับสายเลย
8: ครับ
7: นี่คือหนึ่งคนที่เรายังไม่ทราบชะตากรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
8: เมื่อสักครู่ผมพยายามตรวจสอบกับทางเขตราชทีวีนะครับมีคือเนื่องจากว่าให้เบอร์ไว้หลายเบอร์นะครับยังไม่ได้รวบรวมว่าแต่ละเบอร์เนี่ยมีคนโทรมาเท่าไหร่แต่สายที่ผมตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามีหนึ่งท่านที่แจ้งเข้ามาว่าน่าจะเป็นผู้เสียชีวิต ที่ยังไม่ทราบชื่อบนรถเขาบนรถ206คันนี้น่าจะเป็นญาติเขามี1คนนั่นถ้าเราตัดไปเนี่ยก็จะประมาณ4คนนะที่เรายังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าญาติเป็นใครอย่างไรซึ่งต้องตรวจสอบกับทางเขตราชเทวีอีกทีว่าภาพรวมที่ได้ให้เบอร์ไปเมื่อคืนนี้เนี่ยทราบแล้วกี่ท่านนะครับและท่านฟังหลายท่านก็ส่งข้อความเข้ามานะครับอย่างคุณอ้วนรามคำแหงผมขออนุญาตอ่านนะครับก็อ้างกายภาพอ้างธรรมชาติกันอย่างนี้ถึงได้เจ็บตายกันเป็นเบื่อไงครับแล้วเราจะมีกฎหมายไว้ทำไมครับอยากทำอะไรก็ทำไปตามกายภาพตามธรรมชาติกันต่อไปเถิดครับนี่คุณอ้วนอันนี้คือข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ให้ข้อมูลด้านรถเมย
9: ์
8: ถูกไหมครับ
7: เดี๋ยวผมขออัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่แป๊บหนึ่งแล้วกันนะเป็นข้อมูลจากสำนักงานเขตราชเทวีคือรายงานอัปเดตนะครับว่าตั้งแต่ตอนเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถแล้วก็สิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่พร้อมที่จะเปิดการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว
8: ใช่
7: นะครับผม
8: เมื่อเช้านี้ผมได้มีโอกาสลงไปพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อนที่จะมาจัดรายการเนี่ยก็ลงไปสำรวจซะหน่อยมีข้อสงสัยหลายอย่างนะครับก็ลงไปสำรวจก็เช้านี้ก็อย่างที่บอกนะครับการจราจรเปิดตั้งแต่5ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้เช้านี้การจราจรก็ยังคล่องตัวอยู่ที่ผมลงไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมให้ข้อมูลทางฝั่งรถเมล์แล้ว
7: รถเมล์ไปแล้ว
8: ท่านผู้ฟังลองตัดสินดูนะครับว่าผมให้ฝั่งเดียวก่อนผมให้ฝั่งรถเมล์ก่อนเนี่ยก็บอกว่าอย่างที่คุณอ้วนให้ความคิดเห็นมาว่าอ้างธรรมชาติก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะตัดพิจารณานะฮะทีนี้มาฝั่งรถไฟบ้าง
7: ครับ
8: ฝั่งรถไฟอย่างนี้ครับผมไปมีคลิปดูคลิปวงจรปิดนะครับในจุดเกิดเหตุนะฮะผมเห็นว่ารถเมย์ที่กำลังเคลื่อนมาตามเส้นทางจากแยกพระราม9นะครับมาตรงจุดตัดเนี้ยตามวงจรปิดเนี่ยนาวินาทีที่วงจรปิด3วินาทีที่15 15นาฬิกา31นาที50วินาทีจำไว้นะครับ15นาฬิกา31นาที50วินาทีคือเวลาที่รถเมล์นั้นเคลื่อนมาเรื่อยๆตอนนั้นรถติดครับ
7: ครับ
8: มันจะไหลมาเรื่อยๆมันจะได้วิ่งเร็วเลยครับค่อยๆไหลค่อยๆไหลรถเมล์คันนี้ไหลมาหยุดอยู่ที่ทางรถไฟ
7: ครับ
8: 31.50 วินาที
7: 31.50 นะ
8: 31.50 จำเอาไว้นะครับแล้วในวงจรปิดเราจะเห็นการเคลื่อนตัวของไม้กั้นที่พยายามจะปิดลงมาที่ประมาณ32 10 10 15ประมาณ20กว่าวินาที
7: 25
8: ประมาณ25วินาทีที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ก่อนที่ไม้กั้นมันจะลงมาแล้วมันติดรถเมย์อยู่น่ะ
7: ครับ
8: เสียงสัญญาณเตือนเนี่ยรถเมย์ได้ยินก่อนหรือเปล่า
7: ครับ
8: ก่อนหรือหลังที่จะเคลื่อนมาทับตรงนี
7: ้
8: แต่กายภาพที่ผมอธิบายไปแล้วเนาะว่าทุกคนอยากจะไปเนื่องจากว่าถ้าหยุดรอเนี่ยรถแยกแล้วกำแพงเพชร7จะมา
7: ครับ
8: อันที่ผมบอกไปมากมายเลยนะเบรกที่แล้ว
7: คือถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะผมอยากให้เข้าไปดูในเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเรารักด่านตรวจ
8: เ
7: ขามีภาพจริงอ่ะที่พี่โอเล่าเนี่ยคือเมื่อกี้พี่โอเล่าอาจจะไม่เห็นภาพคืออันเนี้ยเขาเอามาประกอบให้ดูเลยว่าคนอยากจะจอดเพื่อที่จะรอสัญญาณให้รถไฟมันผ่านไปก่อนแต่ว่าพอทำท่าจะชะลอจะหยุดปั๊บไอ้คันหลังเนี่ยมันตบไฟสูงใส่บีบแตร่ใส่ให้ไปเพราะว่าถ้าไม่ยอมไปเนี่ยอย่างไอ้ตรงที่มันมาจากเส้น
8: ก
7: ำแพงเพชร7เนี่ย
8: เขาจะไปทันที
7: มันก็จะแทรกมาและไอ้ฝั่งตรงข้ามที่มันมีรูเล็กๆเนี่ยมันก็จะแทรกเข้ามาอยู่ตลอดเวลา
8: ตรงนั้นมันชุลมุน
7: ลองเข้าไปดูคุณผู้ชม
8: ลองเข้าไปดู
7: เผื่อนึกไม่ออกนะเผื่อนึกไม่ออกที่พี่โอพูดโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้น
8: ลองเข้าไปดูลอง Google Map ดูกายภาพของสถานที่ตรงนั้นก่อน
7: ใช่
8: นี่ผมแค่พูดแค่กำแพงเพชร7ที่จะเลี้ยวซ้ายกับพระราม9มาตรงน
7: ั้
8: นจริงๆฝั่งตรงข้ามกันถนนกำแพงเพชร7มันก็ไปได้
7: ถูก
8: แล้วส่วนใหญ่คนจากกำแพงเพชร7ที่มันมีอโศกเพชรขั้นอยู่เนี่ยก็อยากจะตรง
7: ครับ
8: ไปกำแพงเพชร7ฝั่งโน้น
7: ใช่
8: คุณนึกภาพออกไหมว่ามันจะชุลมุน
7: เนี่ยมันก็จะทิ่มซ้ายทิ่มขวา
8: ถ้ามันมีสัญญาณไฟแดงไฟเขียวมันโอเค
7: ครับ
8: แต่ถ้ามันไม่มีสัญญาณไฟแดงไฟเขียวไหนๆก็คนก็อยากจะเลี้ยวขวาด้วยตรงนั้นก็มีป้ายห้ามกลับรถห้ามเลี้ยวขวาแต่ทุกคนก็อยากจะไปอันนี้เรื่องการจราจรก็ว่า
7: ลองเข้าไปดูนะ
8: ลองเข้าไปดู
7: เรารักด่านตรวจ
8: เพื่อประกอบเพื่อประกอบสิ่งที่ผมจะเล่าแล้วก็จะได้นึกภาพออกหลายคนอาจจะตำหนิไว้ก่อนเนื่องจากว่าทำไมถึงจะไปทับต้องดูกายภาพด้วย รถเมย์ว่าเออ
7: รถไฟ
8: ต่อรถเมย์เนี่ย3150มาหยุดคล่อมอยู่ที่ทางรางรถไฟแล้วไปต่อไม่ได้เพราะข้างหน้ามันติด
7: ครับ
8: ข้างหน้ามันติดทีนี้ไม้กั้นสักประมาณ20วิ 32.20 โดยประมาณ 20-15 วิโดยประมาณก็เริ่มที่จะตีลงมาเริ่มที่จะตีลงมานั่นหมายความว่าระหว่างนี้ผมว่าคนขับต้องรู้แล้วเพราะไม้กั้นที่จะลงมาเนี่ยเสียงมงมันต้องมาแล้วเสียงมงต้องมาก่อนไม้กั้นลง
7: ใช่ไหมใช่ใช่
8: แต่อย่างที่บอกนะผมไม่แน่ใจว่าไอ้เสียงมงเนี่ยมันมาก่อนหรือหลังรถเมย์มาหยุดที่รางรถไฟเพราะถ้ามาก่อนใจอยากไปก็อยากไปอ่ะเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหถ้าเห็นข่าวนี้คงจะรีบหยุดอ
7: ่
8: ะรีบหยุดไม่อยากไปข้อมอ่ะแต่อย่างที่บอกพอหยุดคันหลังก็ตีอยากไป
7: ตกไฟสูง
8: ทีนี้31.50คือวินาทีที่หยุดจ
7: ัง
8: หวะที่ชนครับจังหวะที่ชนครับวินาทีที่34.10
7: โอ้2นาทีนิด
8: ๆ 34.10 เมื่อเอาไปลบกับ 31.50 เวลาที่หยุดจนถึงเวลาที่ชน2นาที202นาที20
7: โอ้โห2นาที20นั่นมันเพียงพอที่จะทำให้เรา
8: ตัดสินใจทำอะไรได้บ้าง
7: เออตัดสินใจได้เยอะนะว่าจะทำอะไรยังไงกันบ้าง
8: คำถามคือตรงจุดนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด่านตรงนั้นเพื่อทำหน้าที่กดสัญญาณน่ะ1คนเวลาเข้าเวรเขาจะเข้าเวรทีละคนถามว่าเขาได้มีการสื่อสารไปยังคนขับรถไฟหรือไม
7: ่
8: ตอบว่าเขาอ้างว่าเขาพูดว่าเขาสื่อสารแล้ว
7: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยในคลิปภาพข่าวที่เราได้เห็นเนี่ยมันจะมี1คลิปที่เราได้มาจากทางด้านของคนที่ควบคุมสัญญาณการเปิดปิดไม้กั้นตรงนั้นแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามคุณพี่พนักงานที่ควบคุมเนี่ยสัญญาเปิดปิดตรงเส้นจุดตัดเนี่ยว
8: ่
7: าพี่ได้มีการ
8: บอกเขาไหม
7: ประสานกับทางคนขับรถไฟไหมว่าไอ้ตรงเส้นนี้เนี่ย
8: ยังเคลียร์ไม่จบ
7: จราจรเนี่ย

0: ติดมากแล้วก็มีรถคล่อมกันอยู่พอสมควรทีเดียว
1: ครับ
0: คือ
1: เบาหน่อยได้ไหม
0: คือโฟอย่างนี้คือโฟถ้ารถที่ใช้ถนนเนี่ยเขาก็จะมีตัวไม้กั้น
1: ใช่
0: ถ้าไม้กั้นลงรถก็จะหยุดถูกไหม
1: ถูก
0: หรือมีสัญญาณไฟรถก็จะหยุดถูกไหม
1: ครับ
0: แต่รถไฟเนี่ยเขามีไฟเขียวไฟแดงนะไฟเขียวไฟแดงของรถไฟอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาให้สิทธิ์รถไฟไปก่อนนะตามกฎหมาย

0: ที่มือพี่คนที่ควบคุมเขาจะมีธงท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมเขาจะโบกธงธงแดงกับธงเขียวเจ้าหน้าที่ตรงนั้นบอกกับนักข่าวตอนที่ดูวงจรปิดบอกว่าเขาส่งสัญญาณไปที่คนขับแล้ววิธีการส่งสัญญาณระหว่างเจ้าหน้าที่ตรงนั้นกับคนขับรถไฟเขาจะมีวอลครับเขาใช้ระบบวอลคุยกันเนี่ยที่ตัวรถเขาจะมีวอลแจ้งครับว่าอย่าเพิ่งมา
1: ให้จอด
0: ให้หยุดให้มารอที่หน้าไม้กั้นเพราะผมยังเคลียร์ไฟไม่ได้หมายความว่ายังมีรถจอดคล่อมอยู
1: ่รถยังติดอยู่
0: ปกติรถไฟทุกคันวันนี้เช้านี้ผมก็เห็นเขาก็จอดรอ
1: ครับ
0: จอดรอใกล้ๆไม้กั้นถ้ายังเคลียร์ไม่ได้แล้วรถไฟมันจะถึงแล้วเขาจะวิ่งมาแล้วหยุดระยะเบรกผมยังไม่พูดถึงนะและระยะเบรกผมยังไม่พูดถึงนะนี่คือการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ไปถึงรถไฟเนี่ยเขาจะวอลบอกกัน
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้พี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าได้วอลแจ้งแล้วและเสียงพันเลยและผมตีธงแดงแล้วธงแดงตัวนี้คือไฟแดงของรถไฟเขาตีธงแดงแล้วเขาวอลบอกแล้ว
1: แต่
0: เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตอบอะไร
1: คนหมายถึงว่าพนักงานขับรถคันนี้
0: พนักงานขับรถคันนี้พอวอลบอกเอ้ยอย่าเพิ่งมาหยุดก่อน
1: จอดหน้าไม้กั้นก่อน
0: จอดหน้าไม้กั้นก่อน
1: รถติดอยู
0: ่เจ้าหน้าที่ที่วอลบอกว่าพูดว่าพนักงานขับรถไม่ได้ตอบอะไรเขาว่าอย่างนั้นนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นหน้าที่ตำรวจนะ
1: อันนี้เป็นข้อมูลที่เราเอามาให้คุณผู้ฟังนะ
0: เป็นข้อมูลนะ
1: ลองฟังนะไอ้ช่วงแรกเราคุยถึงเรื่องของรถเมย์ก่อนเล่าเรื่องกายภาพก่อนว่าสถานการณ์ตรงเส้นนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วนี่เป็นทางด้านของฝั่ง
0: รถไฟ
1: ละ
0: ต่อเขาสื่อสารอย่างนี้เขาบอกแล้วว่าให้หยุดบอกแล้วว่ายังไม่พร้อมและตีธงแดงคือธงเนี่ยมันชัดเจน
1: ครับ
0: คือพูดอย่างเดียวอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินแต่ธงต้องเห็นทีนี้คำถามของผมตั้งข้อสังเกตว่าตอนวอบอกได้ยินหรือเปล่าธงน่าจะเห็นแต่เห็นในระยะที่เบรกทันหรือไม่อันนี้คือตั้งประเด็นสมมุติว่าถ้าคุณเห็นธงว่าเฮ้ยตีธงแดงนี่ว่าแต่อีก500เมตรจะถึงแยกแล้วเริ่มเบรกที่ระยะไหนไม่รู้อันนี้อยู่ที่คนขับจะให้การ
1: ครับ
0: แล้วถ้าคนขับให้การอย่างนี้ก็ต้องไปเช็คว่าตามกล่องดำอะเบรก
1: เริ่มเบรกตั้งแต่ช่วงระยะ
0: ตรงไหนเริ่มเบรกตรงไหนเพราะรถไฟมันไม่เหมือนรถยนต
1: ์
0: เบรกปุ๊บหยุดปั๊บรถไฟเขามีระยะเบรกอันนี้ตามข้อมูลข้อเท็จจริงผมก็ไม่รู้ว่าบรรทุกมาเท่าไหร่
1: ครับ
0: วิ่งมาความเร็วสปีดเท่าไหร่ต้องเริ่มเบรกเท่าไหร่กี่ใช้เวลากี่วินาทีกี่นาทีถึงจะหยุด
1: ครับ
0: แต่ที่ผมบอกคุณฟังไว้ตอนแรกรถเมย์หยุดที่วินาทีที่ 31.50 ชนที่ 34.10 2นาที20วิระหว่างนี้แหละที่คนเจ้าหน้าที่เขาประสานไปว่าให้หยุดประสานตอนหนึ่งผมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ประสานไปตอนไหนรู้หรือเปล่าว่า2นาที20เต็มหรือเปล่าหรือว่าประสานไปตอนที่รถเมย์มันหยุดอยู่พอสมควรแล้วเห็นว่าไปไม่ได้แล้วเพิ่งประสานถ้าประสานช้าคนที่มีหน้าที่ประสานก็ต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าหรือไม่ถ้าประสานช้า
1: ครับ
0: 2คือถ้าคนข่าวอ้างอ่ะถ้าคนขับอ้างว่าโหก็เพิ่งบอกผมว่ามันยังไปไม่ได้อ่ะเพิ่งตีธงอ่ะผมก็เบรกไม่ทันสิผมเบรกแล้วนะแต่มันไม่อยู่ไงต้องไปฟังคนขับรถไฟให้การแต่ว่าทางฝั่งเนี้ยเจ้าที่เขาบอกว่าบอกแล้วตีธงแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นระยะเบรกต้องไปดูว่าเริ่มเบรกเมื่อไหร่แล้วความเร็วที่ใช้มาปกติหรือเปล่าแล้วสิ่งที่บรรทุกมามันหนักหรือเปล่าถ้ามันหนักมันยิ่งเบรกยากขึ้นใช่ไห
1: ม
0: ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แยกนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วข
1: ึ้
0: นชื่ออยู่แล้วว่าหินเจ้าหน้าที่แถวนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันรถมันติดหินมากในการที่จะผ่านการเคลียร์การจราจรอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟถามว่าถ้าขับรถไฟมาอย่างยาวนานควรจะต้องรู้หรือไม่และก่อนที่จะมาถึงแยกนี้มันก็มีแยกจุดตัดอื่นซึ่งใกล้เคียงตรงนี้
1: ใช่ไม่ถึง1กิโลนะ
0: ไม่ถึง1กิโล
1: ไม่ถึง1กิโล
0: หมายความว่าเวลาคุณจะผ่านตรงนี้ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าโค้งเนี่ยมันโค้งอันตรายอ่ะคุณจะเหยียบ105 106หรอ
1: คือขอให้ความรู้นิดนึงแล้วกันนะว่าระยะเบรกเนี่ยจากในเพจของรถไฟไทย.com เนี่ยออกมาระบุไว้ว่าถ้า รถไฟเนี่ยมันขับด้วยความเร็วเฉลี่ย

0: ประมาณสัก50-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเบรกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ300-500เมตรพี่โอ
1: 300เมตรถึง500เมตรก่อนที่จะถึงทาง
0: กว่าเยอะเหมือน
1: ถึงจะหยุด
0: แต่ว่าถ้าขับมาด้วยความเร็วตั้งแต่100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเบรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800-1กิโล
1: โอ้โหผมถามว่า1กิโลเมตรเนี่ย
0: โอ้โห
1: ถ้ารู้อยู่แล้วอ่ะว่ามีรถติดอยู่
0: อ่
1: ะ2นาที20ทันมั้ย
0: เอ้ยยังไงก็น่าจะทันน่าจะทันน่าจะ
1: ผมถามว่าต้องให้ความเป็นธรรมเขาไอ้2นาที20เนี่ยผมนับเวลาที่หยุดถึงเวลาที่ชน
0: ใช่ๆ
1: แต่มันต้องไปดูว่าเวลาที่คนขับเขารู้ว่าต้องหยุดถึงชนเนี่ย
0: ครับ
1: มันกี่นาที
0: ใช่
1: ต้องไปดูคำให้การให้การตรงกันไหม
0: วันนี้เนี่ยน่าจะเห็นข้อมูลจากกล่องดำเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการถอดกล่องดำจากรถไฟคันนี้แหละไปตรวจสอบจะได้รู้แล้วแหละว่าไอ้ที่เราตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสันนิษฐานกันเนี่ยไอ้2นาทีที่ว่าในกายภาพที่มันเกิดขึ้นรถไฟที่มันวิ่งมาคนที่บอกว่าวอลแล้วแต่ไม่มีการตอบรับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
1: มันเกิดอะไรขึ้น
0: เออใช่
1: ซึ่งเมื่อเช้าที่ผมไปลงไปดูในพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาแทนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อยากรู้ว่าคนขับตอนที่วอไปบอกแล้วให้หยุดเนี่ย
0: ทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่
0: ทำไม
1: ตอบว่าอะไร
0: เ
1: ขาก็อยากรู้ท
0: ุ
1: กคนอยากรู้หมดว่า
0: พอ
1: บอกไปให้หยุดแล้วบอกเมื่อไหร่บอกกระชั้นไห
0: ม
1: บอกกระชั้นไหม
0: ครับ
1: บอกแล้วทำไมถึงไม่ตอบกลับหรือตอบว่าอะไรนี่คือสิ่งที่ต้องไปหาคำตอบกัน
0: เออ
1: ทีนี้ประมวลให้ฟังก็ลองพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งเนี้ยประมาทร่วมน่ะผมว่าประมาทร่วมแน่แต่ว่าน้ำหนักของคนที่ประมาทเนี่ยลองตัดสินกันดูว่าน้ำหนักอ่ะมันจะไปอยู่ที่คนขับรถเมย
0: ์หรือว่า
1: หรือคนขับรถไฟ
0: ครับ
1: หรือระบบอย่าไปโทษระบบไม้กั้นใช้ได้ปกติตรงจุดนั้นทั้งสองฝั่งใช้ได้ปกติถ้าระบบไม้กั้นเสียคุณเห็นไหมเขาจะมีรางเลื่อนๆอ่ะ
0: ใช่
1: ตัวนั้นเนี่ยเขาใช้สำหรับกรณีที่ระบบไม้กั้นมันเสียซึ่งถามว่าของใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยมันเสียได้ไหมมันเสียได
0: ้
1: ไม้ก
0: ั้
1: นข้าหมู่บ้านผมยังเสียบ
0: ่
1: อยเลย
0: ถูก
1: ไม้กั้นมันเสียได
0: ้
1: ถ้าเสียมันจะมีไอตัวรางเนี่ยมาปิดแทน
0: เป็นแมนนวลไป
1: แล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมไฟสัญญาณจราจรตรงนั้น
0: ครับ
1: ไม่ทุกคนที่จะสนิทกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ตรงจุดนั้นไม่ทุกคนที่จะรู้ว่าคุณจะวิ่งไปบอกเหร
0: อ
1: ร้อยกว่าเมตรท
0: ัน
1: คุณจะโทรบอกไหม
0: ถ้าซี
1: โทรบอกถ้าไม่ซีถ้าซีมากๆวอเขาจะมีขึ้นถึงกัน
0: ใช่
1: เขาจะให้กันแต่กรณีนั้นคุณต้องมีวอ2เครื่องนะเพราะวออีกเครื่องนึงไว้ติดต่อกับ
0: ถูกต้อง
1: รถไฟ
0: อีกช่องสัญญาณนึง
1: วออีกเครื่องนึงถ้าคุณมีนะแล้วคุณซีนะคุณวอบอกเจ้าหน้าที่พี่
0: ปล่อยรถ
1: ผมยังเคลียร์ไม่ได้พี่ต้องรีบปล่อยรถ
0: พี่โฟลให้โฟล
1: ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปกั้นทางกำแพงเพชร7ไม่ใช่คุณพี่ปล่อยเขียวแล้วกำแพงเพชร7ก็อย่ามาผมจะไปกั้นกำแพงเพชร7พี่ปล่อยเขียวเพื่อรถมันจะได้ไม่ค้างอยู่ที่ราง
0: ครับ
1: นี่คือการประสานงานร่วมกันซึ่งผมก็ต้องใช้คำนี้นะถอดบทเรียนขอให้ไปดูทุกฝ่ายที่ผมบอกมาเนี่ยมีหลายฝ่ายมาก
0: ครับ
1: ที่จะต้องไปทำร่วมกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเห็นคลิปที่พี่เสื้อส้มบนรถเมย์คุยโทรศัพท์อยู่บนรถเมล์แล้วแกเนี่ยอยู่ตรงทางลงแกคุยโทรศัพท์อยู่บนรถเมล์อยู่บนทางลงผมนับละแกรู้ว่ารถตัวนั้นอ่ะแกคาอยู่ใช่ไหมแกมองซ้ายแกเห็นแล้วรถไฟมา
0: ใช่ใช
1: ่แกรู้รถไฟกำลังมาจนรถโดนชนเนี่ย4วินาทีรีม4วินาทีที่เขารู้อยู่แล้วอ่ะแต่เขาทำอะไรไม่ได้อ่ะคุณอยู่ตรงนั้นคุณทันไหมล่ะ4วินาทีชนแล้วอ่ะลงทันไหมจะบอกลงทันไหมแล้วรถไฟเนี่ยรถเมย์เนี่ยมันครูดไปกับรถไฟเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยประตูลงเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะประตูรถเมย์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ประตูด้านหน้าเนี่ยมีประตูทางขึ้นกับประตูคนขับตรงกลางรถทางซ้ายมีประตูคนลงปกติทางขวาเยื้องไปทางท้ายนิดนึงเป็นประตูฉุกเฉิน มีหลายคนบอกว่าเรื่องประตูฉุกเฉินของรถเมย์มันเปิดยากแล้วทางขวาจริงๆเนี่ยไม่ได้มีใครมากั้นเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะทางซ้ายใช่ไหมที่อยู่ติดกับรถไฟเนี่ยประตูมันเปิดไม่ได้
0: ใช่
1: ซ้ายหน้าซ้ายหลังผมเข้าใจว่าผู้เสียชีวิต5คนที่อยู่ตรงโซนหน้าเนี่ยพยายามจะไปลงที่ประตูคนขับนี่คือสาเหตุที่คนขับไม่เสียชีวิตเพราะประตูคนขับเปิดได
0: ้ครับ
1: ก็ไปก่อนสิกระเป๋ารถเมย
0: ์ก็ไปก่อนสิ
1: ผู้โดยสารพยายามจะชุลมุนกันไปอยู่ตรงหน้าตามไป

0: ไปแต่ไปกองตรงนั้นไม่ทัน
1: ไม่ทันครับ
0: ประตูฉุกเฉินผมยังไม่เห็นภาพนะถ้าผมเห็นภาพผมจะคอนเฟิร์มเปิดยากผมเดาว่ามันถูกปิดอยู่ไม่มีใครพยายามออกไปทางนั้นแล้วกระจกล่ะทำไมไม่ทุบแล้วพังกระจกออกไปล่ะบางทีนะกระจกนะทุบได้นะมันไปติดโฆษณาดี
1: ม
0: โฆษณาที่มัน
2: เป็นรัสสติกเกอร์อยู่อ่ะ
0: มันจะทำให้กระจกมันไม่แตกและออกไปยากกว่าเดิมนี่คือมีหลายจุดนะที่ต้องไปถอดบทเรียนนะ
2: ก็ต้องไปดูว่ามันมีอุปกรณ์พร้อมด้วยหรือเปล่า
0: อุปกรณ์ปกติมันจะมีตัวกรีดกระจกนะไม่รู้มีหรือเปล่า
2: เออใช่
0: ต้องไปดูแล้วรถยูโรคันนี้เนี่ยโอ้206ผมก็นั่งตอนสมัยผมทำงานที่แรกผมใช้บริการบ่อย
2: ครับ
0: น่าจะเป็น NGV อ่ะพอมันชนแล้วคูดแล้ว 2-3 วินาทีอ่ะไฟมันมาแล้วอ่ะ
2: ใช่
0: แล้วช่วงชุลมุนจริงๆภาพตรงนั้นที่คนเห็นหลายคนก็เห็นสภาพแล้วก็น่าเวทนาครับติดอยู่ในรถแล้วไปไหนไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: มันเร็วไฟมันเร็วมากไม่กี่วินาทีมันพรึบ
2: แล้วมันก็
0: ทั้งคัน
2: มันก็เหลือแต่โครงเหลือแต่ซากเลย
0: เดชบุญนะรถ CRV อ่ะที่มาพ่อกับลูกอ่ะเขาก็โดนชนนะเขาลงเลยเขาบอกให้ลูกลงเลยแล้วตัวเขาก็ลงรถซื้อใหม่ได้เขาบอกเลย
2: ใช่ใช
0: ่ทั้งคันเลยนะ
2: เขาบอกว่าคือไม่เป็นไรเอาชีวิต
0: เอาชีวิตก่อน
2: ใช่ใช่
0: สติเขาดีมาก
2: โอ้ดีมากเลยนะ
0: แล้วบอกลูกให้รีบลงเลยนะมากับลูกสองคนผู้ชายพี่ผู้ชายอ
2: ่
0: ะ
2: แล้วดูรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นตกใจมากหมายถึงคนที่เป็นลูกอะนะ
0: ใช่
2: โอ้โหแบบ
0: มีสติ
2: คือว่าสติดีมากสติดีมาก
0: เรื่องนี้ก็เป็นศกนาฏกรรมที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าหลายหน่วยงานนะฮะก็ต้องไปช่วยกันดูว่ามันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกจะทำอะไรก็ทำแต่ตอนนั้นอย่างที่บอกนะครับผมย้ำว่าขอให้เข้าใจกายภาพของถนนเส้นนั้นแล้วจะเข้าใจข่าวนี้มากขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่า
2: ได้ครับ
0: เรื่องคุณพายไม่ได้มีโอกาสคุยคุณมายนะใช่ไหมที่ออกมาโพส
2: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คุยกันในสัปดาห์หน้า
0: วันนี้หมดเวลาแล้วครับลองคนเราไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: Education Partnership เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องความหวังเปิดเทอมใหม่2569เสียงสะท้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับภารกิจแก้ความเหลื่อมล้ำทำการสำรวจระหว่าง30เมษายนถึง5พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้แก่ลูกหลานได้พบว่าร้อยละ 41.45 ค่อนข้างเชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 29.77 ไม่ค่อยเชื่อมั่นด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสามารถพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นทำงานเป็นและใช้ชีวิตได้ในยุคโลกในโลกยุคใหม่ร้อยละ 46.41 ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาไม่ค่อยดีสำหรับเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กร้อยละ 35.04 ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพโรงเรียนใกล้บ้านคุณภาพไม่ดีเท่าโรงเรียนดังในเมืองรองลงมาร้อยละ 24.50 เด็กเรียนหนักแต่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันไม่ได้สำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริงภายใน1ปีร้อยละ 35.42 ระบุว่าเรียนฟรีต้องฟรีจริงไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงรองลงมายกเลิกโครงการซ้ำซ้อนลดภาระงานเอกสารของครูเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการพัฒนาการศึกษาไทยตามที่รัฐบาลสัญญาไว้และสิ่งที่ทำให้เห็นชัดว่าการศึกษาดีขึ้นร้อยละ 28.78 ระบุว่าเด็กไทยเรียนจบแล้วมีงานทำตรงสายไม่ตกงานและได้เงินเดือนที่เหมาะสมวัดไผ่เหลืองซอยกันตนาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวควายพร้อมเดินหน้าไทยชีวิตโคกระบือปลูกหญ้าหวานอิสราเอลสร้างอาหารยั่งยืนวัดไผ่เหลืองหลวงพ่อสิงห์ตั้งอยู่ภายในซอยกันตนาตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเดินหน้าสานต่อโครงการไทยชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการบุญนิธิหลวงพ่อสิงห์เพื่อสรรพสัตว์โดยปัจจุบันทางวัดได้ให้การดูแลวัวและควายที่ได้รับการถ่ายชีวิตแล้วมากกว่า40ตัวเพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยภายในพื้นที่วัดได้จัดสรรพื้นที่ทุ่งหญ้ากว่า10ไร่ล้อมรั้วอย่างมิดชิดเพื่อปล่อยให้วัวและควายออกมาเดินแทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติในช่วงเวลากลางวันก่อนจะต้อนกลับเข้าคอกในช่วงเย็นนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทำบุญด้วยการป้อนหญ้าและผักบุ้งแก่สัตว์ภายใต้โครงการสละเงินสบายใจไถ่ชีวิตโคกระบือมาอยู่วัดทางวัดได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยได้รับคำแนะนำและการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ทำให้มั่นใจได้ว่าวัวและควายทุกตัวมีสุขอนามัยที่ดีและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันวัดไผ่เหลืองยังได้เริ่มโครงการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับวัวและควายภายในวัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
5: Love Train
6: สวัสดีค่ะขวัญ
7: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับผม
6: ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องของข่าวบันเทิงที่หลายคนจับตามองเนี่ยก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งด้วยเยอะหลายฉบับอยู่เหมือนกันอาจารย์มอสก
7: ็
6: ไล่เรียงกันมาก็เรื่องของคุณณภัทรเสียงสมบูรณ์แล้วก็คุณทรายสกอตใช่ไหมคะอันนี
7: ้
6: ที่ขวัญชวนอาจารย์คุยเรื่องของการแยกตัวไปผิดไหมถ้าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนอันนี้คือถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลผู้มีชื่อเสียงก็ตามแต่เราอยากหยิบยกประเด็นนี้มาเพื่อพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่ามันคือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็เรื่องนี้ที่หยิบกันมาเพื่อที่จะเป็นบทเรียนว่าถ้าหากว่ามันเกิดเหตุนี้กับคนใกล้ตัวของเราหรือครอบครัวของเราเราจะรับมือมันอย่างไรเพราะว่าทั้งเรื่องของคุณนายณภัทรคุณทรายสกอตเนี่ยมีจุดร่วมเดียวกันก็คือเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนใช่ไหมคะอาจารย์มอสคะ
7: ใช่ครับใช่ครับนอกจากในฐานะที่เรามีเขาเป็นสมาชิกถ้าเรามีสมาชิกครอบครัวเราก็ดูแลเขาเนาะในและมุมนึงที่เราเป็นพ่อแม่ครับคุณขวัญเราต้องสร้างบรรยากาศยังไงหรือว่าสร้างความปลอดภัยยังไงให้ลูกของเรามีความสุขอ่ะ
6: ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะอาจารย์มอสค่ะคือถ้าอยากแบบมีมุมมองเสนอความคิดเห็นกันมาได้เนี่ยคืออาจารย์มอสสามารถแชร์กันมาได้ใช่ไหมคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะหรือว่าทางไลน์แอดนะคะ @MCOTNews ก็ได้ค่ะก็อันนี้ชวนคุยชวนขบคิดกันเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็การจะทำอย่างไรให้ครอบครัวเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่แห่งความสุขของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวซึ่งประสบการณ์ของแต่ละคนที่เจอความรุนแรงในครอบครัวเป็นอย่างไรหรือบางคนไม่เคยเจอมาเรียนรู้แล้วก็เผื่อวันข้างหน้าการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เราจะได้รับมือกับสิ่งนั้นได้ใช่ไหมคะ
7: ช่ครับคือจริงๆผมมองว่าเรื่องของครอบครัวนะครับตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจก่อนนะคุณขวัญเข้าใจในความเป็นความลูกอะครับเขาต้องให้คำจำกัดความของความเป็นลูกเพราะว่าลูกคืออะไรลูกคือคนที่เราให้กำเนิดมาแล้วต้องเลี้ยงดูต้องกำหนดต้องวางแผนคือมันมีวิธีแบบไทยๆอะครับคุณขวัญที
6: ่
7: บางครั้งก็ผูกติดอยู่กับการเลี้ยงดูเป็นมายด์เซตของพ่อแม่เลยนะ
6: ค่ะอันก็ใช่อาจารย์มอสแต่ว่าสังคมไทยก็มีอีกมิตินึงเหมือนกันที่บอกว่าเราก็เติบโตมากับคำว่าความเชื่อนะครอบครัวใช่กตัญญูด้วยส่วนหนึ่งครอบครัวเป็นที่พึ่งสุดท้ายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักความหวังดีอันนี้คือหลายๆคนก็สอนในบทเรียนก็สอนแล้วก็เป็นที่แห่งการให้อภัยแล้วก็แบบในอีกด้านนึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แบบค่อนข้างซับซ้อนการควบคุมบุตรหลานการควบคุมโดยคำสั่งการไม่ได้แชร์ความคิดเห็นการเพิกเฉยต่อการเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดเรื่องนี้ด้วยคำพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องในบ้านอันเนี้ยอาจารย์มอสถ้าหากว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวนึงหรือว่าผู้หนึ่งผู้ใดในครอบครัวเนี่ยโดนกระทำหรือว่าไม่ถูกเหมือนกับว่าให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องในบ้านเนี่ยเราในฐานะผู้โดนกระทำเนี่ยจะต้องทำอย่างไรในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีคนที่โดนกระทำมาปรึกษาเราหมายถึงว่าเราอาจจะเป็นฝั่งเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เราควรจะรับมืออย่างไรกับเรื่องนี้ได้บ้างคะ
7: โอ้โหก็อันนี้ครับด้วยความคนไทยนะคุณขวัญพอมันเป็นเรื่องในครอบครัวปุ๊บมันก็ไม่มีใครอยากยุ่งอ่ะ
6: ค่ะ
7: นะฮะแต่ถ้ามองในมุมของสิทธิมนุษยชนมันไม่ควรจะมีใครถูกทำลายร่างกายถูกไหม
6: ถูกต้องเรื่องครอบครัวเรื่องผัวเมียอย่างเงี้ยที่เขาพูดกันใช่
7: ไหมครับต่อให้เป็นผัวเมียสามีภรรยาหรือว่าลูกหรือว่าใดๆก็ตามครับในกฎหมายบอกว่ามันไม่ควรมีใครถูกทำร้ายไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์รูปแบบใดต่อกันอันดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเป็นผู้ที่ถูกทำร้ายเองหรือเป็นคนที่มีคนที่ถูกทำร้ายมาขอความช่วยเหลือผมคิดว่าเราควรจะให้ความช่วยเหลือก่อนแบบแรกนะครับพาเขาไปที่มูลนิธิที่ไปสถานีตำรวจหรือไปอะไรก็ได้ครับที่เขาดูแลได้นะฮ
6: ะ
7: แล้วก็มันจะได้ทำให้คนคนนั้นได้รับการปกป้องก่อนอันดับแรกนะครับเพราะว่าเราคนไทยเนี่ยในมุมของคนไทยเราก็มักจะบอกว่าไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้าน
6: ใช่ค่ะ
7: แต่เรายุ่งนะแต่จริงเรายุ่ง
6: คือปากอะไม่แบบบอกว่าไม่อยากยุ่งแต่คือใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็ติดตาม
7: บอกใช่บอกไม่อยากยุ่งแต่ว่าใส่ใจมากครับอย
6: ่
7: างข่าวซุบซิบชาวบ้านเนี่ยโอ้โหคุณขวัญยอดวิวเป็นแบบล้านภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเลยนะครับ
6: ค่ะใช่แล้วก็คือจะบอกว่าคือไม่สนใจก็บางทีมันก็ผ่านมาหน้าฟีดอาจารย์มอสมันก็แบบผ่านตาก็สั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: จริงๆก็คือเรื่องคนอื่นเนี่ยเราก็ชอบรู้อยู่แหละอยากรู้แหละมันเป็นไปยังไงอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติแต่ว่า
6: เรียนรู้มาเป็นบทเรียนของชีวิตก็ได้อ่ะมองในมุมนี้กัน
7: เวลาที่เขามาขอความช่วยเหลือเราจริงๆนะครับมันเป็นแบบตัวต่อตัวแล้วเขาโทรมาหาเราหรือเขาปรึกษาเราเนี่ยเราจะช่วยเหลือเขายังไงอันนี้ผมขออนุญาตฝากคุณผู้ฟังไว้เลยแล้วกันนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการทำลายร่างกายหรือการล่วงละเมิดกันหรือการสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเราควรจะให้ความช่วยเหลือเขาโดยการพาเขาไปเจอตำรวจหรือไปที่ที่มันช่วยเหลือเขาได้เช่นบุญที่ต่างๆหรือว่าอะไรหน่วยงานต่างๆก็ได้นะครับที่เขายินดีที่จะช่วยคนคนนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ควรมีใครถูกทำลายอะครับไม่ว่าจะเป็นจากสมาชิกในครอบครัวก็ดีหรือยิ่งสมาชิกในครอบครัวยิ่งไม่ควรใหญ่เลยอะนะคนที่เป็นคนครอบครัวเดียวกันแล้วทำลายกันมันยังไงคุณขวัญ
6: แต่บางครั้งอาจารย์มอสมันไม่ได้ถูกทำลายด้วยทางร่างกายแต่มันถูกทำลายด้วยคำพูดแบบกระทบกระเทือนจิตใจอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เป็นบาดแผลที่สามารถมองเห็นหรือว่าเข้าใจได้ในเวลาที่เราไปเจอตำรวจอะไรทำนองเนี้ยมันยากเหมือนกันนะคะแล้วเราจะสร้างความรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจให้คนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงทางวาจาได้ยังไงบ้างคะ
7: คือถ้าเป็นเรื่องของการใช้คำพูดทำให้คนเจ็บปวดเนี่ยนะครับม
6: ัน
7: ก็อันนี้เราในฐานะที่เป็นคนฟังแล้วกันเขามาเล่าให้เราฟังแล้วคุณขวัญผมเคยเจอเคสแบบนี้นะครับ จอเคสแบบนี้แล้วก็มีผู้ที่ขอคำปรึกษาเนี่ยเขามาหาแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือบอกว่าให้มองเขาอย่างเข้าใจแล้วกันให้มองคนที่บ้านอย่างเข้าใจว่าคนที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวิธีพูดวิธีอื่นเลยอะคุณขวัญแต่ว่าก็คำพูดเหล่านี้ก็ให้มองว่าให้ทำความเข้าใจกับคำพูดเขาแล้วก็อาจจะต้องเพิกเฉยกับคำพูดไม่ใส่ใจไม่ตีความไปในเชิงที่มันแย่กว่าเดิมนะครับหรือตีความไปเลยว่าเขายังรักเราอยู่เขาก็เลยพูดกับเรา
6: ค่ะ
7: มันเป็นวิธีของเขาที่เขาพูดได้แป๊บมันเป็นภาษาของเขาอะ
6: ขวัญเหมือนกับขวัญเคยฟังคลิปหนึ่งอาจารย์มอสเขาบอกว่าภาษารักของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าพูดเป็นแบบเหมือนกับหวานหวานแล้วก็พูดจาแบบเหมือนกับว่าบอกรักกันง่ายๆก็อันนี้ก็คือบอกรักรักนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางคนวิธีการบอกรักของเขาก็คือการทำอาหารให้เราการใส่ใจรายละเอียดการดูแลลูกอย่างใส่ใจแต่เขาไม่ได้บอกรักนะคะแต่เขาทำให้อย่างใส่ใจเช่นทำกับข้าวดูแลเสื้อผ้าแต่บางคนก็เหมือนไม่ได้บอกรักตรงๆเป็นการถามทายแบบเป็นยังไงบ้างล่ะแต่เป็นคำพูดห้วนๆนะคะอันนี้เป็นอาจจะแบบมาจากสายคุณพ่อหรือว่าอะไรทำนองเนี้ยอันเนี้ยก็เลยขวัญก็เลยพอฟังอาจารย์มอแล้วก็นึกถึงว่าถึงคลิปอันนี้แล้วก็บอกว่าอ๋อเวลามองเขาอย่างเข้าใจอ่ะเข้าใจว่านี่แหละเป็นภาษารักของเขาเราโปรดเข้าใจในสไตล์ของเขาด้วยอันนี้ถูกต้องไหมคะ
7: ถูกต้องครับถูกต้องซึ่งถ้าเราคาดหวังในภาษาที่เขาพูดไม่เป็นรอไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดคุณขวัญเหมือนเราอยากได้ยินเขาพูดภาษาอังกฤษแต่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ่
6: ะ
7: แล้วเขาจะพูดกับเราได้ยังไงครับอันนี้เขาเรียกว่า love language นะครับ love language ภาษารักมีทั้งหมด5แบบด้วยกัน
6: มีอะไรบ้างเอ่ย
7: ก็จะมีเรื่องของ word affirmation คือการให้พูดคำว่ารัก
6: ค
7: ิดถึงนะเป็นห่วงนะพูดหวานหวานนะเอางี้ดีกว่าเนา
6: ะ
7: อันที่สองก็คือเรื่องของ act of service ที่คุณขวัญพูดถึงเมื่อกี้การดูแลการเอาใจใส่การให้บริการการทำกับข้าวให้กินการพับผ้าถูบ้านให้อะไรก็ว่าไปเนา
6: ะ
7: อันนี้ act of service นะครับอันที่สามก็คือ physical touch คือการถูกเนื้อต้องตัวที่พวก
6: กอดกันบ่อย
7: ๆกอดกันบ่อยหอมแก้มกอดกันสกินชิปนั่งก็ต้องเอาตัวมาติดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าก็ทัชนะครับอันที่4เป็นเรื่องของ quality of time นะครับการใช้เวลาอยู่ร่วมกันบางคนแค่อยู่ด้วยก็แฮปปี้แล้ว
6: การใช้เวลาด้วยกันให้มันมีคุณภาพเนี่ยมันใช้อย่างไงอาจารย์มอส
7: ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันไปทำไปเล่นกีฬาด้วยกันมีปลูกต้นไม้ด้วยกันช่วยกันซักผ้าถูบ้านหรือทำกิจกรรมร่วมกันตลอดนะครับแต่ว่าไม่ใช่การต่างคนต่างอยู่นะ
6: ค่ะอ
7: ยู่แต่ว่าต้องดูทีวีร่วมกันนั่งดูหนังร่วมกันหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนั้น
6: เวลาดูทีวีร่วมกันเราก็เหมือนกับว่ามีการพูดคุยถึงตัวละครแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นจอยกันถ้าดูข่าวด้วยกันโอ้มุมมองอย่างนี้และแต่ถ้าดูข่าวด้วยกันถ้าเป็นเรื่องที่มีความเห็นขัดแย้งกันเราก็ต้องยอมรับในความเห็นของคู่สนทนาด้วย
7: คำว่า act of service ก็คือการที่เราเอ้ยไม่ act of service โทษทีครับ quality of time คือการใช้เวลาด้วยอย่างมีคุณภาพร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันไปต่างจังหวัดมีกิจกรรมกันหรืออยู่ที่บ้านก็ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่หน้าจอมือถือนะ
6: ค่ะ
7: ครับหรือทำกับข้าวโดยการอะไรเงี้ยครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: อันนี้แสดงความรักด้วยกันอันสุดท้ายก็คือ gift of love ครับ
6: ยังไงคะซื้อของขวัญให้กัน
7: ซ
6: ื้
7: อของมาฝากคิดถึงซื้อกับข้าวมาฝากไปไหนก็มีของติดไม้ติดมือมาให้จะไปไหนมีกับข้าวมีขนมนมเนยที่คิดถึงเห็นแล้วก็แบบอยากให้อะไรเงี้ยครับ
6: อ๋ออย่างสมมติว่าอาจารย์มอสชอบกลีบดำดวนชอบขนมคุกก
7: ี้อะไรเราจะคิดถึงชอบซื้อของมาฝาก
6: อ๋อได้อันนี้ก็จะเป็นสไตล์การบอกรักที่เวลาเราเรียนรู้ภาษารักของแต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
7: ใช่ต้องครับก่อน
6: ค่ะ
7: เวลาที่เราเป็นคนแบบไหนเราชอบแบบไหนเราก็จะคาดหวังจากคนอื่นเหมือนแบบที่เราชอบ
6: ค่ะ
7: แต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้แสดงออกเหมือนเราเพราะภาษาเขาไม่เหมือนเรา
6: อืมค่ะ
7: แต่อันนี้เวลาที่เราอยู่กับคนในบ้านถ้าสมมติเขาพูดจาไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราเนาะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่
6: ค่ะ
7: นะครับงั้นถ้าเราไปตีความผิดไปเข้าใจผิดปุ๊บมันก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์มันร้าวฉานมากขึ้นหรือมันห่างเหินมากขึ้น
6: ค่ะ เอ๊ะแล้วการใช้คำว่าอดทนแบบเหมือนกับว่าเวลามันเกิดอะไรที่เหมือนไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยตรงใจกับเราแล้วก็ไม่ได้เราก็ตัวเองไม่ได้เรียนรู้ภาษารักของเขาแหละแล้วก็อดทนไปเนี่ยมันใช่วิธีไหมคะหรือว่า
7: ไม่ใช
6: ่จริงๆแล้วเราควรปรับกันยังไงดีอาจารย
7: ์เราก็ควรจะมีโอกาสคุยกันก็ดีนะครับ
6: ค่ะ
7: ก็คำว่าอดทนมันแปลว่าเราเหมือนกับเราแค่
6: ให้ผ่านแค่ช่วงเวลานั้นไปแล้วก็สะสมแต้ม
7: คำอดทนแปลว่าเราสะสมแต้มไว้วันใดวันหนึ่งเราก็จะบอกว่าเราไม่ไหวแล้วเราก็จะแต้มเราครบแล้วเราจะบินแล้วเราจะแลกปลายบินหนีแล้วแล้วความอดทนถึงที่สุดเคยได้ยินใช่ไหมครับ
6: ใช่
7: เมื่อความอดทนมันถึงที่สุดแล้วมันสุดจะอดทนแล้วเราก็จะไม่อยู่แล้วนั่นแปลว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่ชอบแต่เราไม่เคยบอกเขาให้เขาเข้าใจเราแล้วเราไม่ได้ขอให้เขาปรับตัวกับเราอะ
6: ค่ะ
7: จริงๆพอเรา
6: อาจจะมาเชิญก่อนเลยครับคือกำลังจะว่าจริงๆแล้วสะสมไปถึงไหนเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะ
7: ถูกครับถูกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องในครอบครัวผมว่าความรักความเข้าใจน่าจะคุยกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องมีมุมมองกับลูกในแบบที่เข้าใจลูกนะครับมุมมองของลูกก็ต้องมีมุมมองที่ถูกในความเข้าใจพ่อกับแม่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือทั้งพ่อและแม่ต่างก็ต้องการมีชีวิตที่มีความสุข
6: ค่ะ
7: นะครับโดยที่ถ้าเรายึดหลักตามหลักศาสนาพุทธก็คือการไม่ยึดติดให้เขาได้มีชีวิตของเขาแต่นั้นทุกคนเกิดมามีชีวิตเป็นของตัวเองในมุมหนึ่งแล้วก็เติบโตมีอาชีพมีการเลี้ยงดูตัวเองได้ถูกต้องไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
7: วันนี้เราอยากลูกเราอยากประกอบอาชีพอะไรอยากเลี้ยงตัวเองด้วยวิธีไหนที่มันสุจริตแล้วมีความมั่นคงเขามีความสุขในการใช้ชีวิตแบบไหน ก็เราก็ต้องอนุญาตให้เขาเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อที่จะได้สร้างความสุขให้เขาพอเขามีความสุขเขาก็จะได้กลับมามีความสร้างความสุขให้กับเราด้วย
6: ค่ะ
7: แต่ถ้าพ่อแม่ยึดติดปุ๊บแล้วก็พยายามบังคับลูกแล้วก็พยายามที่จะบอกให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองอยากให้เป็นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะเมื่อไรก็ตามที่เราต้องเริ่มต้นใช้คำว่าบังคับแล้วก็มีอารมณ์ที่มันหงุดหงิดขุ่นขวัญเคยนึกออกไหมการที่เราแบบต้องหงุดหงิดต้องควบคุมต้องติดตามอันนี้ไม่ใช่ความสุขนะ
6: ค่ะถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือเราต้องกลับมาเข้าใจตัวเองแล้วก็ปล่อยวางยังไงได้บ้างอาจารย์มอสคือบางทีแบบพอเริ่มอารมณ์มันพุ่งไปละเราจะหยุดตัวเองได้อย่างไรเพื่อที่เราจะไม่เป็นคนที่

0: หันกลับมองไปแล้วเราก็ยังไม่พอใจตัวเองที่เป็นเวอร์ชันนั้นเลยอะค่ะเพื่อลดความรุนแรงทางวาจาหรือว่าไม่ให้เกิดคำว่าอารมณ์ชั่ววูบในการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นไปสู่แบบเหมือนบางทีก็อาจจะทำร้ายร่างกายหรือความรุนแรงในครอบครัวอย่างนี้ค่ะ
1: ครับอันดับแรกเลยต้องไม่คาดหวังก่อนครับคุณ
0: ค่ะ
1: ต้องไม่คาดหวังไม่กะเกณฑ์ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้หรือใดๆก็ตามที่เราเอาให้เราได้ดั่งใจเราตลอดเวลาครับเพราะว่าหลายอย่างพอมันไม่ได้หลังใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความหงุดหงิดหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า negative emotion เนาะเป็นอารมณ์เชิงลบได
0: ้
1: ความหงุดมันก็เกิดจากเราคาดหวังแล้วมันไม่เป็นที่เราหวังเอาไว้ซึ่งถามว่าทำไมเราต้องหวังอะเราอาจจะถูกกรอบสังคมบอกว่าเราต้องหวังต้องคิดต้องนู่นต้องนี้ต้องนั่นเนา
0: ะ
1: มีลูกหนึ่งคนลูกต้องเรียนได้แบบนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเราอาจจะตั้งเป้าเอาไว้ก็ได้โดยไม่รู้ตัวที่กรอบสังคมบอกเรามาหรือเราเองเราก็อยากทำสิ่งนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์มันมีความแตกต่างกันหลากหลายมากไม่เหมือนกันอะ
0: ค่ะ
1: เราควรจะมีความสุขกับการได้เห็นเขาเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: นะถ้าเราคาดหวังเมื่อไหร่เราจะเหนื่อยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความเราความเป็นคนเป็นพ่อแม่แบบไทยๆด้วยซ้ำไปนะคุณขวัญอันนี้ผมขอเล่าเรื่องที่กบเคยเจอได้ไหม
0: ได้แชร์กันได้ค่ะ
1: เมื่อประมาณช่วงที่ผมอายุ20กว่าผมเป็นค่อนข้างเป็นก็เรียนจบใหม่ๆนะครับผมก็มีโอกาสไปอยู่ในกองถ่ายโฆษณาไปเป็นตัวประกอบโฆษณานะครับก็นั่งคุยเพราะว่าตัวประกอบก็จะว่างนะตัวประกอบก็จะว่างแล้วตัวประกอบก็จะนั่งคุยผมก็นั่งถามช่างทําผมฝรั่ง
0: ค่ะ
1: คนนึงเป็นผู้หญิงแล้วลูกเขาประมาณ 3-4 ขวบผมก็ถามคําถามแบบไทยๆมากเลยถามว่าอยู่คาดหวังอะไรกับลูกบ้างอ่ะเขาหันมาตอบผมว่าไม่หวังอะไรเลยแล้วแต่โชคชะตาจะพาเขาไปไหนก็ได
0: ้
1: ไอ้ก็แฮปปี้หมดแหละที่ลูกจะเป็นอะไรก็ได้ผมก็ตกใจแล้วผมก็คิดในใจว่าฝรั่งคนนี้แปลกจังทำไมไม่รู้จักคาดหวังอะไรกับลูกตัวเองอ่ะ
0: เป็นมุมมองเพราะว่าคนไทยก็อยากให้ลูกเป็นทหารตำรวจเป็นคุณหมอเป็นคุณครู
1: นั่นคือความคิดแบบผมสมัยเด็กๆที่ผมนั่งฟังแล้วผมก็ทำไมไม่คาดหวังแต่พอผมก็ยังจำเรื่องนี้ได้นะคุณขวัญแล้วผมก็รู้สึกประหลาดใจกับทำไมฝรั่งคนนี้ไม่คาดหวังอะไรกับลูกเลยแต่พอเราเรียนหนังสือเราโตขึ้นผมมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นเนา
0: ะ
1: เราก็เรียนเรื่องความหลากหลายของคนเรียนเรื่องเกี่ยวกับความที่คนไม่เหมือนกันทาเลนต์พรสวรรค์เส้นทางชีวิตมนุษย์รวมถึงเรื่องศึกษาธรรมะเรื่องกรรมเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะสุดท้ายก็เข้าใจว่าคำตอบที่ช่างทำผมคนนั้นเขาคาดหวังกับไม่คาดหวังกับลูกเขาเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าลูกเขาจะเป็นอะไรก็ได้แล้วพอผมโตขึ้นเนี่ยเราเห็นชีวิตของคนหลากหลายขึ้นนะคุณขวัญบางท่านเนี่ยเป็นด็อกเตอร์บางท่านเป็นศาสตราจารย์แต่ให้ลูกไปเป็นศิลปินก็เยอะแยะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่เห็นจะต้องบังคับให้ลูกเป็นเหมือนตัวเองเลย
0: ไม่จำเป็นต้องเป็น
1: ครอบสิ่งนั้น
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนตัวเองในเส้นทางที่ตัวเองแบบเหมือนกับว่าปูทางมาแต่ว่าหลายครอบครัวที่เราเคยเห็นในอดีตอาจารย์มดแล้วก็สะท้อนมาผ่านบทละครหรือว่าสะท้อนมาผ่านนวนิยายเน
1: ี่
0: ยหลายๆเรื่องที่สะท้อนมาจากชีวิตจริงก
1: ็
0: สังคมไทยค่อนข้างคาดหวังให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ตัวเองกำหนดแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวขวัญเองเชื่อว่าสังคมปัจจุบันก็ยังมีอยู่แล้วก็สภาพแวดล้อมอย่างนี้ค่ะสภาพแวดล้อมบางครั้งอะค่ะอาจารย์มอสเวลาถ้าเหมือนอย่างของคนจังหวัดภาคใต้แล้วกันนะช่วงเดือน10อย่างนี้ค่ะที่จะหลายๆคนกลับมารวมญาติกันทุกคนก็จะพูดถึงอาจารย์นึกถึงโฆษณาอันหนึ่งนะที่แบบว่านั่งโต๊ะกลมๆแล้วก็
1: ทำอะไรกันอยู่เดือนเท่าไหร่
0: ถูกต้อง อันนี้ค่ะมันเป็นการกดดันอันนี้ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหมหรือว่ามันคือลักษณะแบบไหนอะคะ
1: มันก็เป็นความรุนแรงทางอารมณ์เนาะทางความรู้สึกถ้าคนคนนั้นเขารู้สึกเยอะแล้วเขาแปลกแยกมากแล้วเขาก็สมมติว่าที่บ้านที่เหลือญาติพี่น้องเป็นข้าราชการหมดเลยสมมติน
0: ะ
1: มีคนหนึ่งอาจจะไปเป็นศิลปินหรือทำงานเอกชนอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะแปลกแยกไปผมเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันถ้าเราไม่ทำให้เขาถ้าเราทำให้เขารู้สึกปลอดภัยมันจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับ
0: แต่ว่า
1: เป็นอะไรก็ได้สบายเนาะ
0: อันนี้ในมุมของผู้ใหญ่ที่จะเป็นอะไรก็ได้สบายแต่ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยในมุมของผู้ถูกถามอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในโฆษณานั้นเสียงในหัวจะดังมากซึ่ง จริงๆแล้วพอเราโดนถามแบบเนี้ยซ้ำๆในลักษณะแบบเนี้ยเราควรรับมือหรือว่าตอบไปยังไงเพื่อที่จะให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารอ่ะมันยังคงแบบเหมือนเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่อาจารย์มอสคะ
1: ก็บอกว่าอาจจะขอบคุณที่เขาถามหรือเป็นห่วงอะไรก็ตามนะครับก็ให้นึกขอบคุณก่อนที่เขาถามแทนแล้วเป็นห่วงไม่ต้องสนใจความรู้สึกเขาหรอกเขารู้สึกไงเราก็แค่แฮปปี้กับอาชีพของเราแล้วก็ภูมิใจในเส้นทางที่เราเลือกก
0: ็
1: พอกลับมารู้สึกดีกับตัวเองดีกว่าครับเพราะว่ามุมมองของพวกท่านเหล่านั้นที่เขามองมาก็อาจจะเป็นมุมมองของท่านด้านหนึ่งแต่สิ่งที่เรารู้ดีที่สุดใช่ไหมคุณก่อนเราจะเป็นคนรู้ดีที่สุดว่าเรามีความสุขกับอาชีพเราไหมและเราสามารถใช้อาชีพเราเนี่ยดูแลตัวเองได้อย่างมั่นคงแค่ไหนถูกปะ
0: ใช่
1: เพราะสุดท้ายเขาก็ไม่มารู้หรอกว่าอาชีพของเราเนี่ยเรามั่นคงเราหารายได้เราดูแลตัวเองเรามีความสุขเราเติบโตยังไงมันก็เป็นเส้นทางของเราอะ
0: ค่ะเพราะว่าสังคมไทยก็ต้องบอกว่าเด็กต้องกตัญญูกับผู้มีพระคุณผู้ใหญ่แล้วก็เด็กห้ามเถียงผู้ใหญ่นะอันนี้มีไหมอาจารย์หมอ
1: ก็มียังมีอยู่
0: นะ
1: การเถียงผู้ใหญ่ในมุมนึงก็คือถ้าเราไม่ได้อยากจะบอกอะไรเขาหรือจะอธิบายก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ดีครับเพราะบางทีผู้ใหญ่บางคนเขาไม่ฟังอ่ะ
0: อันนี้ก็เข้าใจได้
1: บางทีเราก็จะพูดไปมันก็พูดไปได้อะไรก่อนเนาะก่อนพูดเราถามตัวเองก่อนเราจะพูดเพื่ออะไรแล้วพูดไปได้อะไรถ้ามันไม่ได้แบบว่ามีประโยชน์อะไรในการพูดครั้งนั้นก็ไม่ต้องพูดก็ได้ครับบางทีผู้ใหญ่บางท่านก็ไม่น่ารักอ่ะผู้ก่อนรู้เปล่า
0: ก็บางทีท่านก็อาจจะไม่ได้เปิดพร้อมที่จะรับฟังมากมายขนาดนั้น
1: ก็ไม่ได้อยากฝากเราอ่
0: ะคือก็บางทีถามไปก็บางทีถามไปแล้วก็เพลินๆไม่ได้ฟังคำตอบด้วยซ้ำอันเนี้ยอาจารย์แต่ว่าคือที่ขวัญย้อนขอย้อนกลับไปเรื่องของความอดทนแล้วก็อดทนมากแค่ไหนถึงจะบอกว่าไม่ไหวแล้วแยกตัวไปดีกว่ามันถึงจะแบบถึงจุดนั้นนะคะ
1: มันไม่ควรถึงจุดนั้นคุณขวัญ
0: มันควรจะ
1: ตกแล้วเนาะ
0: มันควรจะเคลียร์อารมณ์ความรู้สึก
1: ไม่ไหวแล้วมันควรจะเคลียร์กันระหว่างทางแล้วก็พบกันครึ่งทางคือทำความเข้าใจกันในเชิงของการในเชิงของการอยู่ร่วมกันคุณขวัญในครอบครัวนะนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอแยกมาแล้วไม่มีใครมีความสุขทั้งคู่เนี่ยเราได้ข่าวเรื่องน้องดาราท่านนั้นเนา
0: ะ
1: ที
0: ่
1: บอกไม่ได้คุยคุณแม่มาหลายปีแล้วเนี่ย
0: คน
1: ทั่วไปก็ตกใจถูกไหมครับ
0: ใช
1: ่เฮ้ยครอบครัวมาถึงจุดที่ต้องแตกหักเชียวหรอ
0: ค่ะ
1: คือผมถามนะเฮ้ยอะไรทำให้เขาถึงจุดที่เขาต้องบอกว่าผมขอมีชีวิตของผมบ้างอะไรไม่ถึงจุดนั้นมันไม่สามารถที่จะคอมโพรไมส์หรือพบกันครึ่งทางได้หรออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เลยหรอ
0: ค่ะก็มันเป็นคำถามว่าทำไมเขาถึงไม่มีการพูดคุยประนีประนอมหรือเขาอาจจะทำแล้วก็ได้แต่มันอาจจะไม่เป็นผลอันนี้ก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวของเขาที่มันลงในรายละเอียดเป็นสไตล์การลองเลือกใช้ชีวิตใช่ไหมอาจารย์หมอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตก็ไม่ใช่เสียทีเดียวว่าเขาจะไม่กลับไปพูดคุยกันมันก็ยังมีหนทางอยู่ใช่ไหมคะ
1: ก็ยังมีคือถ้าวันนี้จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันได้คุณขวัญ
0: ค่ะ
1: และถ้าตามหลักเลยนะครับก็คือเราแค่ยอมรับในความแตกต่างของเขาแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่ยอมรับความแตกต่างของเขาที่ไม่เหมือนกับเราอ่
0: ะ
1: ก็แปลว่าเราตั้งแง่แล้วว่าแบบนั้นไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แปลว่าเรามีเงื่อนไข
0: ค่ะ
1: พูดตามประคุณก่อนอาจจะอยู่กับเพื่อนที่ทำงานฉันไม่ชอบคนเสียงดัง
0: พอเสียงดังมาปุ๊บอคติทันทีเลยใช่ไหมคะ
1: ทันทีเลยนั่นแค่นี้มันก็ทำให้อยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเวลามนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเวลาที่ร่วมกันมันมีหลายเรื่องมากที่บางทีเราไม่ชอบสิ่งที่เขาเป็นอันนี้มันเลยทำให้การอยู่ร่วมกันอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้แล้วก็มานั่งคุยกันเธอยอมรับฉันยอมรับเธอเพราะเป้าหมายของเราคือการอยู่ร่วมกันถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันเราก็จะพยายามเราก็จะลดทอนแหละลดทอนเงื่อนไขของตัวเราเพื่อจะยอมรับเขาให้ได้นะครับและในทางกลับกันเขาก็ต้องลดทอนเงื่อนไขของเขาเพื่อยอมรับตัวเราและอยู่ด้วยกันให้ได้
0: ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังแล้วก็พูดคุยไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนำสติล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวขอไปดูคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะอาจารย์มอสแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวขวัญเนี่ยพลาดอะไรไปหรือเปล่าอาทิตย์ที่แล้วทำไมคนฟังพูดถึงเรื่องอาจารย์มอสร้องเพลงกันเยอะจังเลยอ่ะ ขวัญจัดรายการกับอาจารย์มอสอาทิตย์ที่แล้วนะไม่เห็นร้องเพลงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: จริง
0: ๆคืออะไร
1: ผมเรื่องของเรื่องคือว่าจริงเมื่อตอนปี2019ครับผมไปรายการ Golden Song สมาครับ
0: ค่ะ
1: ซีซั่น3เป็นนักร้องอาชีพอีกอาชีพนึงผมเป็นนักร้อง
0: อ๋อโหค่ะ
1: ไม่มีใครรู้
0: ค่ะ
1: ฝากคุณผู้ฟังไปติดตามรายการ The Golden Song ขอโฆษณาหน่อยได้ไหมครับ
0: สั้นๆสั้นๆ The
1: Golden Song เวทีเพลงเพราะครับผมก็จะเป็นรายการร้องเพลงแบบลูกกรุงเพลงแบบสมัย80อะไรอย่างเงี้ยครับก็ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นของ All Stars คือเอาคนที่เคยออกรายการแล้วมาร้องอีกรอบนึง
0: ค่ะ
1: และเทปที่ผมไปถ่ายไว้ก็เพิ่งออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ
0: อ๋อขวัญก็เลยแบบพูดถึงเรื่องอะไรร้องเพลงไม่เข้าใจ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์มองเห็นคอมเมนต์ใน Facebook Live ด้วยปะคะ
1: เห็นเยอะมากครับผม
0: ได้
1: ม
0: ี
1: คนฟังข่าวบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวถ้าเป็นก้าวแรกๆก็อาจจะแยกได้ง่ายหน่อยแต่ถ้ายังไม่มีถ้ามีลูกแล้วอาจจะแยกยาก
0: ค่ะแต่ว่าถ้ามีลูกแล้วแล้วเกิดความรุนแรงในครอบครัวแล้วต่อหน้าลูกอะไรทำนองนี้ขวัญว่าคุยกันให้เข้าใจแล้วก็ถามเด็กถึงความพร้อมที่เขาจะยอมรับความรุนแรงแบบนี้ได้ไหมหรือพ่อแม่แยกกันแล้วมีความสุขกว่าไหมอันนี้มุมมองจากขวัญแล้วกันนะคะ
1: ผมว่าก็ยังแยกได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าว่าความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นในครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ
0: ค
1: ือสมัยนี้แม้กระทั่งการตีลูกทำโทษลูกเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยโอเคนะครับตามหลักสิทธิมนุษยชนเนา
0: ะ
1: มันมีวิธีอื่นในการสั่งสอนหรือวิธีการที่จะทำให้เขา
0: เข้าใจ
1: กับหรืออะไรเงี้ยได้ครับไม่ต้องตีก็ได้เนาะการตีมันคือการทำลายร่างกายในเชิงนึงนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าขวัญเนี่ยก็โตมาด้วยยุคของการตี
1: ผมก็เหมือนกันเราก็ถูกตีมาตั้งแต่เด็กอ่ะ
0: ค่ะคุณเด็กโซนาต้าบอกว่าทุกคนมีแม่เหมือนกันแต่แม่เราไม่จำเป็นต้องเหมือนแม่คนอื่นอันนี้ก็ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช่ครับซึ่งถ้าวันนี้เราเข้าใจแม่เราเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ยอมรับในความเป็นแม่เราได้มันก็อยู่ได้ครับถูกปะเราก็แฮปปี้กับแม่เราแล้วถ้ามันก็จบมันถ้าเราไม่ต้องเปรียบเทียบแม่เรากับแม่เราเลยแต่ถ้าอันนี้ต้องอยู่ในความเข้าใจไม่ใช่ความอดทน
0: อืมค่ะก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะแล้วก็ อีกท่านก็บอกว่าคุณรีเบิร์นใช่ไหมบอกว่ายึดหลักคำสอนศาสนาดีที่สุดแล้วความกตัญญูลดทอนการฆ่าแกงทำร้ายกันค่ะแล้วก็คุณเด็กโซนาต้ามาอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าผมว่าเวลาคำถามให้มองที่เจตนาหรือให้มองในมุมอีกของอีกฝ่ายเอาใจเขามาใส่ใจเราอาจจะได้คำตอบแบบที่ไม่ต้องถามใครอันนี้ก็เหมือนกับใส่ใจในคู่สนทนาด้วยนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: อาจารย์มีข่าวหนึ่งที่อาจารย์เล่าขวัญก่อนที่จะเข้ารายการอาจารย
1: ์
0: เล่าสั้นๆให้ขวัญฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับคู่แม่ลูกคู่หนึ่งที่เป็นข่าวดังในเพจแพลตฟอร์ม TikTok ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินมาให้แม่เก็บไว้อะค่ะ
1: เขาบอกว่าเขาไปทำงานที่ญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: นะครับมาแล้วก็ส่งเงินมาให้คุณแม่ตลอดเวลา 3-4 ปีนี้เพื่อให้แม่เก็บไว
0: ้ะ
1: นะครับรวมจำนวนเงินแล้วประมาณ7,800,000 บาท
0: โอ้โหเยอะนะ
1: เพื่อตัวเองจะได้กลับมาแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแต่พอกลับมาก็พบว่าเงินจำนวนนั้นหมดไปแล้ว
0: คุณแม่มีความจำเป็นอะไรหรือเปล่า
1: แม่มีความจำเป็นเอาไปซื้อหวย
0: คุณแม
1: ่ก็ประมาณว่าประมาณว่าเล่นหวยจนหมดแล้วก็ยังมีหนี้อื่นอีกนะครับผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดจะมีการเอาไปใช้ส่วนอื่นอีกหรือเปล่าแต่ว่าใดๆก็ตามตอนนี้ก็คือลูกก็มีหนี
0: ้
1: เพิ่มจากที่เงินที่ส่งมาให้ก็ไม่พอแถมมีหนี้เพิ่ม

0: ค
1: แล้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: แม่ก็ยังจะขอให้ลูกใช้หนี้ให้อีกอย่างเงี้ยครับคุณขวัญ
0: ค่ะเออถ้าเราเจอสถานการณ์นี้อาจารย์มอสโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะไปต่อยังไงดีคือเหนื่อยจากการทำงานมาจากต่างประเทศก็ส่วนหนึ่งแล้วความหวังที่จะมีครอบครัวมันเหมือนพังทลายไปในพริบตาเพราะว่าเงินสำหรับการตั้งต้นชีวิตกับแฟนก็
1: ใช
0: หม
1: ่
0: ดไปความสัมพันธ์กับแฟนยังไม่แน่ใจเลยใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นบวกหร
1: จ
0: ื
1: ร
0: อ
1: ิง
0: เป็นลบถัดไปจากนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรับมือยังไงดีอาจารย์มอถ้าเป็นเคสกับ
1: ผ
0: ประ
1: ม
0: มาณเนี้ย
1: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเคสแบบนี้ถือว่าคุณแม่ใจร้ายมากนะครับคุณแ
0: ค
1: ม่
0: ่ะ
1: ใจร้ายมากแล้วก็ไม่ได้รับจะบอกไงดีนะเขาคอดไม่เห็นใจลูกเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วไม่เห็นใจลูกเลยแล้วก็ไม่เข้าใจความลำบากของลูกเลยครับ
0: อืม
1: คือมันจะมีคุณพ่อคุณแม่ประเภทที่รู้สึกว่าลูกตัวเองมีรายได้แล้วก็จะขออย่างเดียว
0: ค่ะ
1: โดยที่ไม่รู้ว่าลูกเอลูกละลูกเราเนี่ยอยู่ดีสบายแค่ไหน
0: ค่ะคือแบบ
1: สมมติว่าร รู
0: ู
1: ้
0: ้
1: ว่าลูกมีเงินเดือนเรียนจบปุ๊บมีเงินเดือนมีงานทำปุ๊บอ้าวคราวนี้ฉันตั้งใจแล้วว่าฉันจะจัดการฉันจะขอฉัน
0: ค่ะ
1: จะต้องเกิดเงินมันตั้งเป้าชีวิตว่าฉันต้องสบายแล้วหลังจากนี้ต้นไป
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้ถ้ามองตามความเป็นจริงของลูกอ่ะจะได้เข้าใจลูกว่าลูกมีเท่าไหร่
0: อื
1: ลูก
0: ม
1: เงินเดือนแค่ไหนลูกไหวหรือเปล่า
0: ค่
1: เพ
0: ะ
1: ราะหลายคนเนี่ยพอเรียนจบโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยนะครับพอเรียนหนังสือจบปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาแล้วคิดว่าต้องสบายแหละ
0: ค่ะ
1: แต่กว่าลูกจะตั้งตัวได้คุณขวัญคนเรียนจบใหม่ๆอ่ะเงินเดือนกี่ตังค์นะ
0: ต
1: แล
0: ี
1: ้ว
0: ซ
1: ค
0: ะ
1: ่ากครอง
0: ล
1: ช
0: ม
1: ีพ
0: ๆ
1: สมัยเนี่ย
0: 15,000ค่าห้อง
1: โอ้
0: พักก็ไปซะเท่าไหร่
1: ถ
0: แล้ว
1: ู
0: ถ้าก คุณ
1: ค
0: อ
1: ร
0: ย
1: ั
0: ู่
1: บ
0: ในเมืองแล้วค่าเดินทางก็ค่อนข้างเยอะ
1: ใช่
0: อา
1: อัน
0: ห
1: น
0: า
1: ี้
0: รก
1: ผ
0: ็
1: ม
0: แพ
1: ร
0: ง
1: ู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใจเย็นๆนะครับก
0: ค
1: ว่า
0: ่ะ
1: ลูกเขาจะตั้งตัวได้กว่าเขาจะมีรายได้ที่มันเหลือมาให้คุณพ่อคุณแม่บ้าง
0: ค่ะ
1: อย่าเพิ่งรีบที่จะแบบว่าเฮ้ยขอลูกเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่ลําบากนะคุณขวัญผมเห็นในโซเชียลเยอะมากนะปัจจุบันที่ลูกเริ่มบ่นกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาเหนื่อยนะคือยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนนะครับ
0: ค่ะ
1: อยากเลี้ยงดูพ่อแม่หมดแหละ
0: ค่ะคือเหมือนกับเราถูกสั่งสอนม
1: ปล
0: า
1: ูกฝั
0: แล
1: ง
0: ้วก็
1: มา
0: ปลู
1: ส
0: ก
1: ัง
0: ฝ
1: ค
0: ัง
1: มเราม
0: า
1: บอกว่า
0: ใช่
1: ตอบแทนบุญคุณมีก็คือนั้นคุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องทําความเข้าใจกับลูกก่อนแล้วนั่งคุยกันอย่างจริงจังนะว่าวันนี้ลูกรายได้เท่าไหร่เขามีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างแล้วถ้าเขายังให้เราไม่ไหวไม่เป็นไรเราอดทนทำมาหากินเองก่อนก็ได้นี่ตอนลูกไม่มีรายได้ทําไมเราอยู่ได้อ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่พอลูกมีรายได้ปุ๊บเราจะขาดรายได้เลยเหรอเราจะต้องรีบตักตวงจากลูกเราเลยเหรอไม่ให้เขาได้มีชีวิตของเขาสักนิดหน่อยเหรอครับนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเรารักเขาเราก็ควรทําให้เขารู้สึกมีความสุขก่อนนะครับยังไงผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนไม่ทิ้งพ่อแม่แน่นอน
0: ค่ะในทางกับการอาจารย์มอสก็จะมีพ่อแม่อีกประเภทหนึ่งที่ลูก
1: ครั
0: พ
1: บ
0: ยายามจะให้แต่ไม่เอาลูกจะซื้
1: ค
0: ออัน น
1: เ
0: ี
1: ย
0: ้
1: อะ
0: ให้
1: ครับเยอะเยอะ
0: คือแบบซื้ออันนั้นให้กินอันนี้ไม่อ้าวคืออั
1: อัน น
0: เน
1: น
0: ี
1: ี
0: ้
1: ้
0: ย
1: ดูสิคุณเอามันประหลาดไหมโลก
0: ค่ะ
1: พอไม่ขอลูกอยากให้แต่พอพยายามจะขอลูกจะหงุดหงิดแล้วก็กลายเป็นกับดักความกตัญญูไปหลายๆคนพูด
0: ค่
1: ถ
0: ะ
1: ึงคำนี้เนาะ
0: ใช่
1: ซึ่งผมมองว่าครับอันเนี้ยพอมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวมันเป็นเรื่องของวิธีคิดของเขานะว่า
0: ค่ะ
1: ยังไงก็แล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจได้นะว่าบางท่านก็ครอบครัวไม่ได้มีเนาะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีรายได้พอลูกทํางานได้ก็คิดว่าเฮ้ยอยากให้ลูกส่งให้กับตัวเอง
0: ค
1: แต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ก่อนที่ลูกจะส่งให้เราถามลูกก่อนแล้วกันว่าลูกเขาไหวไหมเขาอยู่ได้หรือเปล่าเรายังสามารถดูแลตัวเองได้อยู่ไหมหรืออะไรเงี้ยครับหรือจะแบ่งจัดสรรปันส่วนยังไงไม่อยากให้ลูกเราอยู่ในสภาวะที่เขาต้องกลั้นกลืนฝืนทนนะผมสุขภาพจิตเขาเสียนะ
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ล้ววันหนึ่งเราเสียเขาไปอ่ะเราจะเสียใจกว่าเดิม
0: อืมใช่อาจารย์มอสมีผู้ฟังถามมาว่าทำไมบางคนถึงระเบิดอารมณ์ใส่คนในบ้านแต่กลับควบคุมตัวเองได้ดีในอยู่เมื่ออยู่สังคมภายนอกอะค่ะ
1: โอเคอันดับแรกเลยนะครับกับคนในบ้านเนี่ยด้วยความที่คนในบ้านเนี่ยเราลึกๆเรารู้ว่าที่เนี่ย
0: ที่
1: ยัง
0: ป
1: ไง
0: ลอ
1: ก
0: ด
1: ็ไม
0: ภ
1: ่
0: ั
1: โก
0: ย
1: รธ
0: ร
1: เร
0: ั
1: าก
0: เราใช่ไหม
1: ยังไงก็ไม่โกรธเรายั
0: อง ื
1: ไง
0: ม
1: ก็ไม่แยกกันหรอกเราต
0: ค
1: ้อ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ก็ไม่จําเป็นต้องมีมารยาท
0: อื
1: ก็
0: ม
1: หรือไม่มีมารยาทหรือไม่จําเป็นต้องมีตัวกลั่นกรองอะไร
0: ค
1: เพ
0: ่
1: ระ าะนี่เป็นที่ของเราเราปลอดภัยเราก็ใส่เต็มที่ได้นะครับดังนั้นพอมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเรารู้สึกปลอดภัยที่สุดท
0: ค
1: ี่
0: ่
1: เระ าจะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่เราอยากเป็นนะฮะแต่พอนอกบ้านเรามีเรื่องของกรอบการสังคมการเข้าสังคมมีเรื่องมารยาทในการพบ

0: ผู้คนแปลกหน้าอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีความสติยังคิดมากกว่าครับคุณขวัญ
1: อืมค่ะ
0: แก้เนี่ยครับ
1: เออพอในรูปแบบแบบนี้อาจารย์มาพอเกิดเหตุความรุนแรงจากกับคนในบ้านอ่ะอย่างในกรณีของคุณซายสก็อตอย่างเงี้ยค่ะเขาเกิดเหตุขึ้นแล้วในตอนนั้นอ่ะเขาเป็นเด็กแล้วเขาก็ไปบอกผู้ใหญ่แต่สำหรับการสื่อสารจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้แล้วกันนะคะคุณซายบอกว่าเขาแทบจะไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ในบ้านเลยอันเนี้ยค่ะคือถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เด็กขนาดนั้นเขาไม่ได้รับการดูแลให้เป็นที่พื้นที่ปลอดภัยเลยเนี่ยเด็กต้องเหมือนกับว่าต้องปรับตัวอยู่กับตรงนี้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นเขาค่อนข้างจะเด็กมากอาจจะแบบเหมือนกับว่าไปสู่การช่วยเหลือของมูลนิธิหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยากอย่างเงี้ยอาจารย์มอสทำยังไง
0: ยากยากคุณก่อนก็สมมติวันนี้มีลูกมาบอกเรานะเด็กในบ้านมาบอกเราว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: อันดับแรกเราก็ควรจะรับฟังก่อนนะครับรับฟังแล้วก็ค่อยๆเรียกมาตอบไต่สอบถามก็ได
1: ้
0: เพื่อทำให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคนดูแลได้รับการดูแลได้รับการปกป้องไม่เช่นนั้นเขาก็จะกลายเป็นรู้สึกว่าสมมติเราไปคิดว่าไม่โกหกไม่ไรหรอกอะไรเงี้ยเด็กคนที่เขาไม่ได้รับการรับฟังจะรู้สึกไงอ่ะคุณขวัญเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเรามาเล่าให้ฟังไม่ได้รับการดูแลก็เป็นแผลเนาะอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ต้องรับฟังก่อนแล้วก็เรียกมาคุยแล้วก็ลองสอบสวนดูใช่ไม่ใช่ก็ว่ากันยอมรับไม่ยอมรับเดี๋ยวว่ากันแล้วก็ค่อยๆ คุยทำให้เด็กความรู้สึกคือเมื่อไรก็ตามที่เด็กมีความรู้สึกที่เจ็บปวดแล้วอะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเขาร้องไห้แล้วเมื่อเขาเจ็บปวดเมื่อเขาเศร้าแล้วอะเขาต้องการคนดูแลคุณขวัญผมเคยสงสัยนะว่าทำไมการถูกล้อสมัยเด็กๆแล้วการถูกบูลลี่มันถึงฝังใจ
1: โอ้ทำไมอาจารย์มด
0: ตอนที่เราถูกบูลลี่อ่ะ
1: ค
0: ่ะเรากว่าเราจะถึงจุดที่เราฝังใจเราต้องมีการร้องไห้ใช่ป่ะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เราถูกบูลลี่ถูกล้อถูกแกล้งจนเราร้องไห้เมื่อเราร้องไห้เท่ากับเราเจ็บปวด
1: ค่ะ
0: เมื่อมันเจ็บปวดเท่ากับมีแผลมันก็เลยฝัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณขวัญเคยถูกล้อมั้ยว่าแม่เก็บมาจากถังขยะ
1: ไม่เคยบอกว่าจะเกิดจากกระบอกไม้ไผ่อ่ะ
0: แต่เราก็ต้องร้องแต่เราก็เจ็บปวดจะร้องไห้ใช่ป่ะ
1: ก็คือแบบเหมือนว่า
0: อะไรก็ตามมัน
1: ค
0: ือ
1: ต้องไปหาคำตอบจากแม่ว่าจริงหรอจริงหรออะไร
0: เนี่ยทุกคนยังจำได้การถูกล้อการถูกแกล้งการถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กนะครับมันเป็นสิ่งที่มันฝังใจเมื่อไรก็ตามมันฝังใจนั่นแปลว่ามีแผลเกิดขึ้นนะครับแล้วการที่เด็กรู้สึกแบบนี้แล้วมาบอกเรานั่นแปลว่าเขาเจ็บปวดเมื่อเขาเจ็บปวดเราต้องดูแลเขาอะเขาปวดท้องเรายังหายาให้กินเลยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วนี่เขาเจ็บใจอะคุณขวัญทำไมเราไม่ดูแลเขาอะเขาปวดหัวตัวร้อนเลือดตกยางออกเรายังดูแลเขาอะอันนี้มันเป็นแผลที่มองไม่เห็นนะแต่มันรุนแรงกว่าแผลที่มองเห็นอีก
1: ค่ะ
0: นะเพราะเมื่อไรก็ตามที่เขาร้องไห้เขาเศร้ามาเราต้องดูแลเขานะครับเพราะเขาเปราะบางมากๆในวัยเด็ก
1: ค่ะซึ่งในกรณีของคุณทรายเนี่ยดูแล้วเหมือนกับเขาได้รับความรุนแรงตอนสมัยเด็กแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจจนกระทั่งวัยผู้ใหญ่ด้วยอันนี้อาจารย์มองว่าจากข่าวนี้เราเรียนรู้อะไรจากข่าวนี้ได้บ้างอาจารย์มอสคะ
0: ก็เราเรียนรู้ได้เลยครับว่าเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวอะครับคุณขวัญมันฝังนะมันฝังใจแล้วแม้กระทั่งอยู่ในครอบครัวนะครับดังนั้นแปลว่าวันนี้เราต้องถ้าเรามีสมาชิกในครอบครัวเราควรจะดูสมาชิกในครอบครัวว่าเขามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับแล้วเราจะได้ดูว่าเอ้ยนี่คือสมาชิกที่เราสมาชิกในครอบครัวที่เรารักนะเราจะได้ดูแลเขาให้เขากลับมามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีนะครับอย่าไปทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยในครอบครัวนี้ไม่ใช่เซฟโซนของเขาแล้วก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะต้องแยกตัวไปหรือเนี่ยคุณขวัญในมุมนึงนะขออนุญาตนะครับเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวเขาไม่แฮปปี้หรอกครับที่เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องสาธารณะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเป็นครอบครัวเราแล้ววันนึงต้องมีสมาชิกครอบครัวออกมาในโซเชียลแล้วเล่าเรื่องครอบครัวตัวเองแบบเนี้ยไม่มีใครแฮปปี้ครับคุณขวัญเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ดูแลกันก่อนที่ ภายในครอบครัวของเราเองอ่ะก่อนที่เรื่องมันจะต้องกลายเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องคนที่ชาวบ้านรับรู้ด้วยอ่ะคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นใครก็ตามในครอบครัวเราที่เขาเริ่มมีภาวะแบบแยกตัวไม่อยากคุยกับคนในครอบครัวทานข้าวก็ไม่มาเจอกันญาติพี่น้องรวมตัวกันก็ไม่มาเจออะไรอย่างเงี้ยเรานั่งคุยกับเขาด้วยความห่วงใยและความรักเขาดีๆนะจ
1: ค่ะ
0: ริงๆเราจะได้ช่วยเหลือกันดูแลกันในครอบครัวเรานะครับผมเชื่อว่าทุกครอบครัวรักกันหมดแหละนะ
1: ค่ะ
0: จุดเริ่มต้น

0: พันธุ์ค่อยๆห่างไปเนี่ยเรารีบกลับไปแก้ไขตรงนั้นดีกว่าครับ
1: ค่ะในอีกรูปแบบความสัมพันธ์หนึ่งของกรณีคุณทรายสก็อตเนี่ยก็คือคุณไมล์ที่เป็นภรรยาของคุณพายที่เป็นพี่ชายของคุณทรายนะคะตอนแรกคุณไมล์ก็ออกตัวในการแบบปกป้องสามีเนื่องจากคุณไมล์ก็มีชุดความรู้ชุดข้อมูลที่ได้รับทราบจากสามีตัวเองแล้วก็ออกตัวปกป้องสามีตัวเองนะคะแต่ว่าพอได้ยินคลิปเสียงที่อาจจะนะคะอาจจะเป็นเสียงการสนทนาระหว่างคุณทรายกับคุณพายเนี่ยก็คุณไมล์ก็เหมือนกับตกใจงงไปนะคะแล้วก็ได้โพสต์ขอโทษคุณทรายที่ไม่บอกว่าไม่เคยได้ยินคลิปเสียงนี้มาก่อนแล้วก็ขอถอยห่างจากความสัมพันธ์กับสามีเพื่อทบทวนตัวเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวคุณไมล์เองเนี่ยก็กำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยอาจจะมีการที่เขาจะต้องทบทวนเรื่องนี้เยอะกว่าคนอื่นหรือเปล่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวตรงนี้คือพอมันเกิดเหตุขึ้นแล้วแล้วเราไม่ได้แก้ตั้งแต่อดีตอาจารย์มอสเนี่ยเวลาปัจจุบันเวลาผ่านเข้ามาเนี่ยคือมันส่งผลต่ออนาคตหรือว่าชีวิตคู่ของใครบางคนเลยก็ได้ใช่ไหมคะ
0: โอ้เนี่ยตัวอย่างนี้ชัดมากเลยครับคุณขวัญว่าพอเรื่องมันกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าบานปลายแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: บานปลายมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็กระทบกันหมดนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการกระทบถึงความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเนา
1: ะ
0: บางครอบครัวกระทบกระทั่งกันถึงขนาดที่มีการฆ่าแกงกันก็ได
1: ้
0: คุณขอลองนึกเคยได้ยินเรื่องราวของครอบครัวที่ย่างมรดกอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: เคยได้ยิน
0: หรือพี่น้องทำร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยครับเคยได้ยินใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้มันก็มาจุดเริ่มต้นก็มาจากเรื่องนี้แหละครับความขัดแย้งในครอบครัวนี่แหละครับเกิดจากความที่คุยกันไม่ลงรอยหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันไม่ดีคุยกันพี่น้องไม่รักกันหรือเข้าใจผิดกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับทำให้มันเกิดสะสมความเกลียดชังจนในที่สุดมันก็กลายเป็นฉันทำอะไรก็ผิดเธอทำอะไรก็ผิดไม่ถูกอกถูกใจกันสักเรื่องนึงแล้วก็กลายเป็นเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวบางครอบครัวก็ไปถึงกันฆ่าแกงกันก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยครับมันก็บานปลายครับถ้าเราสังเกตเห็นเราควรจะรีบสมานฉันท์ครอบครัวกันไว้นะดีกว่าครับดีกว่า
1: ค่ะพอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวอีกภาพหนึ่งอาจารย์มาก็
0: ค
1: ือกรณีเด็กที่เห็นคุณพ่อคุณแม่โต้เถียงกันหรือทำร้ายกันอะไรทำนองเนี้ยมันจะเป็นบาดแผลในใจทำให้เขาจำพฤติกรรมอันนี้แล้วพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขากลับกลายเป็นมีพฤติกรรมเดียวกับการใช้ความรุนแรงเหมือนที่เขาเห็นในวัยเด็กอันนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วทำไมเหมือนกับว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากเป็นอ่ะทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมที่แบบเหมือนผู้ใหญ่ที่เขาไม่เคยชอบอะค่ะ
0: ก็คืออย่างนี้ครับด้วยความที่การเห็นนะครับมันเป็นถึงเราไม่ชอบแต่เราเห็น
1: ค่ะ
0: เราไม่ชอบแต่เราเห็นเราอาจจะบอกว่าเราไม่ชอบแต่เราเห็นเพราะมันคือการเห็นแล้วมันก็ชิน
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ถูกบันทึกไปในจิตใต้สำนึกแบบอัตโนมัติคุณขวัญมันเหมือนกับเรา
1: ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที
0: ่
1: เห็นคุณพ่อ
0: พฤติกรรมของคนเนี่ยมีพฤติกรรมส่วนหนึ่งก็คือคนมีการเดินแบบโดยไม่รู้ตัวจากคนใกล้ชิดนะคุณขวัญลองดูสังเกตเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับคุณตาคุณยายก็จะพูดเหมือนผู้ใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: มันคือการก๊อปปี้ครับ
1: ค่ะ
0: คือการก๊อปปี้นั้นเขาก็จะมีวิธีเดียวเขาก็จะเห็นวิธีนั้นเป็นความเคยชินเขาอาจจะไม่ได้ชอบเลยครับแต่ว่าเขาก็ไม่ชอบหรอกเขาก็รู้ว่ามันเจ็บปวดแต่เขาก็รู้จักแค่อย่างเดียวก็ไม่ชอบหรอกแต่รู้จักแค่อย่างเดียวว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยทำสิ่งนั้นเขาไม่เห็นสิ่งอื่นเขาเห็นสิ่งเดียว
1: เออใช่มันก็เลยกลับกลายเป็นว่ามีวงจรทำร้ายขอโทษแล้วคืนดีกันแล้วกลับไปทำร้ายใหม่อันเนี้ยอาจารย์เคยได้ยินวงจรนี้ไหมคะ
0: ได้ยินเพราะว่าตอนที่ทำร้ายเนี่ยมันไม่ดูตัวมันไม่ได้ไม่รู้ตัวมันขาดสติครับม
1: ัน
0: ขาดสติแล้วมันก็เป็นการโต้ตอบแบบออโต้ไพลอต
1: ค่ะ
0: นะครับเหมือนกับสันทัดมันเป็นอัตโนมัติของตัวเขาเองอ่
1: ะ
0: มาทำไปแล้วก็เนี่ยมันต้องเราต้องรู้ตัวด้วยว่าเมื่อถ้าเราเป็นคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้เราก็ต้องเฮ้ยไปหานักบำบัดไหมคุยกับหมอจิตเวชจิตวิทยาหรือใดๆก็ตามไหมที่จะทำให้ตัวเองไม่ทำสิ่งนี้กับคนที่เรารักอ่ะใช่ปะทุกครอบครัวก็รักกันหมดอ่ะคุณหวานไม่รักกันจะอยู่ด้วยกันหรอ
1: ค่ะแต่เราก็คือจริงๆต้องรู้เท่าทันตัวเองแล้วก็ยอมรับก่อนนะอาจารย์หมอใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับไม่งั้นมันแก้ไขไม่ได
1: ้
0: คนที่จะแก้ไขตัวเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง
1: แล้วถ้าเราเห็นเขาอ่ะเราจะแบบเหมือนโน้มน้าวเขายังไงดีที่จะให้เขารับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญนักบำ

0: บัติทำนองเนี้ยบางทีเขาไม่รู้ตัวไงอาจารย์มอส
1: ว่าผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเขารู้ตัวถ้าเขาเป็นคนที่ความรุนแรง
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็รู้ว่าเขาก็เรื่องของผมจะทำสมมตินะ
0: ค่ะ
1: ก็ผมชินแบบนี้ผมไม่เป็นไรครอบครัวผมแก้ปัญหาได้อันนี้แปลว่าเขาไม่ได้เห็นว่ามีปัญหา
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากเป็นคนแบบนี้เลยว่ะทำไงดีวะอ่ะอันเนี้ยเราถึงจะพาเขาไปพบผู้เชี่ยวชาญได้
0: เขาเปิดรับแล้วอันเนี้ย
1: เขาเปิดรับแต่ถ้าเขาไม่เปิดเลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันไม่ป่วยอะไรก็ดีเราต้องดีโดนบ้างมันก็ดีแล้วนู่นนี่แต่ภาษาชาวบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้ถ้าแปลว่าเขาไม่ได้เห็นว่าเขามีปัญหาครับคุณวัน
0: ค่ะ
1: อย่า
0: ถ้าเขามองว่าไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเราก็ต้องถอยออกมาหรอ
1: ไม่ได้เลย
0: อ๋อ
1: ค่
0: ะ
1: เราพาเขาไปไหนไม่ได้เลยครับแต่ถ้าอาจจะบอกสมมติเราอาจจะไปบอกคนที่ถูกเขาทำร้ายให้ไปขอเขาไปพบหมออะไรอาจจะได้ก็ได้เนาะไม่รู
0: ้อันนี้
1: ก็ว่าเนี่ยมันเรื่องส่วนตัวมันเป็นปัจเจกของเขาแหละ นะครับ
0: เนี่ยพอพูดถึงเรื่องส่วนตัวปัจเจกของเขาเนี่ยความรุนแรงที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องในบ้านแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยคือพอเป็นเรื่องในบ้านมันก็พูดยากนะอาจารย์มอสหลายคนก็อย่างที่อาจารย์มอสบอกแหละว่าสังคมไทยเขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเรื่องในบ้านเรื่องสังคมผัวเมียอะไรเงี้ย
1: ใช่พูดผ่านพอมันเป็นเรื่องในบ้านก็จริงนะแต่เมื่อใดก็ตามถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอม
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับก็จะเป็นเรื่องที่คุณสามารถไปแจ้งความหรือไปบอกกับตำรวจได้หรือไปอะไรก็ได้นะครับดังนั้นคนที่ทำร้ายคนอื่นก็คุณอันนี้คุณต้องยอมรับในกฎหมายด้วยครับแล้วก็อยากให้คิดใหม่ว่าการทำร้ายร่างกายกันไม่ใช่เรื่องดี
0: ค่ะอาจารย์มีคำถามมาจากคุณผู้ฟังถามว่าการให้อภัยซ้ำๆทำไมจึงกลายเป็นการเปิดทางให้เกิดความรุนแรงซ้ำ
1: ๆโอเคเพราะว่าการให้อภัยซ้ำๆเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่คนที่ให้ที่ได้รับการให้อภัยอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าการให้อภัยนั้นมันมีคุณค่าหรือมี value อะไรอ่ะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เขารู้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นนะพอรู้ว่าเป็นแบบก็แบบเดิมๆก็เด็กก็เดิมก็ทำได้ไม่เป็นไรเขาไม่ได้รู้สึกว่าการให้อภัยเนี่ยมันมีคุณค่าว่าเธออย่าทำอีกนะถ้าแต่เพราะเราต่างหากที่เรายอมให้มันเป็นแพทเทิร์นไปโดยอัตโนมัติเหมือนเด็กร้องไห้เราก็ให้ขนมเด็กร้องไห้เราให้ขนมเด็กร้องไห้ให้ขนมเขาก็เรียนรู้ว่าถ้าเขาร้องไห้เขาจะได้ขนมบางคนเนี่ยนะครับติดแพทเทิร์นแม้กระทั่งว่าถ้าทำร้ายแล้วจะได้รู้สึกเหมือนมีความรัก
0: ไอ้ยังไงอาจารย์ไม่เข้าใจ
1: เลยการทำร้ายเสร็จแล้วก็มารักกันขอโทษกอดกันกอดกันขอโทษแล้วก็มันเป็นการมันเป็นความรู้สึกว่าฉันได้รับความรักอ่ะยอมโดนทำร้ายเพราะรู้สึกว่าได้รับนี่คือการได้รับความรัก
0: อันนี้เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยอาจารย
1: ์มีหลายเหตุผลของตัวเขามากคุณขวัญหลากหลายมากครับที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าเขาคิดอะไรอยู่ต้องคุยกับเจ้าตัวนะครับแต่ใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นการให้อภัยนั่นหมายความว่าถ้าคุณให้อภัยแล้วเขายังทำซ้ำแปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณให้อภัยมันมีคุณค่าต่อตัวเขาเขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีคุณค่ามีความหมายอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าก่อนจะให้อภัยควรจะพูดกับเขาตรงๆกันว่ารอบต่อไปไม่ให้แล้วนะถ้ายังทำอีกแล้วก็ต้องไม่ให้จริงๆเพื่อให้เขาเกิดบทเรียนนะครับแล้วคุณก็ต้องถามว่าการถ้าคุณจะไม่ให้อภัยเขาอะมันสำคัญกับชีวิตเขาไหมอะ
0: ค่ะ
1: ถ้ามันสำคัญเขาก็จะได้ระวังตัวมากขึ้นนะ
0: ค่ะก็เหมือนกับบางคนที่กระทำความรุนแรงแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็ไปขอโทษแล้วก็สุดท้ายก็มากระทำความรุนแรงใหม่ซ้ำอีกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกถึงคุณค่าของการให้อภัยของคนที่เป็นเหยื่อใช่ไหมคะเหม
1: ือ
0: นแล้วก็อ้างคำสั้นๆว่าแค่อารมณ์ชั่ววูบอันนี้คือคนที่เป็นเหยื่อต้องจริงจังแล้วก็เหมือนกับมีมาตรการขั้นเด็ดขาดใช่ค่ะ
1: ถูกเหมือนเราจะบอกว่าถ้ามาสายอีกฉันจะให้เธอออกนะ
0: ค่ะ
1: ก็มาสายก็ยังไม่ให้ออกอยู่ดีก็มาสายอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอะไรก็ตามที่จริงจังแล้วมันออกจริงอ่ะอันนั้นแหละครับเขาจะรู้สึกกลัวแล้วถูกป่ะแต่ถ้าคนที่มันกลัวแล้วรู้สึกว่าไม่อยากออกจากงานอ่ะเขาก็จะไม่มาสายอีกเลยตั้งแต่วันที่เราได้ตักเตือนเขาไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วจริงนั้นมีคุณค่าแค่ไหน
0: ค่ะสำหรับหัวข้อของเราวันนี้แยกตัวไปผิดไหมถ้าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนอาจารย์สรุปขมวดเรื่องนี้นิดนึงค่ะว่าเราควรมองเรื่องนี้ในมิติไหนอย่างไรบ้างค่ะประมาณ1 นาทีครึ่งค่ะอาจารย
1: ์อะไรนะครับ

0: ข้ออีกทีนึง
1: เหลือ
0: ประมาณอ่านคอมเมนต์อยู
1: ่สรุปหัวข้อของเราวันนี้ค่ะว่าอาจารย์มองในมิติไหนบ้างค่ะ
0: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความที่คนในครอบครัวต้องคุยกันนะครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกันถามว่าถึงจุดหนึ่งจะแยกตัวไปก็ทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองอยู่ดีเอาตรงๆนะคุณขวัญใดๆวันใดวันหนึ่งสมมติเราไม่มีครอบครัวมันอยู่ที่การยอมรับได้ของสมาชิกในครอบครัวหรือเปล่าว่าการแยกตัวของเขาไปนั้นเราโอเคเราแฮปปี้ถ้าเขาแฮปปี้แล้วเขาตกลงกันรู้เรื่องก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเขาสองคนหรือเขาในครอบครัวของเขาอะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นมันมีคำว่าเหมาะไม่เหมาะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเป็นเรื่องของเขาเพียงแค่ในบริบทของสังคมไทยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกไม่ได้ดูแลพ่อแม่ถ้าเขาตกลงกันแล้วเขาก็แฮปก็ผมว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เป็นปัจเจกมากๆอาจจะขนบธรรมเนียมเราอาจจะมันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีก็อันนี้ก็แล้วแต่มุมคิดของเรานะแต่ว่าถ้าถามว่ามันไม่ได้มีความผิดในฐานะที่มีกฎหมายรองรับเป็นเรื่องของความ personal judgment หรือความชอบส่วนบุคคลมากกว่าครับคุณขวัญ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีหมดเวลาแล้วขวัญกับอาจารย์มอสลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี

าณ10 นาฬิกาค่ะก็สามารถคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนำหัวรถจักรมาเคลื่อนย้ายหัวรถไฟที่เกิดเหตุและโบกี้ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปยังโรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันส่วนรถประจำทางสาย206ได้ย้ายไปอยู่ที่อู่พระราม9ซึ่งการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่จากกทม.มาทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณจุดเกิดเหตุที่เป็นรอยไหม้เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทั้งบนทางรถไฟและผิวจราจรโดยขยะส่วนมากที่พบเป็นเศษรถและเศษเหล็กที่ถูกเผาไหม้นอกจากนี้บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุผู้สื่อข่าวยังสังเกตเห็นดอกเบญจมาศ5 ช่อพร้อมกับพวงมาลัย1 พวงวางอยู่โดยเจ้าหน้าที่กทม.บอกว่าเป็นดอกไม้ที่ญาติของผู้เสียชีวิตนำมาวางไว้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของคดีวันนี้ตำรวจสน.มักกะสันแจ้ง1 ข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถเมย์รถไฟรอรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอีกครั้งว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่ดร.เอตั้งสีข้อจี้รัฐเร่งหาคำตอบเหตุการณ์สะเทือนขวัญรถไฟชนรถเมย์ศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่อดีตนายกสภาวิศวกรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโดยตั้งคำถาม4 ข้อฝากไปถึงรัฐบาลว่าระบบอนุสัญญาณให้รถไฟผ่านทำงานปกติหรือไม่รถไฟไม่ควรวิ่งทะลุมาได้แม้มีรถขวางอยู่ก็ตามจึงต้องถามว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบอนุสัญญาณที่ทำหน้าที่เตือนคนขับรถไฟระบบจุดตัดทางรถไฟปกติจะใช้ระบบบังคับสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งไม้กั้นสัญญาณไฟและเซ็นเซอร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความปลอดภัยหลายชั้นคำถามที่2หากระบบอนุสัญญาณทำงานปกติทำไมคนขับรถไฟจึงไม่หยุดรถจึงน่าสงสัยว่าคนขับรถไฟอยู่ในสภาพพร้อมทำงานหรือไม่คำถามที่3ทำไมคนขับรถเมย์จึงจอดคร่อมทางรถไฟได้รับสัญญาณเตือนหรือไม่หรือประมาทไม่สนใจและคำถามที่4ใครจะเป็นเจ้าภาพหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมามีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนตนพยายามผลักดันกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพื่อให้มีเจ้าภาพหรือหน่วยงานกลางที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ค้นหาสาเหตุของภัยพิบัติสาธารณะเพื่อนำไปสู่ความจริงเพราะคนไทยต้องไม่ตายฟรีต้องคนผิดต้องไม่ลอยนวลขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและหวังว่าความรู้และประสบการณ์ของตนจะช่วยให้สังคมไทยปลอดภัยขึ้นมาได้บ้าง

0: กปภ.เร่งประสานประกันภัยเยียวยาเหตุรถไฟชนรถเมล์มักกะสันเสียชีวิต8รายนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบเหตุทุกมิติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีส่งผลให้รถโดยสารประจำทางพุ่งชนต่อหม้อทางด่วนและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บกว่า30คนรวมทั้งมีรถยนต์ได้รับความเสียหาย6คันหัวรถจักรได้รับความเสียหาย1หัวรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย5คันโดยระบุว่าสำนักงานคปภ.ได้เร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ประกันภัยแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดตลอดจนกำชับให้เร่งรัดการจ่ายสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถโดยสารประจำทางคันดังกล่าวได้ทำประกันภัยภาคบังคับกับบริษัทที่พยับประกันภัยและประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยกปภ.ได้ประสานบริษัทประกันภัยให้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์และเงื่อนไขกรมธรรม์แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107 MHz อสมทสกลนคร
4: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: สวัสดีค่ะเมื่อฟังที่รักทุกท่านคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์วันนี้วันที่17 พฤษภาคม 2569นะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะพี่อ้อยพี่ภาจันทละกูลมาพร้อมกับหญิงหนุ่ยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูหลวงรักอินทราลุนนะคะทักทายทุกท่านทาง LKM FM 95นะคะ Facebook Fan Page นะคะ SMS 468ก็400โทรศัพท์022481366อยู่กับน้องแป้งร่ำน้องพดแล้วก็ทักทายทุกท่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไหม
0: ก็ครึ้ม
1: ยังเนาะ
0: ครึ้มไหม
1: ยัง
0: สักพักสักพักนึงแป๊บ
1: สักพักหนึ่งเพลงที่เปิดไปแล้ว
0: ตอนนี้เดี๋ยวเราระหว่างที่ประกาศชื่อเพลงใครอยากจะแนะนำเพลงก็โทรเข้ามานะคะเพลงยิ้มค่ะคุณศรีสุดารัชตะวันสุดพรรณนาครูสุเทพวงศ์คำแหงอันนี้เป็นเพลงมอบกับคุณอรุณธดีนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแนะนำเอาไว้ขอเป็นจันทร์ครูเอื้อคุณชวลีอันนี้เพลงเสียงมันจะดรอปมากบางทีเพลงรุ่นเก่าหน่อยพอเก่าแล้วบางทีเขาไม่ได้ทำใหม่ไม่ได้มิกซ์ใหม่ไม่ได้มันเป็นไฟล์เก่ามันก็จะเบาเวลาเปิดอยู่อ้าวมันดรอปไปเลยพรานล่อเนื้อคุณวินัยจุลบุษปะนะคะอย่าฝันคุณสุวณีเนื่องพิรมอันนี้อยู่ในวงสุนทรภรณ์ค่ะคุณก็รู้ว่าผมรักคุณธานินทร์อินทราเทพนะคะ
1: ค่ะก็ฟังกันไปแล้วทักทายทาง Facebook แฟนเพจกันก่อนนะคะคุณอรุณธดีคุณลุงต่อยแก่แล้วนะคะคุณพี่ณรงค์ยินดีจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณกล้วยชูไพรคุณเล็กวิไลวันคุณจิตรพรพี่วัจนานะคะคุณทันพี่ช้าคุณหย่อนสวรรค์คุณสุชิราคุณจรูนคุณจรูนนักแก้วด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะที่ทักทายกันมาเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เปิดจอใหม่ๆนะคะแบบคือเราก็เนี่ยเอ๊ะทำไม SMS Facebook Fanpage นิ่งๆเสร็จแล้วสักแป๊บหนึ่งเลื่อนมาบอกตายแล้วพี่อ้อยเราจดไม่ทัน
0: ใช่นี่เพลงที่แนะนำมาแล้วนี่มีคุณนายกณรงค์ยินดีใช่ไหมในจังหวัดอะไร
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นครศรีธรรมราช
0: ย
1: ัง
0: คอยฟ้าครึ้มไม่ใช่ฟ้าครึ้มนะฟ้าคลุ้มฝนนะ
1: คลุ้มเหรอ
0: ใช่ค่ะคุณวัจนาใช่ไหม
1: พี่วัจนาจากสุโขทัย
0: ค่ะแล้วก็จงรักนิสะจากใครหน่อย
1: จงรักจากคุณจิตรพรนะคะแล้วก็เป็นอกกระต่ายคุณอุตรดิต
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะเธอฉันไม่รู้สึกคุณธรรมพิชา
0: คุ
1: ณแล้วก็แถลงการหัวใจนะคะคุณกล้วย
0: แถลงการหัวใจคุณกล้วยเหรอ
1: ค่ะ
0: น่าจะมีสายเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะ
1: คือเราต้องรอนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างเปิดเพลง
0: ใช่กำลังเปิดอยู่แล้วสายเข้ามาแล้วเดี๋ยวท่านจะรอนานนะเสียกระตังค่าโทรศัพท์
1: เรื่องของรถไฟชนโอ้โหพี่อ้อยคือหนวดเวลาขับรถผ่านตรงรถไฟแล้วเวลามันต้องจอดเนี่ยนะหนูเครียดมากหนูจะแบบพอเราจะต้องไปอยู่บนรางรถไฟนี่หนูไม่ไป
0: หนุ่ยคุณพ่อพี่สมัยก่อนที่ก่อนจะเป็นนักพากย์อะจะเป็นเขาเรียกอะไรนะการ์ดรถเหรอการ์ดรถใช่ไหมเขาเรียกการ์ดรถแล้วเชื่อไหมตั้งแต่แล้วก็มาเป็นนักพากย์ออกมาแล้วตอนหลังเนี่ยเวลาซื้อบ้านเรามา

0: ากใต้ใช่ไหมมาจากต่างจังหวัดเนาะ
1: อืม
0: เขาจะไม่ยอมซื้อบ้านที่แบบผ่านทางรถไฟเด็ดขาดคือเขาเป็นพนักงานมาก่อนแต่ไม่รู้เขาคิดยังไงแต่เขาไม่ยอมซื้ออ่ะโทรไปใช่ไม่เอาต้องเลือกตรงอื่นที่ไม่มีหนุ่ยกลัวไม่ล่ะเวลาข้ามทีพี่จะเป็นทุกครั้ง
1: แต่บ้านหนุ่ยอยู่ติดรางรถไฟเลย
0: ตอนนี้เป็นอยู่
1: เมื่อก่อนนี
0: ้อ๋อ
1: แล้วก็ทุก
0: แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม
1: พี่หลายปีมากเลย
0: สายเข้ามาแล้วหรอมายัง
1: สายเข้าหรือยังคะน้องแป้งคือมีจากเชียงรายแต่ไม่แน่ใจอะค่ะคือน้องกำลังคุยอยู่ใช่ไหมพี่อ้อย
0: ใช่ค่ะ
1: เออเนี่ยแล้ว
0: เราก็ไม่กล้าที่จะเปิดจะเปิดไปเพลงนึงไหม
1: แล้วตั้งแต่เด็กนะพี่อ้อยหนูก็จะอยู่ริมทางรถไฟใช่ไหม
0: ไม่มีใคร
1: แล้วตอนที่หนูเรียน
0: โทรมาแต่ว่ายังไม่ได้
1: เร
0: ีย
1: นที่หาดใหญ่นะหนูก็ไปอยู่ที่สถานีบ้านพักคนรถไฟเลยก็ไปอยู่กับคนขับรถไฟคนอะไรรถไฟทั้งหมด อยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะพี่อ้อยอยู่ตรงสถานีรถไฟหาดใหญ่เลย
0: ก็จะมีอะไรไหม
1: ไม่อ่ะคือ
0: ข่าวเคอร์อะไรก็ไม่มี
1: ไม่เคยมีค่ะแต่ว่า
0: แต่ที่จริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยจริงๆแล้วเนี้ยมันเป็นการจอดอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะคือมันไม่มีการป้องกันอะไรมากไปกว่านี้คือพี่เคยไปติดตรงกลางเวลาที่พี่ติดตรงกลางพี่ต้องรีบไปก่อนพี่กลัวมาก
1: เหมือนกันแต่ตรงนี้หนูก็ไม่รู้ว่ารถมันติดขนาดไหนไงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือรถมันติดแล้วมันขยับไม่ได้แต่เราก็ไม่อยู่บนรางรถไฟเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเนาะ
0: คือมันเป็นอยู่กันจนชินไงแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์นานๆจะเกิดขึ้นทีนึงก็เลยเหมือนจะว่าประมาทหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาก็คงจะต้องพิสูจน์กันก่อนแหละว่ายังไง
0: ค่ะ
1: น้องทำนิ้วมาแบบนี้ละใครเอ่ยคนไหนเอ่ย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณดีเจทั้งสองคุณมีคุณภาพมากนะครับ
1: ค่ะไม่ทราบคุณอะไรคะ
2: ปองครับ
1: คุณปองจาก
2: อยู่ฉะเชิงเทราครับ
1: อ๋อสวัสดีค่ะเคยคุยกันไหม
2: ไม่เคยก็ไม่เคยแต่เคยไปดูคุณร้องที่ไปท่านไอแลนด์นะครับผม
1: พี่อ้อยเคยไปดูพี่อ้อยร้องเพลงใช่ไหมคะ
2: ที่ไปท่านไอแลนด์นะครับ
0: ค่ะพี่อ้อยวิภาไปร้องตอนวันอะไรเนื่องจากวันอะไรคะ
2: วันโอ้โหนานแล้ว
0: ใช่สงกรานต์ไหมสงกรานต์ปะ
2: ใช่ๆครับสงกรานต์
0: ปีที่แล้วปีที่แล้ว
2: ผู้ขายของด้วย
1: อ๋อค่ะนี่แฟนรายการ
2: แต่ชอบท่านทั้งสองเป็นดีเจที่มีคุณภาพมากครับ
0: อ๋อขอบพระคุณมาก
1: ขอบพระคุณนะคะ
2: พอเปลี่ยนเพลงฟังเยอะมากแต่บางคนก็ไม่ได้โทรกัน
1: ฟังมานานยังคะฟังมานานยังคะ
2: พวกฟังงานก็ฟังมาหลายปีแล้ว
1: แล้วปกติอยู่ที่ฉะเชิงเทราเลยใช่ไหมคะ
2: ปกติอยู่มินบุรีครับแต่ว่าเราไปทำสวนทำอะไรแล้วถ้าเกิดมีมะม่วงออกดีอาไปฝากก็หลังจะไปฝากครับ
1: ขอบคุณค่ะเป็นไงฝนตกไหมวันนี
2: ้ผมวันนี้ครึมครับผม
1: แสดงว่าวันนี้ครึมฟ้าครึมฝนทุก
2: เช้าเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพมาอยู่แถวนครนายกกับมานับเปียวเยอะครับผม
1: ทำไมอะคะไปทำสวนหรอ
2: ใช่บรรยากาศมันดีครับที่เขาแบ่งขายเขาแบ่งขายเป็นล็อกๆมั่งเป็นไร่ๆมั่งครับผ
1: ม
2: แล้วก็มาจะออกอำเภอบ้านนาไปแก่งคอยไปปากช่องได้อ่ะ
1: อ๋อใช่มันเส้นทางตรงนั้นน่ะมันจะไปได้หลายๆจังหวัดเลยแต่ว่าบางที่อาจจะอ้อมนิดนึงแต่บางที่อาจจะไปได้ใกล้มันสามารถออกไปได้หลายที่จริง
2: หลายที่ไปปากินก็ได้ไปไหนก็ได้หมดเลยคร
1: ับ ค่ะสระแก้ว
2: จริงๆใช่สระแก้วก็ได้ครับไปได
0: ้หมดเดี๋ยว
2: ผมก็เดี๋ยวไปบางน้ำเย็นนะครับผม
0: ค่ะอ๋อคือที่วังน้ำเย็นล่ะ
1: คือหนูเนี่ยจะขับรถวนไงหนูชอบขับไปเที่ยวแล้ว
0: ขับหลง
1: ไม่หลงค่ะ
0: ไม่เหมือนพี
1: ่วนหนูวนหนูจะวน วนไปดู
2: เดี๋ยวนี้เขาจะกันเจริญมากเลยครับผม
0: ที่ไหนนะคะ
1: เขาชะกัน
2: เขาชะกันครับ
1: ที่สระแก้ว
2: ใช่แต่นี่มันเขามันเป็นรูปชนกันนะเขารูปหัวชนกันเดี๋ยวนี้เจริญมากคนไปซื้อที่กันเต็มไหมครับ
1: แสดงว่าที่นู่นก็อากาศค่อนข้างดีด้วย
2: โอ้อากาศสุดยอดกับสุดยอดมากเลยครับสุดยอดมาก
0: ค่ะเขาเยอะ
1: คือ
2: ก็เป็นครับผม
1: ที่อยู่เนี่ยคือที่บางน้ำเปรี้ยวเหรอคะ
2: คือที่ไปสองไร่ครับ
1: อืมแล้วก็ปลูกอะไรอะคะ
2: ก็ปลูกมะม่วงปลูกพวกไอ้กระท้อนพวกไหนครับผม
1: อืมมีมะม่วง
2: กระท้อนปลูกก็กำลังปลูก
1: เพิ่งอ๋อเพิ่งไปปลูกใช่ไหมคะ
2: ครับผมไร่ไม่แพงตอนนี้ยังไม่แพงก็ต่อไปแพงครับผม
0: รีบมากระซิบบอกใช่ไหม
1: กระซิบดังๆเนาะ
0: กระซิบดัง
1: ได้ยินกันทั่วประเทศเลยอะ
0: เดี๋ยวไม่พอ
2: น้ำเปรี้ยวแล้วก็อำเภอบ้านนาเนี่ยแล้วก็ไอ้นครนายกลังสิตเนี่ยต่อไปเจริญครับ
1: อืมใช่ค่ะเส้นนี้หนูเคยไปวัดถ้ำสาลิกานครนายกค
2: ่
1: ะ
2: ไป
1: ถือศีลที่นั่น
0: เขาชอบไปทำความสะอาดให้วัดประจำ
1: ไป

0: ความสะอาด
1: ใช่ครับใช่ใ
0: ช่วันนี
1: ้ก็ครับผม
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เอาฟังคือเพลงแม่โขงครับผม
0: ขมขื่นมากไหมเนี่ย
1: ก็เมื่อก่อนก็ผมก็เป็นกิจพี่ดาวใจเป็นกิจแต่เมื่อก่อนเนี่ยแล้วเมื่อวันที่11ก็ไปงานที่สิรินทรามาไปงานสิรินทราที่ป้อมรามันมา
2: แสดงว่า
1: ไปเจอแม่ดูกันเพลโรดมา
2: โอ้แสดงว่าชอบดูคอนเสิร์ต
1: ก็เราอยู่วงการนี้ก็เราอยู่วงการนี้ชีวิตน่ะ
2: อ๋อแล้วคุณปอมทำอะไรคะคุณปอม
1: อยู่กระดูดอกกระโดนพี่เดือดอกกระดาวครับ
0: อ๋ออยู่ตรงนั้นเลยก็เป็นวงการศิลปิน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้อยู่ตั้งสมัยพี่เด๋อพี่เด่นพี่ดูพี่ดอนตะหมู่บ้านเนี่ย
0: อ้าวเดี๋ยวก่อนแล้วเล่นตลกด้วยเหรอ
1: ก็พอเล่นครับเล่นพอเล่นแล้วมาอยู่กับหนูคลองเตยพัก
2: สรุปว่าคือตลกโทรมาชื่อคุณปองเหรอเดี๋ยวไปดูก่อนใน YouTube มีไหมหน้าตาเป็นยังไงเนี่ย
1: มาผมก็มาอยู่กับหนูเชิญยิ้มมั่งอยู่กับโอ้หลายคณะกับยาวิทยาก็อยู
0: ่
1: นี่ครับผมอยู่
2: ได้แล้วก็
0: เราได้คุยกับคณะ
1: เราได้คุยกับคนดังสัญญามาก่อนครับอยู่กับสายยันมา4 ปีครับผม
0: สายยันสัญญาเหรอคะ
1: ใช่ครับผมเมื่อก่อนผมดูแลวงสายยันแล้วก็มาอยู่วงสุนารีแล้วก็อัปปะนครสวรรค์ก็อยู่ครับ
2: โอ้ยคุณปองอายุเท่าไหร่คะขออภัย
1: 60กว่าแล้วครับผ่านแล้ว
2: 60กว่า
0: อายุขนาดนี้นี่อยู่มาหลายวงการของศิลปินทั้งหมดเนี่ยนะ
1: สมัยก่อนมันเก็บบัตรได้ครับคุณมันเก็บบัตรได้เราก็อยู่วันโอ
2: ้ก็หมายความว่า
1: ลูกทุ่งตลกอยู่ผมรู้จักหมด
2: ใครบัตร
1: ใครบัตรได้เราบาอยู่วงเมื่อก่อนผมอยู่วงสายยันสัญญาเนี่ยแววจงโมกันน้องไอหม่ามาอยู่กับวงเซนินทรา
2: ใช่
1: แล้วก็สับเอสายลูกเอหม่ามจงโมกอยู่สายลูกโบทอง
0: เนี่ยคือแบบอยู่ในวงการแบบนานมากนะเพราะฟัง
1: แต่คุณร้องเพลงดีนะมันไปฟังที่ท่านไอแลนด์น่ะ
2: อ๋อขอบคุณค่ะ
1: ร้องเพลงดีมากแฟนเพลงก็เยอะนะผมไปขายของด้วย
2: ขายอะไรครับวันนั้นอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: ขายพวกในลูกชิ้นครับลูกชิ้น
2: ด้านหลังเหรอคะหรือด้านข้างวันนั้น
1: ด้านข้าง
0: ขายลูกชิ้น
1: ผมยังจะย่างให้คุณพอดีคุณกลับก่อนที
2: แต่ไม่ทันเนื้อ
0: แต่พี่อ้อยเขาทานมังสวิรัติค่ะ
2: ค่ะ
1: โอ้ใช่ผมย่างคุณ10 ไม้อ่ะพอดีกำลังย่างพอดีคุณเดินออกหลัง
2: เสียได
0: ้พี่อ้อยไปฝากพี่อ้อยไปเดินออกด้านหลัง
2: ไปฝากคนอื่น
0: อดเลย
2: อด
1: ก็ขอบว่าทั้งสองท่านมีคุณภาพนะครับมีคุณภาพ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณ
1: แต่ละการสุดยอดมากตอนนี้ผมทุกวันอังคารเนี่ยผมจะจัดงานร้องเพลงที่บ้านนพรัตน์นะครับให้มีโอกาสมานะครับผม
2: ที่ไหนนะคะ
0: บ้าน
1: โรงพยาบาลนพรัตน์ครับ
2: โรงพยาบาลนพรัตน์หมายความว่าไปร้องแบบว่า
1: ไรครับผม
2: ร้องจิตอาสา
1: ใช่ทุกวันอังคารเลยครับ
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวจดไปก่อนโรงพยาบาลนพรัตน์
1: ใกล้แฟชั่นนะครับ
2: กี่โมงครับไปกี่โมง
1: ต้องสองผมไปต้อง6 โมงเช้าถึง2 โมงเย็นนะครับ
2: ถึงบ่าย2ว่างั้น
1: ครับผมต้องเอาบนเตียงเอาเครื่องเสียงไปตั้งไง
2: เดี๋ยวว่างๆพี่อ้อยจะแวะไปร้องไห
1: ้อยากให้มาครับเพราะว่าเป็นงานกุศลอันดับหนึ่งเลยครับ
0: พี่อ้อยเขาชอบไปช่วยงานกุศลค่ะ
2: วันอะไรนะ
0: ที่บอกวันอังคาร
2: วันอังคาร
1: ทุกวันอังคารทุกวันอังคารก็ทุกวันอังคารเลยจนกว่าจะสิ้นชีวิตเลยครับผม
2: โอ้สาวสุดยอดเลยนะเดี๋ยวมีโอกาสอ้อยจะไปแจมด้วยนะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกหน่อยได้ไหมครับ
2: ว่า
1: ผมเคยไปอยู่เมืองกาญจนบุรีตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ผมไม่สบายแล้วผมก็ไปอยู่โรงพยาบาลเมืองการผู้สมัย40 ปีก่อนน่ะทีนี้ผมก็นี่เรื่องจริงครับไม่เคยโกหกใครนะครับทีนี้ผมค่อนชั่วผมก็มานั่งแล้วก็เจอคนแก่เขานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่3คืนก็ไม่กลับบ้านไง
2: นั่งที่โรงพยาบาล
1: เขาเสียชีวิตแล้วไง
2: ฮะ
0: เอ้าน
1: ี่เรื่องจริงครับผมไม่โกหกให้
2: คือหมายความว่าท่านเสียชีวิตแล้วแล้วนั่งอยู่ที่โรงพยาบาล
0: ที่กาญจนบุรี
2: ที่การตรงไหน
1: โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมื่อ40 ปีก่อนนะครับผม
0: นั่ง
1: ก็เลยผมก็เลยบอกลุงทำไมไม่กลับบ้านแล้วหายแล้วไม่กลับบอกลุงเป็นคนยากไร้ต้องรอญาติแต่นี้ผมเอ๊ะ3 คืนแล้วแกแล้วคืนที่4ยังไม่เห็นแกผมไปถามนางพยาบาลถามว่าลุงนี้บอกคุณเขาเสียชีวิต3-4 วันแล้ว
2: อ๋อหมายความว่าวิญญาณ
1: ใช่วิญญาณเขานี่ผมก็เลยทุกวันก็เลยผูกพันกับโรงพยาบาลมาตลอดเลยครับผม
0: เลยอยากทำอะไรให้ที่โรงพยาบาลบ้างเนาะ
1: คุณคิดดูว่าคนไข้เนี่ยผมพูดจริงๆคนไข้เนี่ยผมพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวขอยาวหน่อยคนไข้เนี่ยพอหายแล้วไม่เคยกลับไปไหว้โรงพยาบาลเนี่ยนะมีแต่ไหว้เข้าวัดอย่างเดียวอะ
2: อ๋อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยฟังมาว่ามีวิญญาณเยอะมากกว่าที่ป่าช้า
1: สุดยอดก็สุดยอด
2: ป่าช้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไม่อยู่ตรงนั้นไงแต่โรงพยาบาลเนี่ยมันตายเสียเกิดตายตลอดเวลา
1: ผมจะบอกคุณมันมีเกณฑ์ทั้งสองนะ
2: ครับ
1: ผีที่แรงสุดเนี่ยคือผีผูกคอตายกันนะครับ
0: ผูกคอตาย
1: ใช่คนเราอยากคิดท่านเป็นขันเลยถ้าบุกขอตายเนี่ยผมเจอมา3-4 ครั้งแล้ว
2: ค่ะ
1: ไม่เชื่อลองถามจะตกลงตกมกเลยครับผม

0: แล้วก็ถามพ่อเพาะเจอยิ้มอ่ะสองคนจะรู้ดีครับผม
1: ที่รู้ๆก็คือคณะตลกต่างๆเนี่ยเขาจะเจอสิ่งพวกนี้เยอะเพราะว่าต้องไปลุย
0: คุณดีเจสองนะผมขอเวลาหน่อยคือว่าตลกเนี่ยนักร้องลิเกเนี่ยจะเจอผีมากที่สุดจำไหมครับเพราะต้องไปนอนวัดไง
2: ใช่
0: ต้องไปนอนวัดใช่แล้วจะไปเจอบางคนก็ไม่เชื่อแต่ผมเนี่ยเมื่อก่อนไม่เชื่อเดี๋ยวผมเชื่อแล้วทำบุญเอาไว้ก็ทำบุญเอาไว้ก
1: ็
0: วันนี้ขอบคุณดีเจทั้งสองมาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาน้องพรัตน์นะครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากมากเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะคะ
2: มีความสุขมากมากนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ชื่นช่ำสำหรับคนที่มีคู่แล้ว
1: ท่านผู้ฟังคะเราหมดช่วงแรกกับเพลงใจเราเท่านี้คุณรุ่งฤดีแพ่งของใสแล้วก็อยู่คนเดียวทุกทีกับคุณสามารถบริบูรณ์เวชนะคะ
2: ค่ะแล้วก็มีสาวตจวคุณไพจิตรยักษ์เกลียดบางกอกหม่อมถนัดศรีนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งแล้วก็เพลงที่ขอมาด้วยแล้วก็เพลงอะไรนะเอาความคงคืนที่แม่คง
1: ใช่
2: ที่ขอกันมานะคะแล้วก็ทักทายคุณเรือนจากเรือนคำเชียงรายนะคะคุณสุภัสราเชียงรายคุณมงคลตราดิษฐ์นะคะแล้วก็มีจากบึงกลุ่มนะคะคุณเหน่งคุณสายลุงจันทร์สวรรค์มีป้ายาสุดประกาแล้วก็คุณเล็ก8ริ้วนะคะแล้วก็จากสวนพึ่งราชบุรีนะคะทุกท่านที่เอ่ยเนี่ยมีหลายท่านนะ
1: แล้วก็มีด้วยคุณน้องกิตบางปลาขอพิสัทธ์ประสันนะ
2: ขอเพลงกันมานะคะแล้วก็มีคุณกิตบางปลาด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาฟังเพลงกันต่อนะคะให้ฟังข่าวกันก่อนค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลขอความร่วมมือหยุดแชร์ภาพศพคนเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมย์วันซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางของขสมกบริเวณแยกแมกกะสันกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจจะเกิดความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าภาพความรุนแรงอาจสร้างบาดแผลทางใจหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวสุภมาศผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมย้ำรัฐบาลยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยหาทางออกร่วมกันมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และกรุงเทพมหานครร่วมจัดงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมณสวนสติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลประธานมูลนิธิพฤษภาคมประชาธรรมนายวิโรจน์ลักษณอดิศรตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและพิธีและประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาได้มีการบรรจุอัฐินายสุทธิศักดิ์ผลแก้ววีรชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี2535เพิ่มเข้าไปในอนุสรณ์สถานอีกหนึ่งรายจากนั้นเป็นการกล่าวสดุดีวีรชนของตัวแทนฝ่ายต่างๆเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประชาคมประชาธรรมนางสาวสุภมาศกล่าวว่าในนามของรัฐบาลเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมงานรำลึก34ปีเหตุการณ์พฤษภาคมประชาธรรมปี2535แม้เวลาจะผ่านมากกว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันและการที่มีความคิดเห็นแตกต่างเป็นกำลังของประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันผู้ประกาศไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดหลังตรวจพบการระบาดข้ามพรมแดนจากสายพันธุ์หายากที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับรองอย่างเป็นทางการศูนย์ควบคุมและป้องกันแห่งรัฐป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDCรายงานว่าไวรัสอีโบลาซึ่งกำลังพบการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นไวรัส

0: บันดิบูเกียวซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะที่ผ่านการอนุมัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยแล้วอย่างน้อย80รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว8รายและผู้ป่วยต้องสงสัยอีก246รายกระจายอยู่ใน3เขตสาธารณสุขของจังหวัดอิตุรีส่วนในยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว2รายในกรุงกัมปาลาซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกันทั้งคู่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากคองโกและหนึ่งในนั้นเสียชีวิตแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อยืนยันอีก1รายในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของคองโกซึ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดอิตุรีเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M-Cord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
3: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: M-Cord Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: นี้นะคะเราเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการนะคะก็มีจัดกันมีพี่อ้อยแล้วก็ยิงนุ่ยนะคู่หูคู่หาหาเบากันไหมลูกฝืดมั่ง
1: มั
0: ข
1: ้ง
0: ำมั่งเออแล้วก็เพลงที่แนะนำมาตอนนี้ก็คือคุณจูดี้แนะนำมาอาทิตย์ที่แล้วแต่คุณจูดี้ไม่
1: มา
0: เห็
1: แล
0: น
1: ้ว
0: เล
1: มาย แล้
0: ม
1: ว
0: าแล้
1: ค
0: ว
1: ่
0: ห
1: ะ
0: รอ
1: มาแล้วค่
0: ระ ักกันวันนี้ดีฝ่าเอ้ยดีกว่
1: ด
0: า
1: ีกว่าพี่อ้อยร้องค่ะเพลงเนี้ย
0: ค่ะเส
1: ม
0: ียง
1: ี
0: เดนเองค่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ใจรักคุณสุเทพวงศ์กำแหงแนะนำไม่ได้แนะนำเดนนี่จัดเองเนาะทั้งที่รู้คุณจินนาสุขสถิตม่านประเพณีคุณชรัมเทพชัยนะคะพี่ตั้มคิดถึงพี่ตั้มจังเลยม่านประเพณีอีกแล้วอีกเพลงหนึ่งก็คือเสียงพี่อ้อยพี่ภัยแล้วนะคะมันเป็นทำนองจีนชื่อมันเหมือนกันนะหน่อยแต่มันร้องคนละแบบ
1: ค่ะ
0: นะแต่จีนไหนก็ไม่รู้หมายถึงว่าละครหรือหนังอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าใครทราบทำนองนี้เขียนมาบอกหน่อยนะฟ้าเดือนต่ำดาวตกคุณกุ้งกิตติคุณเทียนทรงร้องเพลงนี้ซึ้งมากหน่อยพี่ว่าคุณธนงศักดิ์ต้นฉบับแกร้องเพราะนะมาเจอพี่กุ้งร้องนี่แบบ
1: น้ำตาจีไหล
0: มันซึมมันซึมซึมลึกอืม
1: ตอนนี้ทุกคนจะร้องไห้กันหมดแล้วค่ะพี่อ้อยเพลงพี่อ้อยเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เพลงพี่อ้อยไงเ
0: ท
1: พ
0: ี
1: ล
0: ่
1: ง
0: จั
1: ท
0: ด
1: ี
0: ม
1: ่
0: าเนี่ยน
1: ใช
0: ะ
1: ่ใช่ก็จะร้องไห้กันหมดแล้วไงเพราะมันเศร้าไง
0: ร้องไห้ร้องห่ม
1: ใช่ไหมเออแล้วก็ทักทายนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะมีคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณเหน่งการทางเนี่ยไปอยู่ใน SMS นะคะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณเหน่งเมืองกลุ่มนะอยู่ใน
0: อ๋อ
1: Facebook
0: ชื่
1: Fanpage
0: อเหมื
1: ม
0: อ
1: ี
0: น
1: สอ
0: ก
1: งเหน่ง
0: ัน
1: ะ
0: น
1: คะแล้วก็คุณวันนี้คุณเรินเจริญคุณวุฒิชัยนะคะคุณพานาค่ะ
0: อืม
1: แล
0: พ
1: ้ว
0: าร
1: ก
0: า
1: ็
0: ซินิก
1: คุณเลิฟวัชราพรเนี่ยตื่นแล้วนะคะเพราะว่าที่ต่างประเทศนี้ก็คือเช้ามากเลย
0: ค่ะ
1: ในเวลานี้
0: ตื่
1: น
0: น
1: ะ
0: เร็ว
1: ขอบพระคุณมากที่ตื่นมาฟังพวกเรานะคุณจูดี้นะคะแล้วก็คุณฮักพ่อกำกับนะคะแล้วก็พี่แอลผักสดนะคุณเริงใจนะคะคุณกฤษมนคุณหนุ่มเมืองขอนนะคะ
0: แต่ตอนนี้เพลง

0: มันเต็มแล้วเพลงที่แนะนำเข้ามาล่าสุดเพลงอะไรหน่อยที่เราไม่ทันแน่
1: ข
0: ๆค
1: อ
0: ุ
1: ง
0: ณเรืองใจ
1: คุณ
0: ไ
1: เ
0: ห
1: ร
0: ม
1: ืองใจเนี่ยเพลง
0: ต้องเป็
1: อ
0: น
1: ย่า
0: คราาวหน้า
1: อย่าลืมขันนะคะ
0: อย่าลืมฉันที่ร้องว่าอะไรนะแว้นประดับเรือนแว้นวงน้อยอะไรคนเนี้ย
1: เหรอ
0: ใช่ป่าว
1: ไม่รู้
0: ใช่
1: อ
0: ใช
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ค
0: อย
1: ุ
0: ่
1: ณ
0: า
1: เอ
0: ลืมฉัน
1: กสินแล้วก็คุณเลิฟวัชราพรเนี่ยเขาส่งดาวให้เราหนึ่งร้อยด้วง
0: โอ้
1: ขอบพระคุ
0: ข
1: ณ
0: อบ
1: ม
0: คุณ
1: าก
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: แล้วเขาส่งกันยังไงก็ไม่รู้
1: นั่น
0: ไม่
1: ส
0: เข
1: ิ
0: ้าใจอ่ะ
1: แล้วก็
0: ว่าจ่ายตังค์ยังไง
1: แล้วก็คุณเอกสินนี่เขาบอกว่าแชร์เป็นสาธารณะให้แล้วครับขอบพระคุณนะคะหลายๆท่านที่แชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณอรุณธดีก็ขอเพลงตับดันพี่นาฏพี่นาฏก็ไม่ได้พูดอะไรเนี่ยก็ส่งมานะพี่นาฏอ่ะมีหลายๆท่านนะที่อ่ะน้องไรเดอร์เราคุณมานพบุญมานะยังไม่มาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหลายท่านบอกจำเสียงพี่อ้อยวิภาได้นะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วกันวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันวันนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงไอ้เรื่องของอุปกรณ์พยุงข่าวกันหน่อยดีกว่านะพี่อ้อยนะเพราะว่าอันนี้มันก็สำคัญกับชีวิตเหมือนกันนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตล่ะอ่ะก็ต้องเวลาเราออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวข่าวโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นนะคะแถมฟรีให้อีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทร02-1143990นะคะ02-1143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะฟังเพลงนั้นต่อไหมพี่อ้อย
0: ดีค่ะแนะนำเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้จะเปิดให้ฟังแล้ว

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
0: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
3: ตะร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: ั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: เวลาก็กระชั้นชิดนะคะตอนนี้ก็เพลงสวยจริงรักจริงที่เปิดไปมีดวงใจยังคอยลมจ๋าลมจ๋าว่าไง
1: ค
0: ะ
1: ค่ะลมจ๋าเนี่ยเขียนไว้ว่าคุณพรพี่ลมแต่พอดีช่วงของเราเปิดเพลงลูกกรุงนะคะพี่อ้อยก็เลยเลือกเพลงสัญญาให้
0: เป็นเพลงนะคะชื่อเดียวกันฟ้าครุ้มฝนปกกระต่ายว่าเวกิเลสมนุษย์นะคะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายสำหรับน้องมานพบุญมานะนะคะคุณศิลาเมฆคุณณชาตินะคะคุณสุเดียนจันทาคุณไพดินคุณชีวิตต้องทนและคุณยายพอเพียงค่ะเดี๋ยวเราคงต้องพักกันช่วงนี้ก่อนนะพี่อ้อย
0: เชิญลาพักฟังข่าวพักแก้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่

0: FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เพชรบุรีมีผู้เสียชีวิต8รายได้รับบาดเจ็บกว่า30รายญาติทยอยตรวจ DNA พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลส่วนคนขับรถโดยสารได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกที่ลำตัวส่วนล่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลล่าสุดแจ้งข้อหากับคนขับรถไฟ1ข้อหาบรรยากาศการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุหลังเกิดโศกนาฏกรรมกลับเข้าสู่สภาวะปกติเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เปิดการจราจรแล้วมีประชาชนวางดอกไม้แสดงความอาลัยขณะที่พบว่าคนใช้รถเคารพกฎมากขึ้นไม่ฝ่าไม้กั้นและทับรางรถไฟชัชชาติสิทธิพันธ์ประกาศลาออกผู้ว่ากทม.พรุ่งนี้เพื่อเตรียมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเขมรเหิมนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยด้านชายแดนสระแก้วกว่า10ไร่วอนรัฐสร้างกำแพงกั้นวันเสียพื้นที่เพิ่มทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ12นาฬิกานะคะพบกันกับเรา2คนคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาธนะธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยกับข่าวภาคเที่ยงในวันนี้ค่ะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2000ขออภัยค่ะพฤษภาคม2569นะคะวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รถประจำทางชนกันกับรถไฟจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะคะซึ่งตัวเลขสรุปล่าสุดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 15:40 นาทีของเมื่อวานนี้เป็นรถขบวนรถไฟสินค้าต้นทางจากจังหวัดฉะเชิงเทราปลายทางบางซื่อค่ะพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206เส้นทางเมกะบางนาบางเขนบริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีค่ะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์มักกะสันส่งผลทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิต8รายได้รับบาดเจ็บกว่า30คนค่ะยังมีเคสผู้ป่วยสีเหลืองและสีเขียวรวม25รายด้วยกันนะคะขณะที่บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพบว่าเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกู้ซากของรถเมล์และรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืนผิวการจราจรได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะนำหัวรถจักรมาเคลื่อนย้ายหัวรถไฟที่เกิดเหตุและโบกี้ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่ไปยังโรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันส่วนรถประจำทางสาย206ได้ย้ายไปที่อู่พระราม9ซึ่งการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเป็นที่เสร็จสิ้นเมื่อคืนนี้ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครมาทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณจุดเกิดเหตุที่เป็นรอยไหม้เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทั้งทางรถไฟแล้วก็ผิวถนนโดยขยะจำนวนมากที่พบเป็นเศษรถเศษเหล็กที่ถูกเผาไหม้และทีมข่าวก็ยังสังเกตเห็นนะคะว่ามีดอกไม้มีดอกพวงมาลัยค่ะได้วางเอาไว้ในจุดเกิดเหตุซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นดอกไม้ที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตนำมาวางไว้ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวเรื่องของการจราจรในช่วงที่ผ่านมานั้นพบว่าตอนนี้ยังไม่พบมีการฝ่าไม้กั้นของผู้ใช้รถใช้ถนนการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนและทางรถไฟมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและกฎการจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำรอยได้ในอนาคตนะคะอย่างคนที่ขับเส้นทางผ่านตรงนี้เป็นประจำค่ะผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยนะคะคุณชาวพิชานค่ะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ได้นำดอกกุหลาบสีขาวมาวางเพื่อแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์นี้เพราะสะเทือนใจเป็นอย่างมากค่ะที่ผ่านมาพบเห็นการฝ่าไม้กั้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณเตือนบ่อยครั้งคิดอยู่เสมอว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นสักวันแล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะพอทราบข่าวเมื่อวานนี้นอนไม่หลับนะคะรู้สึกสลดใจเช้าวันนี้จึงได้นำดอกกุหลาบสีขาวมาแสดงความอาลัยค่ะส่วนเรื่องคดีความค่ะได้มีการ

0: แจ้งข้อหากับคนขับรถไฟข้อหากระทำการโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆและการแจ้งข้อหากับบุคคลอื่นรอรวบรวมหลักฐานและคำให้การของพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายอยู่ที่สน.มักกะสันเพื่อรอพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องของการสอบปากคำเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟมีรายงานว่าได้คุมตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ต้องดูรายละเอียดนะคะว่าปฏิบัติไปตามระเบียบหรือไม่ขณะที่คนขับรถโดยสารประจำทางค่ะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกบริเวณลำตัวส่วนล่างตำรวจต้องรอให้อาการดีขึ้นก็จะดำเนินการสอบปากคำเพิ่มเติมยังไม่มีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากที่พยาประการไทยเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ระบุว่ารถโดยสารประจำทางค่ะมีพ.ร.บ.คุ้มครองครอบคลุมค่าเสียหายทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและทางผู้บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยทั้ง4โรงพยาบาลแล้วนะคะขณะที่ในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตค่ะการยืนยันตัวบุคคลผู้สูญหายตอนนี้มีทางญาติค่ะเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชนะคะสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว5รายด้วยกันมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมกับสถาบันนิติเวชอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แนวทางการตรวจ DNA สามารถดำเนินการได้เมื่อมีญาติสายตรงอย่างเช่นพ่อแม่หรือบุตรเดินทางมายืนยันข้อมูลค่ะ
1: ด้านรัฐบาลขอความร่วมมือหยุดแชร์ภาพเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่หรือว่าส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อออนไลน์เนื่องจากว่าภาพลักษณะดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวก็ควรจะเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ขสมก.นะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่ออุบัติเหตุดังกล่าวนะคะย้ำว่าจริงใจรับผิดชอบเยียวยาสูงสุดค่ะโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทุกคนขสมกตระหนักดีว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและขสมกพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุดตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นภายหลังจากเกิดเหตุนะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมกและคณะผู้บริหารองค์กรได้ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเพื่อร่วมบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิดโดยได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาลและตำรวจเพื่อเร่งนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนที่สุดนอกจากนี้ขสมกยังได้ร่วมจัดระบบขนถ่ายผู้โดยสารตกค้างณสถานีหัวลำโพงเพื่อนำส่งไปยังปลายทางอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ขสมกก็ยังได้ประสานร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยตำรวจและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างครบถ้วนพร้อมสั่งการให้ประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะก็คือกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

0: กรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทค่ะสำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะขสมก.ก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากมาตรการเยียวยาเร่งด่วนแล้วขสมก.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อทบทวนและตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทางเดินรถของขสมก.ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลอีก5จังหวัดก็คือนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมควบคู่ไปกับการกวดขันวินัยของพนักงานขับรถขสมก.ทุกคนอย่างเข้มงวดที่สุดค่ะ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะมีทางฝั่งของผู้การนิติเวชค่ะเปิดเผยความคืบหน้าของการพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อรถเมย์ชนรถไฟนะคะว่ามีญาติเข้าเก็บ DNA แล้วจำนวนกี่ครอบครัวค่ะแล้วก็สามารถยืนยันรายชื่อได้ในวันไหนช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ค่ะทางผู้การนิติเวชเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากเหตุการณ์รถเมชนกับรถไฟนะคะโดยพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้กระบวนการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตและตรวจอัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้วค่ะเหลือเพียงรอการตรวจ DNA และรอญาติเข้าเก็บตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบร่างของผู้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถระบุตัวบุคคลด้วยสายตาได้ทั้งลายนิ้วมือถูกทำลายฟันบางส่วนเสียหายจากความร้อนทำให้การตรวจพิสูจน์ต้องอาศัย DNA เป็นหลักค่ะแต่ก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถตรวจพิสูจน์ได้ครบทั้งหมดผู้เสียชีวิตมี8ร่างชิ้นส่วนมนุษย์อีก3ชิ้นส่วนค่ะอยู่ระหว่างการรอตรวจพิสูจน์ DNA และก็คาดว่าจะทราบผลภายในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันญาติของผู้สูญเสียเริ่มทยอยเดินทางมาเก็บ DNA แล้ว4ครอบครัวแต่ก็ยังไม่ครบทั้งหมดนะคะหากญาติเข้ามาให้ตัวอย่างด้วยความรวดเร็วก็จะสามารถเปรียบเทียบผลยืนยันตัวบุคคลได้เร็วก็คาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ในวันพรุ่งนี้จากนั้นค่ะจะส่งตรวจให้กับพนักงานสอบสวนส่งผลตรวจให้กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันดำเนินการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการก่อนมอบร่างคืนให้กับทางครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะส่วนชิ้นส่วนมนุษย์อีก3ชิ้นส่วนที่พบในจุดเกิดเหตุนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นของผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างเนื่องจากสภาพร่างไม่สมบูรณ์ทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามต้องรอการตรวจ DNA เพื่อยืนยันอีกครั้งซึ่งทางสถาบันนิติเวชวิทยายืนยันว่าญาติสามารถมาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ทุกวันเพื่อเร่งกระบวนการตรวจพิสูจน์ให้เร็วที่สุดแม้ว่าการตรวจครั้งนี้จะมีความยากจากบาดแผลไฟไหม้อย่างรุนแรงแต่ก็ยังสามารถใช้ DNA เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลได้อย่างครบถ้วนค่ะ
0: ไปตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ที่กัมพูชาเนี่ย ชาวกัมพูชานะคะนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยด้านชายแดนจังหวัดสระแก้วกว่า10ไร่ค่ะซึ่งชาวบ้านฝั่งไทยก็วอนรัฐเร่งสร้างกำแพงกั้นนะคะหวั่นจะเสียพื้นที่เพิ่มเติมโดยชาวบ้านพื้นที่อ่างศิลาและบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วออกมาร้องเรียนนะคะว่ามีกลุ่มชาวเขมรเนี่ยนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยบริเวณแนวชายแดนหลักเขตแดนที่

0: 48-49ใกล้แนวเส้นสีแดงพื้นที่อ้างสิทธิ์กว่า10ไร่ค่ะก็สร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าของพื้นที่และชาวบ้านละแวกดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นการรุกล้ำอธิปไตยและละเมิดข้อตกลงพื้นที่ชายแดนที่มีอยู่เดิมซึ่งหลังได้รับแจ้งทางทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่1205ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งให้ชาวเขมรหยุดดำเนินการไถนาและให้นำรถไถออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาโต้ฝ่ายไทยค่ะบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยชาวเขมรใช้ประโยชน์มานานแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจึงแสดงภาพถ่ายแนวเส้นสีแดงรวมถึงข้อมูลพิกัด GPS ซึ่งก็ยืนยันชัดเจนว่าจุดที่มีการไถนาอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยและเกินแนวพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง MOU 43จึงสั่งให้ยุติการดำเนินการทันทีค่ะแม้ว่าเหตุการณ์จะยุติลงชั่วคราวนะคะแต่ชาวบ้านก็ยังรู้สึกไม่สบายใจและหวั่นว่าจะเกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ราบโล่งไม่มีรั้วหรือว่าสิ่งกีดขวางที่ชัดเจนทำให้สามารถเดินทางข้ามไปมาได้ง่ายสำหรับเส้นสีแดงที่ชาวบ้านพูดถึงนะคะก็เป็นแนวพื้นที่ที่กัมพูชาใช้อ้างสิทธิ์เขตแดนบางส่วนซึ่งตามข้อตกลง MOU 43ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวควรเป็นพื้นที่ว่างรอการเจรจาระหว่าง2ประเทศและไม่ควรมีประชาชนจากทั้ง2ฝ่ายเข้าไปใช้ประโยชน์หรือว่าทำกินในพื้นที่แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็กลับมีชาวเขมรพยายามเข้ามาทำการเกษตรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณบ้านอ่างศิลาไปจนถึงบ้านป่าไร่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับอ้างว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองทำให้เกิดข้อพิพาทกับชาวบ้านไทยมาโดยตลอดซึ่งชาวบ้านก็ร้องเรียนเรื่องนี้มานานแล้วนะคะวันนี้ทหารไทยก็เข้ามาตรวจสอบก็พบว่ามีการไถเกินเส้น MOU 43เข้ามาฝั่งไทยจริงพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐสร้างกำแพงหรือว่าแนวป้องกันที่ชัดเจนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ราบไม่มีรั้วกั้นเขมรจะเข้ามาตอนไหนก็ได้ชาวบ้านก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงตลอดนอกจากนี้ก็ยังเป็นช่องทางเสี่ยงต่อปัญหาความมั่นคงทั้งการลักลอบขนสินค้าเถื่อนการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงค่ะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะได้ไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระหว่างเตรียมออกวิ่งตรวจงานซิตี้รันช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้นะคะแล้วก็ชี้แจงถึงประเด็นว่าลาออกหรือไม่สรุปแล้วนะคะผู้ว่าชัชชาติยืนยันค่ะว่าจะมีการลาออกในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นเพราะว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาแสนดีค่ะบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทนอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้และจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วงที่มีการหาเสียงก็จะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆค่ะส่วนกระแสข่าวการลาออกอาจจะทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสกเป็นคนละวันกันแล้วมีการสิ้นเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือกับผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งยังคงเป็นวันเดียวกันค่ะเพราะว่าระหว่างวาระห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นจึงไม่ได้สิงงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขออย่าลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกำหนดเอาไว้นะคะ 12:18 นพักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีค่ะช่วงนี้หลายโรงเรียนก็เปิดเทอมกันไปแล้วนะคะแล้วก็ในวันจันทร์นี้ก็จะมีเปิดเพิ่มเติมอีกหลายโรงเรียนเช่นกันก็น่าจะเปิดกันครบแล้วค่ะโดยทางนิด้าโพได้เปิดผลสำรวจนะคะชี้ว่าผู้ปกครองค่ะเร่งจี้ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก้เหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษาแล้วก็เรียนหนักนะคะแต่ว่าใช้ในชีวิตจริงไม่ได้พร้อมกับเร่งผลักดันเรียนฟรีก็ต้องเรียนฟรีจริงด้วยไม่

0: มีค่าใช้จ่ายแฝงซึ่งทางนิดาโพนะคะได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความหวังเปิดเทอมใหม่2569เสียงสะท้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับภารกิจแก้ความเหลื่อมล้ำจากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้แก่ลูกหลานได้ก็พบว่าร้อยละ 41.45 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 29.7ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 17.25 ระบุว่าเชื่อมั่นมากเช่นมั่นใจว่าโรงเรียนในปัจจุบันดูแลและสอนเด็กได้ดีร้อยละ 11.53 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลยเช่นต้องพึ่งพาการเรียนพิเศษหรือว่าดิ้นรนด้วยตัวเองเป็นหลักทางด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสามารถพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นทำงานเป็นและใช้ชีวิตได้ในโลกยุคใหม่ก็พบว่าร้อยละ 46.41 ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาร้อยละ 33.89 ระบุว่าไม่ค่อยดีเช่นเน้นแต่การท่องจำเอาไปใช้จริงในการทำงานไม่ได้ร้อยละ 10.99 ระบุว่าทำได้ดีมากเช่นเด็กเรียนจบมาพร้อมทำงานและใช้ชีวิตและร้อยละ 8.40 ระบุว่าไม่ได้เลยเช่นเรียนตามระบบไปอย่างนั้นไม่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่สำหรับเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กก็พบว่าร้อยละ 35.04 ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพก็คือโรงเรียนใกล้บ้านคุณภาพไม่ดีเท่ากับโรงเรียนดังในเมืองรองลงมาร้อยละ 24.50 ระบุว่าเด็กเรียนหนักแต่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันไม่ได้ร้อยละ 23.59 ระบุว่าความปลอดภัยและสุขภาพจิตของเด็กในโรงเรียนเช่นการกลั่นแกล้งยาเสพติดและความเครียดและร้อยละ 15.95 ระบุนะคะว่าภาระงานของครูที่เยอะเกินไปจนครูไม่มีเวลาสอนหรือว่าดูแลเด็กอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริงภายใน1ปีก็พบว่ามากที่สุดนะคะ 35.42 ร้อยละบอกว่าเรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ใช่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงรองลงมาร้อยละ 13.51 ระบุว่ายกเลิกโครงการซ้ำซ้อนลดภาระงานเอกสารของครูร้อยละ 12.29 ระบุว่าปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะเตรียมความพร้อมเด็กสู่โลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและร้อยละ 9.08 ระบุว่าจัดสรรงบประมาณการศึกษาตามความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลค่ะ
1: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่นายกรัฐมนตรีได้มีการคุยกับเจ้าสัวค่ะผู้ประกอบการต่างๆนะคะทางนักวิชาการก็วิเคราะห์ออกมาค่ะว่าในการเปิดทำเนียบรัฐบาลหารือกับภาคธุรกิจนั้นคือความพยายามในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนค่ะโดยรองศาสตราจารย์โอรันถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นว่าสังคมไม่ควรมองเพียงภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ควรมองให้ลึกไปถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐกำลังพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเพราะตอนนี้โลกไม่เหมือนเดิมทั้งสงครามเศรษฐกิจการแข่งขันด้านเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นห่วงโซ่อุปทานโลกที่เปลี่ยนทิศการแข่งขันดึงดูดการลงทุนล้วนกดดันเศรษฐกิจไทยโดยตรงค่ะซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดพื้นที่คุยกันกับภาคธุรกิจไม่ได้เพียงแค่ล้อมวงคุยกับเจ้าสัวแต่คือความพยายามดึงทุกส่วนเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันแก้แล้วร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศแล้วรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เพียงลำพังเพราะเศรษฐกิจจริงอยู่หน้างานอยู่ในภาคการผลิตการลงทุนตลาดแรงงานการแข่งขันระหว่างประเทศภาคเอกชนสัมผัสปัญหาเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดค่ะการเปิดพื้นที่สะท้อนข้อเท็จจริงจึงทำให้รัฐได้เห็นปัญหาจากเศรษฐกิจจากของจริงไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขบนกระดาษเท่านั้นซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นการที่รัฐยอมทุนแต่เป็นความสัมพันธ์แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ารัฐต้องอาศัยองค์ความรู้ประสบการณ์ศักยภาพการลงทุนของภาคเอกชนขณะที่ภาคเอกชนค่ะก็ต้องการอาศัยเสรีภาพนโยบายและกลไกสนับสนุนจากภาครัฐเช่นเดียวกันไม่ใช่การเอาใจในทุนแต่คือการทำให้ทุกภาคส่วนเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในภาพรวมเป็นการสะท้อนแนวคิดบริหารแบบร่วมมือที่รัฐทำหน้าที่ประสานพลังทุกภาคส่วนมากกว่าใช้อำนาจสั่งเพียงแค่ฝ่ายเดียวเพราะเอกชนถือว่าเป็นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ ของจริงค่ะในด้านการลงทุนเทคโนโลยีกฎระเบียบต้นทุนและอุปสรรคในการแข่งขันขณะเดียวกันค่ะอาจารย์โอรันยังมองว่ารัฐบาลต้องระวังไม่ให้เวทีลักษณะนี้ถูกมองเป็น

0: ื้นที่เฉพาะของนายทุนขนาดใหญ่เพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังขับเคลื่อนด้วย SME ค่ะผู้ประกอบการท้องถิ่นสตาร์ทอัพภาคแรงงานภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจโดยตรงเช่นเดียวกันหากว่ารัฐบาลเปิดพื้นที่รับฟังอย่างครอบคลุมทั้งทุนใหญ่ SME ผู้ประกอบการท้องถิ่นแรงงานภาคประชาชนก็จะทำให้นโยบายเศรษฐกิจมีความสมดุลและตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: มูลนิธิพฤษภาประชาธรรมคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และกรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาคมประชาธรรมนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาได้บรรจุอัฐินายสุทธิศักดิ์ผลแก้ววีรชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี2535เพิ่มเข้าไปในอนุสรณ์สถานอีก1รายจากนั้นก็เป็นการกล่าวสดุดีวีรชนของตัวแทนฝ่ายต่างๆเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์พฤษภาประชาคมประชาธรรมค่ะ
0: มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเกิดเหตุรถยนต์พุ่งชนคนเดินถนนที่เมืองโมเดนาทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนในส่วนนี้อาการสาหัสถึง4คนค่ะโดยวงจรปิดนะคะจับภาพได้ขณะที่รถยนต์แล่นด้วยความเร็วถึงกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งผ่าน4แยกบนถนนสาย1ในเมืองโมเดนาก่อนที่เครื่องยนต์จะจงใจขับปีนขึ้นไปบนฟุตบาทและพุ่งชนฝูงชนอย่างรุนแรงค่ะเห็นว่าหลายคนถูกรถยนต์จนล่างกระเด็นนะคะนอกจากนั้นค่ะคนขับได้เปิดประตูรถลงมาพร้อมกับกอดแกว่งอาวุธมีดพยายามจะหลบหนีพลเมืองดีกลุ่มหนึ่งช่วยกันไล่ตามจนสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการขัดขวางพยายามแย่งมีดจากคนร้ายด้วยเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและชาวโปแลนด์ในจำนวนนี้อาการสาหัสถึง4คนมีรายงานว่ามีผู้หญิง1คนถูกรถอัดก๊อปปี้ติดกับกระจกร้านค้าอย่างรุนแรงแพทย์ต้องดำเนินการผ่าตัดขาทั้ง2ข้างเพื่อรักษาชีวิตค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย30ปีเศษเป็นชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกอยู่ที่โมเดนาปัจจุบันตกงานแต่ไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตตั้งแต่ปี2022ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องผลการตรวจร่างกายค่ะเบื้องต้นไม่พบว่าคนร้ายเสพสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ด้านนายกรัฐมนตรีจอร์เจียโมโลนีของทางอิตาลีนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน X แสดงความห่วงใยส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวกล่าวขอบคุณพลเมืองดีที่ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างกล้าหาญและสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างทันท่วงทีตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงค่ะกำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจอย่างแท้จริงและยังไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงกลุ่มแนวคิดสุดโต่งหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายค่ะ
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงข่าวจับกุมโมฮัมหมัดบาเคอร์ซาอัดดาวูดอันซาอาดีชาวอิรักได้ที่ตุรกีนะคะก่อนจะถูกนำตัวมาขึ้นศาลที่สหรัฐในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายรวม6กระทงรวมทั้งประสานงานหรือสนับสนุนการโจมตีและการพยายามก่อเหตุเกือบ20ครั้งทั่วยุโรปและสหรัฐพนักงานอัยการสหรัฐระบุว่าอันซาอาดีเป็นสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธคาทาอิบอิสปเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทางด้านทนายความจำเลยก็ระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของคดีเตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปและแสดงความกังวลเรื่องของการควบคุมตัวในอันซาอาดีค่ะ
0: อาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าการสังหารผู้นำของกลุ่มฮามาสถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงสะท้อนถึงความล้มเหลวของผู้เป็นคนกลางที่ไม่สามารถบังคับให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข่าวโดยกองทัพอิสราเอลนะคะว่าสังหารอิสอันดินอัลฮัดดาดจากการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์นับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของกลุ่มฮามาสที่ถูกอิสราเอลสังหารตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐสนับสนุนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยฮัตตาร์ดค่ะซึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำปีกติดอาวุธของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาหลังอิสราเอลได้สังหารโมฮัมหมัดซินวาเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบต่อการฆาตกรรมลักพาตัวและการทำร้ายพลเรือนรวมถึงทหารอิสราเอลหลายพันคนค่ะ

0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-637

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: เมื
1: ่อคุณขวัญเชิญ
0: อ๋อได้เลยค่ะอาจารย์คะจะถามอาจารย์ว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะวันศุกร์ที่15พฤษภาคมเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาเชิญเจ้าสัวในประเทศไทยในภาคเอกชนเนี่ยนะคะไปพูดคุยก็คือในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้รับเชิญพระรับเชิญไปนะคะก็คือเจ้าสัวธนินทร์ เจรวนนท์ค่ะประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมเสนอแนวทางความคิดเห็นด้วยนะคะโดยที่คุณธนินทร์นะคะบอกว่า

0: ประเทศไทยยังมีโอกาสมหาศาลท่ามกลางวิกฤตโลกเลยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็อาหารซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันบนดินอย่างที่สร้างได้โดยไม่รู้จบเลยซึ่งตรงนี้นะคะทางคุณธนินทร์เนี่ยก็เสนอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งลงทุนระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและการยกระดับเกษตรกรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะแล้วก็พลิกเศรษฐกิจฐานรากมาสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศในระยะยาวซึ่งคุณธนินทร์นะคะก็บอกว่าประเทศไทยมีจุดแข็งโดยเฉพาะเรื่องของภูมิอากาศแสงอาทิตย์แล้วก็ศักยภาพด้านการเพาะปลูกแต่ปัญหาหลักของเกษตรกรไทยก็คือเรื่องน้ำอาจารย์แล้วก็หากว่ารัฐบาลลงทุนเกี่ยวกับระบบชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำกระจายน้ำเข้าถึงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศเนี่ยเหมือนเคยพัฒนาไฟฟ้าแล้วก็ถนนมาก่อนหน้านี้ที่เข้าถึงทุกหมู่บ้านเหมือนในอดีตเนี่ยจะสามารถยกระดับผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็จากประสบการณ์ของคุณธนินทร์โดยตรงเนี่ยหากมีน้ำเกษตรกรก็สามารถเพาะปลูกได้ถึง3ครั้งต่อปีและหากยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตต่อไร่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง5เท่าก็ได้ค่ะอันนี้เจ้าสัวธนินทร์ก็ให้มุมมองไว้ว่าจริงๆแล้วประเทศเราก็ร่ำรวยนะร่ำรวยน้ำมันบนดินอาจารย์อ้วนอาจารย์พ้นค่ะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็สอดคล้องกับแนวทางของอาจารย์นะเพราะเท่าที่ขวัญจัดรายการกับอาจารย์มาอาจารย์ก็เน้นย้ำเสมอเลยเรื่องของน้ำการสร้างอ่างเก็บน้ำอาจารย
1: ์ครับขอบคุณคุณขวัญมากที่หยิบเรื่องนี้มาคุย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าผมหยิบมาเองเนี่ยคุณขวัญหรือว่ารายการทั่วไปจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะผมไปมีเอี่ยวอะไรกับภาคธุรกิจเอกชนหรือเปล่าอะไรนี้นะ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการนำเสนอข่าวอย่างทั่วไปเลยใช่ไหมคะ
1: ทั่วไปถูกต้องครับทีนี้อย่างนี้คุณขวัญผมเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าใครเขาเก่งใครเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยต้องฟัง
0: ค่ะ
1: อะไรที่ตามอย่างเขาได้โดยที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เขาเนี่ยนะก็ควรจะทำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือเก็บส่วนดีๆเนี่ยของเขามาสมัยผมหนุ่มๆ นะครับเวลาเสียธนินทร์เจรวนนท์พูดอะไรสักอย่างทางทีวีเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมมีเพื่อนทำงานอยู่บริษัท CP เนี่ยเรียกว่าประมาณเบอร์สามเบอร์สี่อ่ะ
0: ค่ะ
1: ตำแหน่งนะผมจะต้องบอกเพื่อนผมบอกเฮ้ยบอกให้ช่วยส่งวิดีโอเทปที่เสียพูดให้ดูหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และทุกครั้งที่ท่านพูดผมจะต้องเอามาดูนะแล้วก็เอามาฟังว่าท่านมีวิธีคิดอะไรยังไงบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับถ้าเกิดท่านพูดตามสคริปต์นะ
0: แต่ตามไม่ล่ะอาจารย
1: ์แต่ก็เคยมีพลาดบ้างอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมใครทำสคริปต์อะไรเป็นอย่างนี้เขาบอกให้นอกสคริปต์บางทีก็พลาดได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้มาจำเนียเต็มท่าหรอก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เรื่องนี้ผมก็จะถามคุณขวัญแล้วก็แฟนรายการทั่วประเทศว่าอะไรเป็นตัวกำหนดที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องน้ำเท่าที่ควรที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับก่อนที่กรุงเทพจะมีรถไฟฟ้าเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผมพูดที่ 100.5 นี่แหละผมบอกระหว่างเอางบประมาณมาสร้างรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมากมายมหาศาลแล้วคนใช้ได้แค่กลุ่มเดียวเนี่ยผมจะเอางบเนี่ยไปสร้างเรื่องน้ำทั้งประเทศแล้วกรุงเทพจะหลวมเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และกรุงเทพจะหลวมเองแล้วไม่ต้องสร้างรถไฟฟ้าก็ได้แต่เอาละไม่เป็นไรเพราะวันนี้มันสร้างแล้วแต่เมื่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วที่เราบอกว่าจะทำให้การจราจรไม่ติดขัดนะ
0: ค่ะ
1: จริงไหม
0: ก็ยังติดเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ให้ work from home ก็ยังติดเหมือนเดิม
1: ใช่นั่นแปลว่าอะไร
0: แปลว่าคนก็ไม่เลือกที่จะใช้บริการสาธารณะหากว่าคนคนนั้นมีรถยนต์ส่วนตัวอาจารย
1: ์เพราะเราไปปล่อยเราไปส่งเสริมธุรกิจรถยนต
0: ์ค่ะ
1: แล้วเราจึงไม่ยอมทำเขาเรียกว่าระบบขนส่ง

0: มวลชน
1: ค่ะ
0: ถ้ามีระบบขนส่งมวลชนแล้วมันต้องมีคำว่าครบวงจรคำว่าครบวงจรเนี่ยก็คือคำที่บริษัท CP เนี่ยเขาเป็นคนพูดคำนี้มาก่อนใคร
1: ค่ะ
0: ว่าธุรกิจครบวงจรนะครับตอนแรกคนก็ไปมองเขาเป็นเสือสางมองไม้จะเอาเปลือกจะนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่มองอย่างนั้นเลยผมกลับมองว่าเฮ้ยคำนี้มันเป็นคำที่จะสร้างระบบทุกอย่างถ้าเรามีคำว่าครบวงจรเหมือนวันนี้จะสร้างรถไฟฟ้ามาขอแฉลบนิดหนึ่งนะ
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: เราสร้างรถไฟฟ้ามาแต่คุณขวัญลองนึกดูว่าคุณขวัญออกจากบ้านมากว่าจะมาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยคุณขวัญจะมาไง
1: ขวัญต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะอาจารย
0: ์โอเคปัจจุบันมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหรือไม
1: ่
0: ค่ามอเตอร์ไซค์ออกมามันเท่ากับค่ารถไฟฟ้าไหม
1: ไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยขวัญนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างนั่งตามแพลตฟอร์มต่างๆพวก Grab หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะจ๊ะซึ่งช่วงเวลาในการที่เขาให้บริการถ้ารถติดก็ราคานึงถ้ารถไม่ติดก็อีกราคานึงความคือราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราใช้บริการค่ะ
0: เห็นมั้ยครับนั่นหมายความว่าไม่มีมาตรฐานเรื่องราคาเลยใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: ตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียระบบถ้าเราบอกว่าเราจะทำรถไฟฟ้าคุณก็ไม่ต้องคุณต้องไม่ทำเฉพาะรถไฟฟ้าคุณก็ต้องทำรถไฟฟ้าคุณก็ต้องมีระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็กเข้าไปเหมือนอย่างที่ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีรถไฟฟ้าวิ่งวนอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นะคือมันต้องครบวงจรอะที่ผมพูดทั้งหมดเพื่อคำว่าครบวงจรทีนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องน้ำเนี่ยผมเคยคุยกับอดีตรัฐมนตรีเขาบอกวันนี้เราทำระบบชลประทานเนี่ยยังถือว่าขาดอีกเยอะแต่เราทำระบบชลประทานยังไงที่จะให้มันได้ครบนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดแบบไม่ครบวงจรคำหมายผมกำลังจะบอกคุณขวัญว่าถ้าคุณจะคุยเรื่องน้ำจะคิดเรื่องน้ำก็ต้องคิดเรื่องน้ำให้ครบวงจรครบวงจรยังไงครับ
1: อ
0: ันนี้ผมจะนำเสนอกับรายการนะน้ำที่หนึ่งคือน้ำฟ้าน้ำฝนตกลงมาใช่ไหม
1: เรามีที่เก็บกักไหม
0: และมักจะตกมากบริเวณที่มีป่าไม้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือตามภูเขาเรียงเขาใหญ่ใครไปเขาใหญ่ใดเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ฝนตกนั่นหมายความว่าพอฝนตกลงมาแล้วก่อนจะไหลลงมาอย่างที่ผมเคยพูดไปมันจะต้องมีแหล่งเก็บน้ำรอบเชิงเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะรอบเชิงเขามันไม่ควรจะเป็นที่อยู่ของใครแล้วใครไม่ควรจะมาอ้างมันก็ควรจะเก็บน้ำเอาไว้ตรงนั้นและน้ำจากน้ำฝนก็จะมากลายเป็นน้ำผิวดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น้ำผิวดินวันนี้ได้น้ำลำคลองตื้นเขินนี่ผมก็นึกเสียใจอยู่นิดหนึ่งเพราะเรานำเสนอเรื่องใครจะมาขุดให้ดินเขาไปเลยเราได้น้ำมาแทนก็ปรากฏว่าเท่าที่ตามข่าวไม่ขุดตามแบบขุดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายหร
1: ือ
0: จะเหตุเกิดแถวๆปราจีนบุรีหรืออะไรนี่แหละ
1: นะ
0: นั่นก็คือว่าพอเราจะคิดตามเรื่องน้ำการที่ทำให้แม่น้ำตายเป็นแม่น้ำเป็นคุณขวัญเห็นไหมตอนนี้มีข่าวคนเลี้ยงปลาทับทิมคนเลี้ยงปลาทับทิมตายปลาตายเยอะแยะเพราะอะไรครับเพราะตลอดลำน้ำเต็มไปด้วยผักตบชวาพอจะปาผักตบชวาเอายาฆ่าหญ้าไปฉีดถามว่าผักตบชวาตายไหมตายแต่น้ำมันจะเน่ามากเห็นไหมครับและปลาทับทิมเป็นปลาที่ต้องเลี้ยงในที่น้ำไหลเพราะน้ำนี่มันก็ไม่ชอบอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นี่พอมาเป็นน้ำผมกำลังพูดถึง

0: ผิวดินนอกจากแม่น้ำลำคลองหนองบึงผมก็ใช้คำว่าแก้มลิงส่วนตัวคำว่าแก้มลิงนี่รัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงพูดไว้นะฮ
1: ะ
0: คำว่าแก้มลิงเด็กรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจว่าทำไมแก้มลิงคือลิงเวลามันกินกล้วยมันไปตุนไว้ที่ข้างแก้มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเราก็ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยขุดบ่อนะโดยที่วัดครึ่งหนึ่งตำราครึ่งหนึ่งที่เราเคยพูดท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้พอครึ่งพอน้ำบางคนบอกว่าเอ้ยขุดได้ยังไงขุดก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันได้เก็บน้ำถ้าไม่เก็บไม่สามารถเก็บกับน้ำไว้ได้ตลอดเราก็เรียกว่าตรงนั้นเป็นธนาคารน้ำคือเราไม่ปล่อยให้น้ำฝนเนี่ยไหลทิ้งลงทะเลไปจ่ายประโยชน์นะฮะเราเก็บไว้ถ้าเก็บไว้ที่ผิวบ่อไม่ได้เราก็ให้เขาซึมลงไปข้างล่างเป็นน้ำใต้ดินนี่ถ้าบ่อเก็บน้ำไม่ได้เราก็ต้องขุดบ่อโพรงนะเอารองมาใส่หรือกลบไปสัก5-10 เมตรติดเครื่องปั๊มเราก็จะได้น้ำใต้ดินเป็นน้ำที่3เห็นไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และถ้ามันลงไม่ลึกมากเลยในบางพื้นที่อย่างกับแบ่งแสนเมื่อผมมาอยู่ใหม่ๆไม่มีน้ำประปานะบ้านผมต้องขุด
1: น้ำบาดาล
0: อยู่มุมมหาวิทยาลัยเนี่ย
1: ค่ะ
0: 45 เมตรคุณขวัญ
1: อุ้ยลึกมากนะอาจารย์แต่ว่าขวัญจำได้บ้านอาจารย์ใกล้คลองชลประทานไม่ใช่เหรอคะ
0: อันนี้บ้านข้างหลัง
1: โอ้ค่ะค่ะ
0: บ้านมุมมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลานี้จะขายแล้วเพราะไม่มีตังค์เนี่ยก็ต้องขุดน้ำบาดาลมาใช
1: ้ค่ะ
0: ก็แปลว่าสี่น้ำแปลว่าถ้าคิดจะทำเรื่องน้ำคุณก็ต้องคิดให้ครบวงจรน้ำฟ้าจะสร้างน้ำได้ยังไงจะส่งเสริมปลูกป่ายังไงพอหล่นลงมาคุณจะเก็บไว้ยังไงและน้ำใต้ดินเราจะให้ชาวบ้านหยิบมาใช้ยังไงและระบบน้ำบาดาลเหมือนตัวอย่างสำชุกมีระบบน้ำบาดาลที่จะต่อท่อไปถึงไร่นาเกษตรกรแล้วก็มีมิเตอร์สำหรับที่จะเก็บกันในราคาแบบถูกมากอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือต้องคิดให้ครบวงจรผมภูมิใจนิดหน่อยนะถ้าคุณขวัญพูดถึงบริษัทนี้คราวหนึ่งเบอร์สองรองจากคุณธนินเนี่ยมาเป็นวิทยากรที่เกษตรนะฮะมาปัดฉิมนิเทศวิจิตผมผมเป็นพิธีกรแล้วท่านก็บรรยายดีมากเลยล่ะเป็นด็อกเตอร์ท่านหนึ่งปรากฏว่าหากลับมากับเพื่อนผมท่านถามว่าเอ๊ะอาจารย์คนเมื่อกี้รู้จักไหมเพื่อนผมบอกรู้จักท่านถามว่าสนิทไหมสนิทเพื่อนบอกสนิทและท่านก็บอกว่าเชิญมาพบผมหน่อยท่านเชิญผมไปนะ
1: หาเรือเรื่องอะไรล่ะคะอาจารย
0: ์เชิญผมไปไอ้ผมก็ตกใจมากว่าระดับนี้เชิญผมไปแล้วเพื่อนผมสัมภาษณ์บอกเฮ้ยเราบอกว่าสนิทกับโบนมากนะเรื่องต้องมานะถ้าไม่มาเราหน้าแหกเลยนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกให้เราไปยังไงวันราชการบอกโบนทำเป็นต้องลาก็ลามาเลย
1: คือเพื่อนก็บอกไปแล้วว่าสนิทถ้าไม่มาก็คืออ้าวยังไง
0: ไม่ว่าสนิทไง
1: ใช่ค่ะถ้าไม่มาก็คือเพื่อนเสียหน้าเลยนะ
0: ใช่ทีนี้ผมเข้าใจการทำงานภาคเอกชน
1: ค่ะ
0: นะคำสั่งของบอสเนี่ยคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นการส่งเสริมเพื่อนด้วยผมลางานไปครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคุณขวัญผมตกใจมากนะ
1: ไปเจออะไร
0: ผมนั่งรออยู่พอท่านมาปั๊บเนี่ยท่านนั่งนะเข่าชิดนะมือเนี่ยแนบกันนะคว้าไหล่อ่ะโอ้โหผมใจจะขาดผมเลยต้องนั่งตัวหงายลงไปอีกเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าผมเยอะ
1: ค่ะ
0: และท่านก็บอกว่าที่เชิญอาจารย์มาวันนี้อยากจะเชิญอาจารย์มาจัดรายการวิทยุให้เครือหน่อย
1: อ๋อเห็นบทบาทของอาจารย์การเป็นพิธีกรในงานเมื่อตอนที่ท่านไปมอบความรู้ให้นิสิตใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็บอกว่าผมก็บอกเลยครับแล้วให้จัดเท่าไหร่ก็บอกว่าเนี่ยก็อาจารย์หาได้กี่ส

0: สถานีคล้ายๆว่าประมาณ 2-3 สถานีอะไรประมาณนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกเอ๊ะท่านครับเครือใหญ่โตขนาดเนี้ยท่านจัดแค่นี้อ่ะผมก็บอกว่าเวลาเข้าปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเขาต้องยึดสื่อให้ได
1: ้ค่ะ
0: ผมบอกว่าผมมีความเห็นว่าควรจะไปซื้อสถานีวิทยุ

0: อาจารย์ไอเดียดีมากเลยช่วยไปดำเนินการหน่อยผมให้ความคิดได้แต่ผมทำไม่ได้หรอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมจัดสถานีเดียวแล้วกันเสร็จแล้วผมก็ถามท่านว่าผมก็ได้ส่วนเสื้อมาจัดมก.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็ถามท่านว่าแล้วจะให้โฆษณาอะไรท่านก็บอกว่าไม่ต้องโฆษณาอ้าว
1: แล้วมุ่งหวังอะไร
0: ไม่โฆษณาเลยเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมไม่โฆษณาแล้วทำไงลงท้ายผมมาขอขอบคุณแล้วก็ลงชื่อเครือได้ไหมเขาบอกไม่ต้องเขาบอกทำไมอ่ะผมก็ถามว่าทำไมอ่ะครับเขาบอกว่าถ้าอาจารย์ไปใส่ว่าสนับสนุนโดยเนี่ยเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยจ้างอาจารย์มาเป็นปากเสียงพวกเรา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องการอาจารย์มาทำอย่างนั้นเขาบอกอะไรให้ผมทำยังไงเขาบอกหนึ่งถ้าเคยออกอะไรมาดีช่วยเชียร์หน่อยสองถ้าออกอะไรมาไม่ดีช่วยด่าแรงๆเลย
1: ค่ะ
0: สาม1ปีเราจะขอพบอาจารย์อาจารย์ช่วยคิดอะไรไว้แล้วเราจะขอพบอาจารย์ปีละครั้งปีละวันนี่คือนโยบายแล้วตอนนั้นผมซื้อเวลาสถานียุมกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณ12,000
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็ได้รับค่าสปอนเซอร์มา15,000ผมก็ได้ค่าจัด3,000ยุคนั้นยัง AM กันอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็จัดแล้วตอนท้ายของการสนทนาเนี่ยท่านถามผมบอกอาจารย์เราก็ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะแต่ทำไมคนเขามองเราเป็นเสือสางนางไม้หาว่าเราจะไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกเราจะแก้ยังไงดีอาจารย์ผมบอกง่ายครับเขาบอกฮะง่ายเหรอไม่ง่ายง่ายนะผมบอกง่ายใช้เวลา15 ปีท่านตกใจบอกฮะทำไมต้องรอ15 ปีเลยเหรอมันไม่ช้าไปเลยผมบอกอย่างเร็ว15 ปีเขาบอกอาจารย์ทำยังไงผมก็บอกว่าท่านมีลูกไก่ท่านมีอาหารไก่ท่านมีอาหารสัตว์ทำไมไม่ให้เซลล์เนี่ยเอาลูกไก่และเอาอาหารสัตว์บุกโรงเรียนเล่าฮัลโหล
1: ค่ะ
0: ครูให้ครูและนักเรียนเนี่ยทำเลี้ยงไก่แล้วก็เอาอาหารไก่ไปบริจาคเอาลูกไก่ไปบริจาคแล้วก็เด็กก็จะได้มีไก่มีใครเป็นอาหารกลางวันแล้วเวลาบริษัทอาจารย์มีรวยนะอาจารย์ก็ต้องเสียภาษีเยอะอาจารย์ก็เอาเงินส่วนเกินอะเอาไปให้ทุนการศึกษาเด็กโรงเรียนนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กโรงเรียนนั้นครูที่โรงเรียนนั้นก็จะอุดหนุนอาหารสัตว์ของอาจารย์โดยอัตโนมัติและที่สำคัญ15 ปีผ่านไปเด็กกลุ่มเนี้ยถ้าใครมาด่าองค์กรของอาจารย์นะเด็กพวกนี้จะเถียงแทนเพราะเขาได้เห็นคุณงามความดี
1: ค่ะ
0: ท่านบอกโอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยและที่เครือเนี่ยมีองค์กรมีองค์กรขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับผมรู้จักกับคนที่ดูแลอย่างดีองค์กรเนี้ยไม่ใช่องค์กรเขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับโฆษณาไม่ได้ทำเกี่ยวกับอะไรนะแต่จะประสานชนิดที่เรียกว่าคุยกับสื่อเนี่ยนะเขาสามารถพูดได้ว่าน้องต้องมาหรือถ้าไม่มาพี่โกรธนะเอา
1: ค่ะ
0: อันนี้คือบารมีเขาไงอันนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุที่ทำท่าจะไม่ดีอีกแล้วผมก็เรียกชวนเพื่อนมาคุยแต่ตอนหลังเลยถ้าว่ามันก็ไม่ค่อยฟังกันแล้วก็เลยไม่อยากคุยให้ฟังแล้วก
1: ็
0: แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ผมเองอ่ะไปดูแลเรื่องงบเนี่ยแล้วรายการเราก็ยุติลูกศิษย์จะทำให้เธอมา15 ปีนั้น
1: ค่ะ
0: โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าผมทำให้เธอมา
1: อ
0: ื
1: ม
0: นะฮะและตอนหลังเนี่ยเขาก็เริ่มโยนไปให้พูดเรื่องเมล็ดพันธุ์ของเขาอะไรต่ออะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: อันนี้ผมขออภัยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่

0: ผมก็ไม่รู้ว่าควรเล่าหรือไม่สมควรเล่าแต่ที่ผมเล่าไปเนี่ยวัตถุประสงค์ผมก็คือว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยในขณะทำธุรกิจก็ทำไปครับคุณขวัญรู้จักร้านสะดวกซื้อไหม
1: รู้จักค่ะอาจารย์ที่เปิด24ชั่วโมงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อนผมมาเบอร์สองเป็นผู้บริหารเบอร์สองวันหนึ่งผมก็บอกเฮ้ยไม่ค่อยได้เจอกันนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกทำไมอ่ะเองจะขายไข่ต้มเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะต้องมีคนเขาด่าเองอ่ะเขาบอกนั่นน่ะสิบ้วนเขาบอกนี่แหละถ้าเป็นเรานะถ้านายบอกเราก่อนนะนายขายไข่ต้มเนี่ยคนจะยกย่องสรรเสริญเลยเขาบอกต้องทำนายบ้วนบอกถ้าก่อนคุณจะขายไข่ต้มเนี่ยคุณต้องออกมาพูดก่อนเป็นปีว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ราคาไข่ไม่มีมาตรฐานเราจะต้องช่วยคนเลี้ยงไข่ไก่และเราจะส่งเสริมอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกด้วยการขายไข่ต้มเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกของท่านทั้งหลายต่อไปเนี่ยเราจะมีไข่ต้มขายที่นี่แต่คนที่ขายไข่อยู่นะไม่ต้องตกใจนะใครขายไข่ต้มไข่ปิ้งหน้าห้างเราเนี่ยคุณมาแจ้งเราจะเปิดให้คุณขายแข่งกับเราเลยคุณขายถูกกว่าเราก็ได้เราก็ไม่ว่าอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็บอกเพื่อนบอกเนี่ยถ้ามึงทำอย่างเงี้ยไม่มีใครด่ามึงหรอก
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเองทำถูกกฎหมายทุกอย่างถูกกฎหมายแต่กฎเกณฑ์ของสังคมเนี่ยมันต้องสร้างความยอมรับด้วยคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะการสร้างการยอมรับเนี่ยก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่ผมสอนหลานอย่างนี้นะหนึ่งหลานบอกว่าถ้าเป็นคนดีต้องเป็นยังไงปู่หนึ่ง
1: อาจารย
0: ์ยึดมั่นในกฎหมาย
1: ค่ะ
0: สองต้องแคร์กฎเกณฑ์ของสังคม
1: ค่ะ
0: สามต้องอยู่ในกฎและหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัด
1: ค่ะ
0: เนี่ยคือความหมายว่าส่วนหลานจะเป็นอะไร
1: ได้เลยค่ะอาจารย์
0: ปู่ไม่สนใจขอให้หลานเป็นคนดีก็พอแล้ว
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวค่อยมาต่อช่วงหน้านะคะช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียก่อนนะคะบ้านไหนยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารของท่านนะคะแต่ยังคงความกรอบแบบสับไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรนะคะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยำค่ะตัวหม้อก็เคลือบอย่างดีล้างง่ายนะคะไม่ต้องออกแรงขัดค่ะมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสและก็กระดาษรองทอดนะคะให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990ค่ะ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพิสูจน์หลักฐานเร่งเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์นำไปประกอบสำนวนคดีจากกรณีเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและทำให้การเดินรถในเส้นทางดังกล่าว

0: หยุดชะงักลงชั่วคราวล่าสุดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสภาพรถที่บริเวณลานจอดหน้าโรงพักหลังจากนั้นดูเรื่องกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์เบื้องต้นมีรถยนต์ยี่ห้อเล็กซัสรถสำล้อและรถจักรยานยนต์อีกประมาณ 5-6 คันส่วนรถยนต์ยี่ห้อ Honda CRV และรถยนต์ Mercedes-Benz ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเก็บร่องรอยความเสียหายเพิ่มเติมอีกครั้งพันตำรวจเอกอุรัมพรคุณเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันให้ข้อมูลว่าตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสแก่คนขับรถไฟส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเรียบร้อยแล้วอาจพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นจะเรียกเขาให้ปากคำเพิ่มเติมพบร่างชายเกยหาดในทอนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตคาดเป็นผู้กองปอนรองสารวัตรสอบสวนสภ.ท้ายเหมืองจังหวัดพังงาหลังจมหายในทะเล2วันสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: เช้าวันนี้ชาวบ้านบริเวณหาดในทอนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพบศพชายถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดใกล้ศาลพ่อตาลาโต๊ะหมู่4จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพันตำรวจตรีกรภูมิพจน์พงไพบูลย์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสาคูพร้อมพันตำรวจเอกสลานสันติศาสนกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสาคูและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยสวมกางเกงในสีดำเพียงตัวเดียวสภาพศพอืดคาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2วันโดยมีร่องรอยถลอกจากการถูกคลื่นซัดและกระแทกทรายโขดหินเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจเป็นร้อยตำรวจเอกทพันธ์ประพบอาวัชนานุกูลหรือผู้กองปอนอายุ26ปีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งสูญหายระหว่างลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดในทอนเมื่อช่วงเย็นวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางคลื่นลมแรงและคลื่นสูงกว่า2เมตรก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดพยายามเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยไว้ได้เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากโดยพบรถยนต์ของผู้สูญหายจอดอยู่บริเวณชายหาดขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตพร้อมประสานญาติเข้ายืนยันอัตลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการก่อนดำเนินพิธีทางศาสนาต่อไปสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ฉลามกัดหนุ่มวัย38ดับนอกใจฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจออสเตรเลียเผยว่าผู้ชายวัย38ปีคนหนึ่งที่ถูกฉลามกัดบริเวณนอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสียชีวิตลงแล้วนับเป็นเหตุฉลามทำร้ายคนจนเสียชีวิตเป็นรายที่2ของออสเตรเลียในรอบปีนี้จุดเกิดเหตุเป็นแนวปะการังฮอชูแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะรอดเนสห่างจากเมืองเพิร์ธเมืองเอกของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไปทางทิศตะวันตก31กิโลเมตรเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงเล่นน้ำที่เกาะรอดเนสข้อมูลสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลียระบุว่าเหตุฉลามทำร้ายคนส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้เกิดเหตุเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อปี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพ

0: ดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น Mcot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: Mcot Radio Network
2: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
5: ส่งกันมาได้นะคะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @ก็ได้ค่ะ @mcotnew นะคะสำหรับตอนนี้ก็มีทยอยส่งคำถามมาหลายคำถามแล้วเหมือนกันค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์คุยเรื่องอะไรค้างไว้นะคะ
6: คือจะเรียนคุณขวัญว่าเรื่องที่ผมคุยให้ฟังเมื่อกี้นะฮะ
5: ค่ะ
6: คือเหตุการณ์เมื่อประมาณ 35-40 ปีที่แล้วครับ
5: ค่ะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์น่ะได้ร่วมได้ร่วมทำเหมือนกับว่ารายการวิทยุกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีการให้ความรู้ด้านการเกษตรโดยที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับต้องการผลตอบแทนอะไรจากการจัดรายการวิทยุเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนแต่ว่าบอกว่าถ้าอยากจะให้มีคอมเมนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าดีก็บอกต่อแต่ถ้าไม่ดีก็ช่วยประกาศบอกว่ามันไม่ดีเพราะอะไรถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
6: คือท่านผู้บริหารเบอร์สองที่ว่าเนี่ย
5: ค่ะ
6: ท่านมองเห็นผมเป็นกระจก
5: ค่ะ
6: แต่ว่าเพราะว่าท่านคิดถูกเพราะว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาเนาะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็ขอบคุณที่อย่างน้อยเนี่ยสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้เงินมาเลี้ยงชีวิตแล้วก็ได้เงินมาทำงานจากเครือนะฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญ
5: ค่ะ
6: ตอนที่ผมเป็นอาจารย์อายุ50กว่าแล้วล่ะคือตามฟาร์มของเครือข่ายเนี่ยผมก็ไปอบรมพนักงานอะไรตามภาษาผมไปอะวันหนึ่งนะมีบริษัทขายยาสัตว์มาติดต่อเลขาผมบอกว่าต้องการเชิญให้ผมไปร่วมงานปีใหม่โดยเป็นวิทยากรแล้วก็คนติดต่อมาเนี่ยเลขาผมไม่รู้จักเขาก็บอกให้พูดงานเท่าไหร่เขาบอกชั่วโมงหนึ่งเขาบอกชั่วโมงหนึ่งแพงนะถ้า3 ชั่วโมงมาถูก
5: ทำไม

0: ราคาจานลดราคา
1: คือถ้า3ชั่วโมงเนี่ยมันพูดง่ายไง
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ชั่วโมงเดียวให้ขำด้วยให้สนุกด้วยได้สาระด้วยมันยาก
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็พูดโขไปอย่างนั้นเลขาก็บอกว่าธรรมดาอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องหรอกคุณจะเชิญอาจารย์ไปคุณมีงบเท่าไหร่ล่ะเขาบอก40,000
0: ชั่วโมงละ40,000หรือเปล่าอาจารย์ถามละเอียดหรือเปล่า
1: ใช่ชั่วโมงละ40,000
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยว่าบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมไปเอาเขาแพงขนาดนั้นเล่าเขาบอกว่าเท่าไหร่ก็สู้เหตุที่บอกเท่าไหร่ก็สู้เพราะว่าลูกค้าเจาะจงมาบอกว่างานนี้ต้องเชิญอาจารย์ไปพูดให้ได้
0: เป็นคนครบรถค่ะ
1: ไปพูดที่ระยองผมก็ไปฮะ
0: ค่ะ
1: พอพูดจบแล้วผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมเขาต้องเอาตัวผมไปให้ได
0: ้ทำไมอะคะ
1: ลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นระดับผู้จัดการฟาร์มแห่งหนึ่งบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาถามผมว่าคราวนี้ต้องการขอของขวัญอะไรเราบอกว่าให้จัดสัมมนาแล้วให้เชิญอาจารย์มาเหตุที่ต้องเชิญอาจารย์มาเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คุยตัวเองนะแต่เขาบอกว่าเขากุ้มใจนอนไม่หลับปีนี้เขาได้เป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทซีพี
0: อ
1: ้าวก็ดีแล้วไงแล้วทำไมต้องนอนไม่หลับเขาบอกว่าพนักงานดีเด่นจะมีโอกาสได้ไปกินข้าวกับเสี่ย1 วัน
0: ค่ะกดดันเลยคราวนี้
1: คือจะได้ไปกินข้าวกับเกษตรทนินเอาว่างั้นเถอะอ้าว
0: ค่ะ
1: คราวนี้เขาบอกว่าผมรู้เลยว่าถ้าผมไปกินเนี่ยเสี่ยต้องถามผมว่าคุณมีความคิดอะไรดี
0: ๆค่ะ
1: ผมยังไม่มีความคิดดีๆเลยอาจารย์เลยเรียกอาจารย์มาเนี่ย
0: โอ้
1: เนี่ยคือเหตุผลที่เขายอมจ่ายแพง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้เข้ามาพบกับผมหลังผมบรรยายเสร็จ
0: ค่ะ
1: ก็นั่งคุยกันผมก็บอกเฮ้ยถ้างั้นคำแนะนำของอาจารย์นะหรือกล้าหรือเปล่าหรือกล้าไปพูดไหมเขาบอกอาจารย์บอกมาเลยผมคิดดูก่อนว่าจะพูดหรือไม่พูดผมบอกผมแนะนำแต่คุณไม่กล้าพูดแต่ผมจะเก็บอันนี้เป็นความลับไม่เล่าให้คุณกวนฟังแต่จะไม่เล่าในที่สาธารณะ
0: ค่ะ
1: ว่าผมบอกลูกศิษย์ที่ได้พนักงานดีเด่นเนี่ยว่าให้ไปพูดกับเสี่ยว่าไง
0: ได้อาจารย์เดี๋ยวรอขวัญไปเจออาจารย์ขวัญไปถามอาจารย์หลังไม
1: ค์และผมจะเล่าให้ฟัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมบอกใบ้นิดเดียวว่าที่เครือนี้เขาเจริญเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าใครเก่งนะเขาไม่รังเกียจคนเก่งไง
0: ค่ะ
1: แต่เก่งต้องเก่งจริงด้วยนะไม่ใช่เก่งแต่ปากนะ
0: ค่ะ
1: เก่งที่ว่าเนี่ยเก่งวิชาการอย่างสมัยก่อนข้าวโพดเนี่ยนักวิชาการข้าวโพดจะอยู่ที่ไร่สวรรค์หรือสถานีวิจัยสวรรค์วาจกสิทธิ์ของเกษตรเครือที่ซื้อตัวไปหมดตั้งแต่ระดับอาจารย์ระดับคณบดีอะไรต่ออะไรไปอยู่เครือหมด
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดคำนี้คืออะไรประเทศไทยนะจะเจริญถ้าเอาอย่างเจริญโภคภัณฑ์คืออะไรไม่กลัวคนเก่ง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าบ้านเมืองเราคนเก่งถูกทำลายอ่ะ
0: ไม่ได้รับโอกาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ผมไม่ได้ว่าเก่งนะแต่ผมจะอยู่หลบๆซ่อนๆอย่าดังอย่าเด่นประเดี๋ยวเป็นภัยเพราะฉะนั้นเครือนี้คืออะไรไม่กลัวคนเก่งแต่ถ้าเก่งแต่ปากปฏิบัติไม่เป็นทำจริงไม่ได้ผังเพื่อนผมบอกว่าตอนที่ผมไปผมก็แหมกำลังห้าวตอนนั้นมีอะไรก็จะเสนอความคิดเพื่อนก็เตือนบอกว่าบ้วนคนส่วนใหญ่ที่อยู่องค์กรนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็พูดมาก
0: ค่ะ
1: นั้นตั้งแต่นั้นมาผมก็จำคำของเพื่อนนี้ไว้ว่าเฮ้ยเวลาจะเสนอความคิดอะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาอยากฟังหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ถ้าไปเจอคนบางคนในที่ประชุมบางแห่งนะผมโง่ปัญญาทึบเลยอะคุณขวัญ
0: ก็
1: ถ้าผมเจอเพราะผมเจอหน้าคนบางคนอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยอะผมจะไม่พูดเลย

0: จะไม่เสนอความคิดเลย
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าผมเสนอความคิดเนี่ยผมจะกลายเป็นเป้าอันนี้ก็รักษาตัวรอดมาจำได้แม่นเลยมีวันหนึ่งที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องดินเกี่ยวกับเรื่องดินนะตอนท้ายของการประชุมเนี่ยตอนนั้นมีอดีตนักการเมืองไปพูดถ้าผมเอ่ยชื่อมาคนทั่วประเทศรู้จักนะปรากฏว่าผมก็ฝากไว้บอกว่าผมเป็นพิธีกรนะผมฝากที่ประชุมนี้ไว้วันนี้เราคุยกันเรื่องดินแต่เรื่องดินเนี่ยไม่มีปัญหาเยอะหรอกปัญหาที่จะตามมาในอนาคตคือเรื่องแดด
1: ค่ะ
0: ผมก็พูดไปตามความคิดว่าถ้าไม่รีบศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องแดดเนี่ยต่อไปเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องแดดโอ้โหจบจากที่ประชุมมีรุ่นพี่ผมเรียกผมไปด่าซะด่าผมเรื่องอะไรรู้ไหมคุณขวัญ
1: เรื่องแดดนี่แหละอาจารย
0: ์คุณบ้าเปล่าวะ
1: ประเทศเรามันก็แดดมีแดดทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: คุณเพี้ยนหรือเปล่าวะเขาคุยกันเรื่องดินคุณมาฝากเรื่องแดดทำไมคือเข้าวิสัยทัศน์สั้นเขาเรียกพวกวิสั้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ผมวิชั่นผมมองไกลว่าอนาคตเรื่องแดดจะมีปัญหามากแล้ววันนี้คุณขวัญดูสิ
1: ใช่ค่ะ
0: หนักมากเลยแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงด้วยวันนี้
1: โลกก็ร้อนขึ้นทุกวันจนเป็นโลกเดือดแล้วเนี่ยอาจารย์คะ
0: ตอนนั้นแล้วผมก็ไปพูดกับอาจารย์ผมบอกว่าอาจารย์เวลานี้เราต้องคิดนะเสื้อที่สีมันรีเฟล็กแสงแดด
1: ค่ะ
0: และข้างในเนี่ยเป็น2ชั้นแล้วก็มีไอเย็นอยู่ระหว่างเลเยอร์ของเสื้อ2ชั้นเนี่ยคนใส่จะรู้สึกเย็นเหมือนชุดมนุษย์อวกาศอ่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์เขาบอกเฮ้ยคุณคิดเรื่องใกล้ๆก่อนแล้วกัน
1: อันนี้ก็เห็นเป็นเสื้อผ้าบางยี่ห้อแล้วกันนะคะอาจารย์ที่เขาคิดนวัตกรรมตรงนี้ออกมาแล้วเหมือนกันเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ในฤดูร้อนเนื้อผ้าป้องกันรังสี UV แล้วก็ใส่แล้วก็ผู้ที่สวมใส่เนี่ยก็จะรู้สึกเย็นกว่าอุณหภูมิปกติอันนี้ก็เขาเคลมมาแบบนั้นแต่ขวัญเนี่ยยังไม่เคยลองซื้อมาสวมใส่เลยค่ะอาจารย์คะ
0: จากที่ผมพูดเนี่ยคือเมื่อ30-40 ปีที่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ผมพูดเรื่องนี้ทำไมผมไม่ได้อวดเก่งว่าผมมีสายทัศน์ไรไม่ใช
1: ่ค่ะ
0: ผมต้องการจะบอกว่าเวลาคิดอะไรเนี่ยให้เอาหลักปรัชญาของเตี่ยผมไปใช้เตี่ยผมเนี่ยมาจากบ้านสุพรรณนะเตี่ยสอนบอกเฮ้ยถ้าจะทำอะไรเนี่ยให้คิดไกลไป10ปีนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ทำวันนี้เพื่อวันนี้นะทำอะไรให้คิดไกลไป10ปีนี่คือเตี่ยนายบุญเกียรติแซ่ลี่พูดไว้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเตี่ยผมฟื้นเอาใหม่บอกหรือจะทำอะไรให้คิดไกลไป100ปีนะเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่เตี่ยผมสอนมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะแม่ผมดูพญามังกรเจอกับพญาอินทรีเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้างอาจารย์มอง
0: ผมเข้าใจเตี่ยผมเลยอ่ะ
1: ค่ะทำไม
0: สุขุมลุ่มลึกสุภาพอ่อนโยนคุณเห็นไหม
1: อันนี้พูดถึงพญามังกรใช่ไหม
0: พญามังกรพญามังกรสุขุมลุ่มลึกหนักแน่นเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีไม่ตลกพร่ำเพรื่อ
1: ค่ะ
0: งานคืองานไม่ใช่เอางานกับเรื่องเล่นมาพูดปะปนกันไปหมดเหมือนผู้นำหลายประเทศนึกๆอยู่อยากเป็นตัวตลกก็ทำตลกเท่านั้น
1: ค่ะ
0: งั้นก็ไม่ต้องมาเป็นที่ผู้นำประเทศอ่ะไปเล่นตลกไปเลยไป
1: ค่ะ
0: บางทีไอ้บุคลิกภาพการเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่เตี่ยผมสอนแล้วผมจำแม่นเลยนะเตี่ยผมบอกว่าเฮ้ยไปกรุงเทพนะมีปัญหาอะไรให้ไปหาตำรวจแปลว่าอะไรเตี่ยผมเนี่ยศรัทธาองค์กรตำรวจมากเลย
1: แสดงว่ามองว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่มีอะไรให้ไปหาตำรวจเนี่ยครับแต่ว่าสภาพสังคมวันเวลาเปลี่ยนไปมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ค่อยๆไปคิดกันดูเอาเอง
1: ใช่
0: น
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ก็ค่อยๆช่วยกันพัฒนาไป
1: ค่ะ
0: คุณขวัญได้ดูได้ฟังข่าวรถไฟชนรถเมล์หรือเปล่าร
1: ถไฟชนรถเมล์ใช่ค่ะอาจารย์ได้ดูข่าวอยู่เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นข่าวเย็น

0: เห็นแล้วตกใจพอ
1: สมัยก่อนแยกนั้นน่ะผมผ่านประจ
0: อาจาร
1: ำ
0: ย
1: เพ
0: ์
1: ราะว่าเพื่อนผมมีตึกอยู่ตรงอโศกอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วทำไมรู้ไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยหน้าบ้านมันมีทางรถไฟ
0: ใช่
1: วันหนึ
0: ค
1: ่ง
0: ่ะ
1: มีคนมาถมดินก็เล่าให้ฟังบอกอาจารย์ผมเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเลยบอกไปทำอะไรขับรถชนรถไฟ
0: ขับรถชนรถไฟทำไม่มีไม้กั้นเหรอคะหรือว่าเป็นเพราะอะไร
1: เขาตอนนั้นไม่มีไม้กั้นแต่ว่ารถไฟวิ่งแล้วรถลูกน้องเขาอะขับแล้วเบรกมันแตกชนร
0: อ
1: ถ
0: ๋อ
1: ไฟ
0: เป็นแบบอุบัติเหตุจริงๆเพราะเบรกแตกใช่ไหมคะ
1: ชดใช้ไปซะมากมายก่ายกองเลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องไม้กั้นเนี่ยผมอยู่ย่านเนี้ยผมก็บางครั้งขับรถเอ๊ะบ้านเรารถไม่เคยติดทำไมรถติด
0: ค่ะ
1: อ้าวไม้กั้นรถไฟมันลงมาโดยที่ไม่มีรถมา
0: อ๋อ
1: ผมก็ต้องไปโบกไปได้เชื่อผมไปได้
0: ค่ะ
1: ทั้งที่ไม้กั้นมันอยู่อย่างนั้นแหละ
0: อ๋อถ้า
1: บ
0: ม
1: าง
0: ี
1: ที
0: เหต
1: ม
0: ุ
1: ัน
0: อย่างนี้มันต้องแจ้งความหรือแจ้งใครคะอาจารย์คะ
1: ก็เขาไม่มีเบอร์ติดไว้เนี่ย
0: อ๋อ
1: บางทีมันก็มีฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีรถไฟมาแต่ไม้กั้นมันลงเสียงดังโนงเนงโนงเนงโนงเนง
0: ค่ะ
1: บางทีรถไฟมาไม้มันก็ไม่ลงแต่อันนี้เราไม่ต้องมาฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องนี้นะแต่กำลังจะบอกว่าผมฝากประเด็นไว้นิดหนึ่งอันนี้อยากให้ทำให้จริงจังสักทีทำไมเรามารณรงค์เรื่องเมาไม่ขับมันไม่เห็นเป็นเรื่องน่ารณรงค์เลยเมาแล้วมันจะขับได้ไง
0: หลายคนก็ฝืนขับอยู่นะอาจารย์
1: ก็นั่นแหละมันต้องคืออย่างนี้คุณขวัญผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยมีคนด่าสารเคมีมีคนเลิกยาค่าหญ้าราคาถูกใช้ได้ดีอะไรสารพัดอ้างว่าเป็นนู่นเป็นนี่อุบัติเหตุวันหนึ่งตายวันละกี่คนคนใช้สารเคมีตายกี่ปีกี่คน
0: ค่ะ
1: แต่ทำไมเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่เอาจริงเอาจังด้วยการทุ่มทุนยังไงชาวบ้านไม่มีงานทำอ่ะไปเรียกมาเป็นอาสาจราจรเลย
0: ค่ะ
1: ทุกแยกทุกมุมทุกอะไรต่ออะไรเนี่ยจ้างเขาไปสิอย่าเสียดายงบประมาณที่แบบเนี้ยไอ้งบประมาณที่รถมันพังไอ้คนมันตายแล้ววันนี้ประเทศไทยลืมไปเรื่องหนึ่งทรัพยากรมนุษย
0: ์ค่ะ
1: อ
0: การ
1: าจ
0: พ
1: า
0: ั
1: รย
0: ฒ
1: ์ด
0: นา
1: ร.
0: ทรัพ
1: ท่
0: ย
1: าน
0: า
1: หน
0: ก
1: ึ่ง
0: รมนุษย์ใช่ไหมคะ
1: ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเคยรณรงค์เรื่องนี้ทรัพยากรมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยกว่ามันจะกินข้าวกินผักกินปลากินอะไรมากว่ามันจะโตได้เนี่ยก็ปล่อยให้มันติดยาบ้าอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วทำไมคนปราบยาบ้าถึงอยู่ไม่ได้ผมถามหน่อยคนสู้กับยาเสพติดทำไมมันอยู่ไม่ได้อันนี้ผมไม่เข้าใจนะ
0: ค่ะ
1: และผมก็พูดได้แค่นี้เพราะเยอะกว่านี้ก็ไปไหนลำบากแล้ว
0: ค่ะอาจ
1: ตั
0: า
1: ว
0: รย์
1: กายมันใหญ่
0: ได้
1: ที
0: เล
1: นี
0: ย
1: ้
0: ค่ะ
1: เรื่องทีนี้มันโยงเรื่องเกษตรยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครส่งคำถามมาใน Facebook Live นะคะรบกวนส่งมาใหม่นิดนึงค่ะเมื่อสักครู่ Facebook Live หลุดไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ไลฟ์ใหม่แล้วนะคะ MCOT News FM 100.5 ค่ะอาจารย์ต่อได้เลยค่ะ
1: คือผมไปคุยกับชาวบ้าน บอกอ้าวแล้วทำไมทำงอกแงกงอกแงกอยู่เนี้ย เงินจ้างก็ไม่มี
0: ค่ะ
1: ขอไป
0: หมายถึงทำอะไรงอกแงกงอกแงกนี่ทำอะไรอาจารย
1: ์หมายถึงว่าทำไม่เป็นโลเป็นพาย
0: อ๋อทำแบบไม่จริงจังใช่ไหมคะ
1: ใช่บอกแรงงานก็ไม่มีอาจารย์จ้างก็ไม่ไหวเอาคนในบ้านเยอะแยะทำอะไรหมดอ่ะอาจารย์มันไม่ทำร้ายเอาก็ดีแล้วทุกวันเนี่ยทำงานหาเงินให้มันมาขอตังค์ไม่ให้มันก็จะฆ่าเอา
0: เขาติดยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์
1: ใช่คนไทยติดยาเสพติดหมด
0: ค่ะ
1: ผมจำได้ว่าใครไม่รู้สักคนพูดบอกว่าประเทศไหนผลิตยาเสพติดแล้วส่งมาขายบ้านเราถือว่าเป็นศัตรูของเรา ผมเคยมีญาติเป็นตำรวจใหญ่อยู่ท่านหนึ่ง

0: ท่านบอกว่าที่ประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกต้องทุ่มเงินมาให้เรามหาศาลเปลี่ยนพื้นที่ภูเขาภาคเหนือให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยเพราะเขากลัวยาเสพติดจากบ้านเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับเขาแก้ปัญหาด้วยการที่ให้บ้านเราเนี่ยเลิกผลิตฟิน
1: ไปแบบเหมือนให้อาชีพใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มาปลูกไม้ผลเมืองหนาว
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็สกัดกั้นยาเสพติดบ้านเราดูซิรอบบ้านถ้าสมมติว่าคุณขวัญไปอยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วรอบบ้านมีแต่คนติดยาเนี่ยไหวไหม
1: ไม่ไหวอาจารย
0: ์เนี่ยผมทำงานวิจัยเล็กๆของผมนะ
1: ค่ะ
0: มีคนมาขอทำงานที่สวนผมรู้ว่าติดยามีคนห้ามผมบอกไม่เป็นไรให้โอกาสเขา
1: ค่ะ
0: และผมก็แกล้งเอาปั๊มเสียๆไปวางไว
1: ้ดูว่าเขาขโมยไหมหรือแกล้งเพราะ
0: เอาข้าวของวางไว้แบบไม่เก็บอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนเขาอยู่เขาก็ยังไม่ขโมย
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งอยู่ๆเขาก็ไม่มาเองเฉยๆนะแล้วเขาก็ไปแล้วของบ้านผมก็ทยอยหายผมก็นับไว้ถึง10รายการ
1: ค่ะ
0: พอครบ10รายการเขาก็โทรมาหาผมนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้ข่าวของหายเยอะเหรออาจารย์จ้างผมไปเฝ้าไหมผมก็เลยบอกเฮ้ยมึงไปบอกนะมึงและเพื่อนมึงเนี่ยถ้าของกูหายอีกชิ้นเดียวนะกูเอาตายเลยนะเขาเนี่ยเงียบเลยตั้งวันนั้นมาของไม่หายเลย
1: ค่ะ
0: คนติดยาเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยขายทุกอย่างเพื่อจะให้ได้มาซึ่งยาแล้วคุณขวัญรู้ไหมเขาส่งยากันยังไง
1: ก็อาจจะแฝงไปในสินค้าบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่อันนี้รายเล็กรายเล็กๆตามชุมชน
1: ค่ะ
0: ถังขยะ
1: อ๋อก็คือเอาไปทิ้งไว้แล้วก็มีคนมารับไปต่ออะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
0: ต่อไว้วางไว้ในถังขยะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมันมีคนมาหยิบไปเองเสาไฟฟ้ารูเสาไฟฟ้า
1: อันนั้นน้อยมากเลยนะอาจารย์รูมันเล็กๆเองอ่ะ
0: นั่นแหละมันมีปัญญาเอา
1: ค่ะ
0: แล้วสมัยผมเป็นอาจารย์หนุ่มๆ นะ
1: ค่ะ
0: ผู้บังคับบัญชาผมใช้ผมบอกว่าม่วนเนี่ยจะประสานงานกับในตำรวจที่มาใหม่เนี่ยให้รณรงค์เรื่องยาเสพติดก่อนผมจะเริ่มบรรยายนะผมนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบ3ครั้งก่อนจะพูดจบผมนั่งคุกเข่าแล้วกราบอีก3ครั้ง
1: ทำไม
0: คุณขวัญว่าผมกราบทำไม
1: ขอความร่วมมือขอความเห็นใจหรือว่ายังไงอาจารย
0: ์ขออย่าทำร้ายผมนะ
1: อ๋อไว้ชีวิตผมด้วยอย่างนี้เหรอคะ
0: เพราะไอ้ที่นั่งฟังไม่ขายทั้งนั้น
1: โอ้ค่ะ
0: แล้วต่อมาในตำรวจคนนั้นเป็นอัมพาตครับ
1: ค่ะ
0: อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตั้งนั้นมาผมกลัวผมไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องยาเสพติด
1: ค่ะ
0: น่ากลัวมากแล้วเมื่อไหร่จะมีคนมาปราบอีกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หมู่บ้านเกษตรหนึ่งคราวหนึ่งเราเคยเขียนป้ายครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดเราเอาชนะยาเสพติด
1: เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะคะที่เขียนลักษณะป้ายแบบนี
0: ้ก็มันกลับมาติดหมดแล้วไง
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมคนไทยเนี่ยจึงจะเอาแรงงานมุ่งไปต่างประเทศแล้วเราเนี่ยกลับมองเห็นทรัพยากรบุคคลในประเทศเป็นขยะผมยกตัวอย่างนะคุณขวัญนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าประเทศไทยแค่ทำโครงการนะโครงการถนนกินได
1: ้ที่อาจารย์บอกว่าปลูกผักสวนครัวแล้วก็ทุกคนสามารถมาเก็บผลประโยชน์จากถนนกินได้อันนี้ไปบริโภคกันอย่างน้อยก็มีผักกินอะไรทำนองนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ขี้เหล็กนะต้นแคนะครับหรือตรงไหนมีคูน้ำก็ปล่อยบัวสายปล่อยผักบุ้งปล่อยผักกระเฉดแล้วคนไม่มีที่ทำกินเนี่ยต้องมาเจรจากับทางราชการถ้าเอาคุณจะรับผิดชอบกี่กิโลเอา1กิโลนี่อย่าให้หญ้ามันขึ้นนะ

0: แต่คุณปลูกอะไรก็ได้เนี่ยคุณมาปลูกเลยและก็จ้างเขาก็ได้แล้วชุมชนเก็บผลผลิตไปก็ได
1: ้ค่ะ
0: คนก็มีงานทำไง
1: ใช่
0: ทำแบบโครงการเงินผันถ้าอาจารย์คึกฤทธิ์อ่ะ
1: ค่ะ
0: เอาเงินมาจ้างชาวบ้านอย่าปล่อยให้มันนอนดูดยาทั้งวี่ทั้งวันดิ
1: ค่ะอาจารย
0: ์รายล่าสุดมาติดยาเหมือนกัน
1: รับไหมยังแบบเหมือนลองใจอีกไหมคะอาจารย
0: ์เขาบอกผมเองบอกอาจารย์ถ้าไม่ใช้ยาผมไม่มีแรงทำงานผมบอกว่าถ้าเองหยุดยาเองจะมีแรงมากกว่านี
1: ้มัน
0: แล้วทำไมรู้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มาทำโอ้ไม่มีข้าวกินนู่นนี่นั่นทำไมไม่มีข้าวกินให้ไปวันละ350บางวันให้ไปอีก100นึงติปพิเศษ
1: ค่ะ
0: เพราะไปซื้อยาหมดข้าวปลาไม่กินมายืมตังค์แล้วคนมาทำงานนะพอยืมครบหมื่นเมื่อไหร่นะ
1: หาย
0: ไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปฮะผมใช้คำว่ายืมนะไม่ใช่กู้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าลูกน้องผมมักจะบอกอาจารย์ไม่เคยให้ใครกู้อาจารย์มีแต่ให้คนยืมแต่ตอนนี้ไม่มีให้ยืมแล้วหมดตัวแล้ว
1: ได้
0: เนี่ยแต่จะเย็นวันนี้จะมีคนมาดูที่สองงาน
1: ค่ะ
0: ช่วยกันภาวนาให้ขายได้เนี่ย
1: ค่ะขอให้อาจารย์โชคดีตามที่ใจปรารถนานะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามคุณผู้ฟังที่ทยอยส่งกันเข้ามานะคะ
0: ครับรวมทั้งคำถามตกค้างด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์คะ
0: คุณขวัญผมขออนุญาตตอบคำถามของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คือคำถามขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณเอี้ยกล้วยนะรู้สึกเป็นแฟนก็อึ้งยงใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจอาจารย
0: ์ในเรื่องมังกรหยกนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะ
0: เนี่ยคุณเอียกล้วยถามมาคำถามนี้ผมชอบมากเลยนะ
1: ว่ายังไงคะ
0: ท่านบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์คุณขวัญทำไมพวกวัชพืชถึงโตเร็วกว่าพืชที่ปลูกครับ
1: ค่ะ
0: รากยาวตายยากทนยาฆ่าหญ้า
1: ฝนตกก็งอกแล้วครับ
0: ฝนตกงอกแล้วครับ
1: ค่ะ
0: โอ้นี่คุณเอียกล้วยนี่ลึกซึ้งมากนะ
1: ค่ะ
0: เรามาทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนคุณขวัญคำว่าวัชพืชเวลานี้สังคมไทยก็มีปัญหาวัชคน วัชพืชคือพืชที่เราไม่ประสงค์จะปลูก
1: ค่ะ
0: แล้วมันขึ้นมาคุณขวัญต้องการปลูกพริกแต่มะเขือขึ้นมามะเขือก็เป็นวัชพืช
1: ค่ะ
0: วัชพืชจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆดังต่อไปนี้ 1. วัชพืชใบแคบส่วนใหญ่จะเป็นพวกหญ้าเส้นดูเส้นใบจะขนานกันแล้วรากเป็นระบบรากฝอยเขาเรียกวัชพืชใบแคบ 2. วัชพืชใบกว้างนะฮะอย่างพวกผักเสี้ยนพวกอะไรเนี่ยนะระบบรากจะเป็นรากแก้วนะฮะแล้วก็เส้นใบจะขนานจะเป็นร่างแห่อันนี้คือวัชพืชใบกว้าง 3. วัชพืชตระกูลกกนะและก็มีวัชพืชน้ำวัชพืชมีหลากหลายชนิดนะครับทีนี้ถามว่าพอฝนตกโคลมไอ้ดินโลนๆเนี่ยทำไมอะไรต่ออะไร

0: มันขึ้นมาเต็มเลย
1: ค่ะ
0: เพราะในช่วงแรงที่ผ่านมาเนี่ยเมล็ดวัชพืชเนี่ย
1: มัน
0: ปลิวว่อนกระจายไปทั่วไปหมดครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะรองอกได้มันต้องมีปัจจัยอะไรหนึ่งความชื้น
1: ค่ะ
0: สองแสงสว่างนะฮะนั่นก็หมายว่าต้องมีน้ำมีดินแล้วก็มีแสงสว่าง
1: ค่ะ
0: เมื่อเรารู้ว่าวัชพืชมันต้องการ3อย่างเนี่ยวิธีการจะปราบวัชพืชก็จะต้องควบคุมให้ครบ3อย่างนี้อย่าให้มันมี3ปัจจัยนี้เข้ามาด้วยกันทีนี้ที่ท่านบอกว่าปลูกรากวัชพืชยาวๆนี่ผมไม่รู้ท่านหมายถึงต้นอะไรแต่ถ้ารากที่ยาวมากนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับคือเถาตดหมูตดหมา
1: อันนั้นยาวจริงอาจารย์แล้วก็คือเวลานั่งถอนหญ้าเล่นเนี่ยถอนยากด้วยนะคะ
0: ถอนไม่ได้แล้วมันขาด
1: ค่ะ
0: ต้องรอให้ดินหมาดๆแล้วดึงปื๊ดตรงนี้โอ้โหยาวเป็นเมตรเลยครับคุณฟัง
1: ค่ะ
0: แต่ชื่อเพราะๆเขาคือผักกระพังโหมหมู่บ้านที่ผมอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยชื่อหมู่บ้านทุ่งกระพังโหม
1: โอ้มีเป็นทุ่งเลยเหรอคะ
0: ใช่สมัยก่อนเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็ยังเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันเขาจริงๆเราก็จัดว่ามันเป็นผักพื้นบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นผมพูดคำนี้เพื่อจะบอกคุณเอี้ยกล้วยว่าลำดับแรกที่มันขึ้นมาเนี่ยขอให้เราดูว่ามันมารบกวนพืชหลักที่เราปลูกไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่รบกวนมันเอามากินได้ไหมมันเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมถ้ารากมันไม่มากวนพืชที่เราปลูกแล้วเราไม่ฆ่ามันแล้วเราตัดเอาใบมันเอาใบแห้งมาใช้ทำปุ๋ยหรืออย่างเถาตดหมูตดหมาเนี่ยหรือผักกระพังโหมเนี่ยเอามาเป็นผักพื้นบ้าน
1: โอ้อันนี้
0: บางอย่างเรากินได้ไหม
1: กินได้ใช่ไหมคะอาจารย์กระพังโหมเน
0: ี่
1: ย
0: กินได้ครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูเรื่องผักพื้นบ้านนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยววันหลังเราคุยเรื่องผักพื้นบ้านกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ประโยชน์ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่วัชพืช
1: ค่ะ
0: เหมือนอาแปะผมคือพี่ชายเตี่ยมาจากเมืองจีนอยู่ตลาดพลูเช้าหิ้วตะกร้าเก็บสมุนไพรริมทางรถไฟตลาดพลูไปขายเลี้ยงลูกเป็นผู้จัดการบริษัทแว่นใหญ่ๆโตๆในกรุงเทพหลายคนเพราะฉะนั้นให้ดูอย่างนั้นทีนี้วิธีการจะปราบวัชพืช1รอบๆ บ้านเราหรือใกล้บ้านเราอย่ารอให้มันออกดอก
1: มันจะปลิวมาที่บ้านเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ถ้าปราบให้ปราบก่อนที่มันจะออกดอกติดเมล็ด
1: ค่ะ
0: นี่คือจังหวะเวลาในการปราบวิธีปราบ1อย่าให้มันได้รับแสง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผ้าใบมาคลุมพลาสติกมาคลุมหรือจะเป็นผ้าใบซึมน้ำมาคลุม
1: ค่ะ
0: อันนี้ขึ้นไม่ได้แล้วเพราะไม่มีแสงแต่ที่ชาวบ้านเขาทำอยู่คืออะไรใช้ฟางไงเวลาปลูกผักเนี่ยปัญหาใหญ่คือวัชพืชและทำการเกษตรนะท่านต้องจำไว้นะฮะปัญหาอันดับหนึ่งนะคือการไม่เข้าใจธรรมชาติของพืชอันดับสองต้องมีการตลาดอันดับสามคือต้องมีน้ำอันดับสี่คือวัชพืช
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าในบรรดาศัตรูพืชวัชพืชโรคแมลงเนี่ยวัชพืชจะเป็นอันดับหนึ่งผมทำงานวิจัยที่สวนเนี่ยคุณลบไม่ชนะหรอกถ้าคุณไม่ยอมใช้ยา
1: วัชพืชก็มีแมลงก็มีอันนี้ก็ถ้ามากันทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่สามารถได้กินผลไม้หรือว่าได้กินพืชผลได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์แล้วอย่ามองว่ามันเป็นวัชพืชที่มาแย่งอาหารอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยย่างงวงช้างเนี่ยเป็นที่เพาะเพี้ยแป้งครับ
1: โอ้โหค่ะ
0: วัชพืชที่เราไม่ปล่อยเอาไว้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแหล่งซ่องสุมโรคแมลงแอบอาศัยอยู่แล้วก็มาเข้าบ้านเราทีหลังนะเพราะฉะนั้นแนวทางการปราบวัชพืชนอกจากที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็ใช้แรงคนก็คือถากถางแล้วก็หาวัสดุมาคลุม
1: ค่ะ
0: บางคนใช้วิธีตัดการตัดไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเลยเจ๊งเพราะน้ำมันตัดให้สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวตัดให้สั้นเดี๋ยวมันก็

0: ยาวยกเว้นถ้าคุณเลี้ยงสัตว์คุณต้องปลูกยาเอาไว
1: ้ค่ะ
0: และประการสุดท้ายที่ได้ผลเด็ดขาดคือยาฆ่าหญ้าแต่ที่น่าเสียใจคือยาฆ่าหญ้าในอดีตที่เดี๋ยวนี้เลิกใช้แล้วหมอมองเป็นยาที่เลวร้ายมากเพราะเป็นยาที่ใครกินเข้าไปแล้วล้างท้องไม่ได
1: ้
0: หมอจึงรังเกียจมันมากแต่ในแง่การเกษตรเนี่ยมันเป็นยาที่ถูกแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาเหมือนที่ใส่ร้ายกันมาหรอกแต่วันนี้มีใครครอบใครมีในครอบครองโทษหนักกว่ายาบ้านะหนักกว่าเยอะใครมียาพวกนี
1: ้มันยังอยู่ในการครอบครองได้อีกอาจารย์มันไม่นำเข้าแล้วใช่ไหมคะ
0: โอ้ยมันก็มีแอบ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกยาหลังร้าน
1: ค่ะ
0: นะวันหนึ่งมีคนอาสามาฉีดยาให้ผมบอกเฮ้ยยาที่ฉีดอะไรบ้างเขาก็บอกไอ้นั่นผสมไก่นี่ไอ้นี่นี่บอกเฮ้ยมึงไปเอามาจากไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยอาจารย์หลังร้านเยอะแยะ
1: โอ้
0: อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณขวัญครับขอบคุณคุณเอี้ยกล้วยมันก็มองอย่างนี้ว่าก่อนที่เราจะมองเขาว่าเขาเป็นวัชพืชเนี่ยมองซะก่อนว่าเฮ้ยเขามีประโยชน์ไหมทำประโยชน์อะไรได้บ้างไหม
1: ค่ะ
0: และจำกัดพื้นที่อย่าให้เข้ามารบกวนพืชหลักที่เราปลูกแต่ขอบอกว่าขอตอบคำถามคนที่บอกว่าใช้วิธีตัดหญ้านะ
1: ค่ะ
0: เจ๊งครับเจ๊งยาฆ่าหญ้าถ้าเป็นแบบยาเผาป
1: ั
0: จจุบันก็มีกลูโฟซิเนตถ้ายาเก่าอยู่ไอ้กลูโฟซิเนตไม่ได้ขายท่านไปตีโจทย์เอาเอง
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกยาเผาคือว่าใบแห้งหญ้าตายเร็วแต่ถ้าตายสนิทตายนานก็คือพาราควอดนะซึ่งพาราควอดเนี่ยมันจะฉีดแล้วมันจะเดือดซึมจากใบไปทำลายรากเหง้าหัวไหลใต้ดิน
1: ค่ะ
0: ทีนี้วัชพืชมันยังมีอย่างนี้ครับคุณขวัญวัชพืชฤดูเดียวกับวัชพืชหลายฤดูหมายความว่าไงวัชพืชฤดูเดียวมีรากพอคุณขวัญไปถากไปอะไรหมดจบมันก็ตาย
1: ค่ะ
0: แต่วัชพืชบางอย่างเนี่ยคุณขวัญไปถากแต่หัวมันยังอยู่เช่นแห้วหมูเนี่ยเห็นไหมยาคาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับมันยังมีรากเหง้า
1: อะไร
0: ก
1: ็ดี
0: ถ้าพื้นที่มียาคาอยู่บางคนใช้วิธีกำจัดวัชพืชด้วยการไถดินมากรบอย่างในไร่อ้อยเนี่ยป
1: ั
0: จจุบันเราก็รถแท็กเตอร์วิ่งเข้าไปเพื่อไถกรบหญ้าแต่ถ้าพื้นที่โล่งๆของคุณคนจะมีที่ใหม่นะแล้วมีหญ้าคาขึ้นนะถ้าคุณใช้วิธีไถกรบนะอันนั้นน่ะแปลว่าคุณไปช่วยขยายพันธุ
1: ์
0: หญ้าคาจากหย่อมเดียวเนี่ยให้กระจายรอบพื้นที่เลย
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไปตัดรากเน่ามันก็กระจายไปทั่ว
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับ
1: โอ้โหกันนี้ก็เป็นวิธีการกำจัดวัชพืชที่อาจารย์มอบความรู้ให้คุณเอี้ยกล้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านอื่นก็ได้อานิสงส์ไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้ฝากคุณเอี้ยกล้วยไปชวนคุณอึ้งยง มาช่วยกันปราบวัชคนหน่อย
1: ค่ะ
0: หนึ่งชุมชนควรจะสำรวจว่ามีวัชคนในเป้าหมายเกรด A B C D เนี่ยอะไรบ้าง
1: อืมค่ะ
0: ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรคุณขวัญผมเป็นเด็กสุพรรณนะ
1: ค่ะ
0: เด็กสุพรรณบ้านผมมีประสบการณ์อะไรสมัยก่อนเจ้าหน้าที่ไปไม่ถึงเสือดำเสือใบเสือฝ้ายเสือมเหสวนนักเลงตกเย็นนะบ้านผมเนี่ยอยู่เหนือเขื่อนโพพยาสมัยก่อนบรรทุกข้าวโดยใช้เรือถ้าคุณมารอเข้าอ่างเก็บน้ำเพื่อจะทะลุประตูน้ำไปเนี่ยถ้าคุณไม่จ่ายนะ
1: ค่ะ
0: เรือล่
1: ม
0: เขาจะเอาสว่านไปเจาะเรือ
1: ค่ะ
0: เรือล่มเพราะฉะนั้นทุกเย็นจะมีคนเมาซ้ายหันขวาหันเวลาจะไปไหนเตียบอกเฮ้ยระวังพวกนักเลงนะแต่เผอิญนักเลงไม่รังแกบ้านผมเพราะนักเลงผ่านหน้าบ้านผม แพะ

0: พักหน่อยนะเชิญห้านายเชิญห้านาย
1: ค่ะ
0: นี่คือคำพูดก้องหูผมแล้วแต่เตี่ยผมสอนว่าห้ามล้างแค้น
1: ค่ะ
0: สมัยหนึ่งตอนที่เพื่อนเพื่อนเข้าป่ากันมีเพื่อนมาชวนผมบอกให้ไม่แล้วเวลานี้อัวต้องเรียนก่อนถ้าอัวไม่เรียนอัวช่วยคนอื่นไม่ได้บอกเฮ้ยโมดไปเรียนบ้าเปล่าแล้วพวกนี้สืบประวัติเตี่ยมึงโดนรังแกมาแค่ไหนเห็นไหมเฮ้ยเตี่ยกูสอนมาให้แก้แค้นขอโทษนะสอดแทรกเรื่องบ้านเมืองไปเยอะเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองกำลังระส่ำระสายอย่าบ่นถ้าอยู่เมืองไทยแล้วอดตายนะ
1: ค่ะ
0: ต้องโทษตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยมีคนถามเรื่องปลาหมอคลังดำเดี๋ยวค่อยพูด
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: วันนี้เรามองปลาหมอคลังดำเป็น
1: เอเลี่ยนสปีชีเป็นสิ่งร้ายๆอะไรเงี้ยเป็นภาพร้ายๆซะมากกว่าม
0: ันเหมือนสมัยหนึ่งเรามองหอยเชอรี่
1: ใช่ค่ะแต่ทุกวันนี้
0: ทำให้หอยโกงแต่วันนี้หอยเชอรี่กลายเป็นของเลี้ยงเลยใช่ไหม
1: เป็นของเลี้ยงเป็นอาหารที่ได้รับการแบบเหมือนกับว่าคือเหมือนกับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อยู่ในเมนูร้านดังๆในห้างสรรพสินค้าก็มีแล้วอาจารย์คะ
0: สมัยศาสตราจารย์ดร.สุธรรมอารีกุลเป็น อยู่ภาควิชาคิดจวิทยามีตะกั่วแตนปาตังก้าระบาด
1: ค่ะ
0: อาจารย์บอกให้จับมากินคืออะไรเอามาใช้ประโยชน์ได้มันจะไม่ใช่วัชพืช
1: ค่ะ
0: ผมถึงพูดไปในรายการนี้แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากใครเลยนะคือไอ้ผักกินงบผักกินงบต้องแปลงผักตบชวาเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: ต้องไม่อยู่ในที่สาธารณะแต่ต้องอยู่ในสถานที่ปลูกเท่านั้นอ้าวใครทำให้ผมที
1: ค่ะ
0: ก่อนผมจะจากโลกนี้ไป
1: ค่ะโอเคอาจารย์มาที่คำถามของคุณปณิสราค่ะคุณปณิสรายิ่งเพชรนินถ้าขวัญอ่านผิดขออภัยนะคะคุณปณิสราถามมาว่าสั่งหม่อนจากเชียงใหม่มาปลูกที่บ้านที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนิดหน่อยหม่อนออกดอกค่ะแต่ไม่เคยได้กินผลผลิตเลยพอออกช่อก็จะฟอปลูกจนต้นโตเนี่ย2เมตรแล้วค่ะแต่จะแตกพุ่มดอกออกมาเยอะมากแต่อดกินผลผลิตตลอดเลยอะค่ะอาจารย
0: ์โอ้อันนี้ได้พันมาดีแล้วครับหม่อนเป็นพืชที่ก็เรียกอันนี้หม่อนกินผล
1: ค่ะ
0: คือคุณขวัญสมัยก่อนเนี่ยหม่อนเราปลูกเพื่อเอาไว้เลี้ยงตัวไหม
1: ค่ะ
0: ต่อมาเราก็ปลูกหม่อนเพื่อเอาใบมาทำชาหม่อนและตอนหลังเราก็ปลูกหม่อนเพื่อกินผลท่านอย่าหาว่าผมโยกโยนะในขณะที่ผมกำลังพูดเรื่องเก่าเนี่ยผมกำลังเรียบเรียงคำตอบครับ
1: ค่ะ
0: วิธีการอย่างนี้นะครับเราย้อนไปนิดหนึ่งว่าถ้าปลูกหม่อนต้องกล้าตัดแต่งเพราะการตัดแต่งแล้วใส่ปุ๋ยให้น้ำพอหม่อนผลิใบใหม่หม่อนจึงจะออกผลมาให้เรานะครับ
1: ค่ะ
0: และเมื่อหม่อนออกผลมาผลจะติดดีท่านควรจะทำต่อไปนี้ให้น้ำให้สม่ำเสมอนะครับ
1: ค่ะ
0: และถ้าต้นยังไม่ค่อยสมบูรณ์เอาปุ๋ยสูตรเสมอใส่ให้ด้วยสามารถปลูกได้หลายทรงครับ
1: ค่ะ
0: ปลูกเป็นต้นต้นก็จะสูงไม่เกินเมตรครึ่งเพราะจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายสองปลูกเป็นซุ้มโค้งนะฮะแต่ว่าซุ้มอย่าสูงเกินไป
1: แบบตกแต่งบ้านได้ด้วยนะจัดซุ้มโค้ง
0: ใช่เป็นทางเข้า
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่เคล็ดนอกจากเป็นซุ้มแบบนี้ก็อาจจะเป็นทรงอื่นได้อีกหลายทรง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เคล็ดลับของการปลูกหม่อนคือให้เป็นชุดสมมติว่าคุณปลูกไว้10ต้นคุณตัดแต่งชุดนี้พอตัดแต่งใส่ปุ๋ยรดน้ำผลใหม่ออกมาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผลใบมีผลใหม่ออกมาและเราก็จะทำเป็นลำดับไปเก็บผลแก่ผลใหม่อย่างนี้เราจะมีหม่อนกินตลอดแล้วเดี๋ยวนี้เราทำแยมหม่อนก็ได้ทำอะไรก็ได้นะครับเพราะถ้าปลูกหม่อนแล้วไม่กล้าตัด

0: แต่งนะเสียหาย
1: ค่ะ
0: คือปลูกแล้วมีแต่ต้นแล้วดอกผลก็ไม่ค่อยมีทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญเวลาเราปลูกม่อนเนี่ยไอ้กิ่งเนี่ยกิ่งที่เราตัดมาเนี่ยถ้าเป็นกิ่งใหญ่หน่อยนะ
1: ค่ะ

โชว์บุตรครุฑนะครับแนะนำกันเอาไว้ DJ ช้างเปิดให้ฟังเรียบร้อยครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะหยิกแกมหยอกหรือเปล่านะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะเมื่อกี้เนี้ยนะฮะกำลังจะตกแล้วนะมิวสิกโฟนว่าอยู่สิชนจ้ากำลังขับรถเข้าในเมืองนครนะครับหอบฝนมาหรือเปล่าจ้าจากสิชนเนี่ย นะเดินทางปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับนะจ้าปักหมุดชายแดนใต้นะครับทักทายจากจังหวัดยะลาด้วยนะสวัสดีด้วยนะครับจังหวัดยะลาดีเจช้างก็ไปเหมือนกันนะตอนเด็กๆนะยะลาเนี่ยใช่ไหมเคยไปหรือเปล่าวะ ยะลานี่เคยไปหรือเปล่านะถ้าไปนราธิวาสนี่ผมต้องผ่านยะลาไหม ถ้าไปนราธิวาสนี่ต้องผ่านยะลาไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอดูแผนที่ประเทศไทยหน่อยสินะฮะจำได้ว่าไม่แน่ใจว่ายะลาหรือว่านราธิวาสอะที่จะมีแบบเป็นพระองค์ใหญ่ๆอะจะมีพระองค์ใหญ่ๆอะจังหวัดอะไรนะอันนี้ก็ไปแต่ตอนเด็กๆนะตอนโตนี้ไปก็ปัตตานีอะไรเงี้ยไปนะฮะไปวัดหลวงปู่ทวดใช่ไหมที่วัดช้างให้นะไปศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวนะก็จะไปคุณเกียร์แบล็กแคทนี่แหละนะครับคุณจุรีนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยครับพี่รัฐบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่ฉีดแล้วนะปุ๋ย Black Cat ค่ะดีมากเห็นเอบิวนี่เขาเก็บได้ตลอดเหมือนกันนะของเขาออกตลอดเลยนะเอบิวเนี่ยนะฮะที่พี่รัฐปลูกไว้นะฮะอันนี้อยู่ที่หลังหลัดนาชุมนะฮะเวลาลง Facebook นี่ไม่ได้ลงขายนะคะลงบอกว่าหมดแล้วจ้าไม่รู้ขายตอนไหนเหมือนกัน นะครับขอเพลงบ่าวีเวียนครกค่ะไว้กับน้องรัฐด้วยพิเศษให้กับดีเจขอบคุณมากครับป้าพึ่งนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงนี้พักกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1นะครับรายการนี้เจอกันเป็นประจำนะฮะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันนะติดตามกันได้นะครับทางสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่ตอนนี้แหละนะครับอยากฟังเพลงอะไรบ้างโทรมานะครับอยากฟังเพลงโทรมาครับวันนี้075-419-225ครับ075-419-225เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะกลับมาเปิดให้ฟังจ้ะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ

0: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาเทียบเวลา
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินรู้เตรียมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์โรงพยาบาลคาเมเลียนในอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปยังโรงพยาบาลคาเมเลียนเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทันทีที่นายอนุทินเดินทางมาถึงได้พูดคุยสอบถามนายแพทย์ณัฐพลการปักศรีผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลคาเมเลียนและบาทหลวงเปโตรภควีเสงเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลคาเมเลียนถึงอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง6คนโดยผู้สื่อข่าวสังเกตว่าสีหน้าของนายกรัฐมนตรีค่อนข้างกังวลก่อนจะเดินขึ้นลิฟต์โดยมีคณะแพทย์พาไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และห้องพักปกติสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเมื่อวานนี้มี24รายซึ่งทางโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว18รายเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล6รายโดยมี2รายพักรักษาตัวในห้อง ICU คือพนักงานเก็บข้าวโดยสารและผู้โดยสารทางนี้นายกรัฐมนตรีได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้บาดเจ็บรวมถึงกระทรวงคมนาคมมีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันขณะเดียวกันมีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยได้มาในวันนี้ด้วยเพื่อมาดูเรื่องเงินเยียวยาต่างๆผู้ว่าการรถไฟยืนยันรู้ผลกล่องดำเหตุรถไฟและรถเมล์ชนกันในวันนี้พร้อมพิจารณาสร้างทางยกระดับอนาคตกรุงเทพไร้จุดตัดทางรถไฟนายอนันต์โพนิ่ม

0: อย่างผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยถึงความคืบหน้าผลการตรวจสอบสาเหตุรถไฟและรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชนกันจนเกิดไฟลุกไหม้บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ที่ประชุมการรถไฟวันนี้ได้หารือ3ประเด็นคือการดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตการสอบสวนพยานหลักฐานข้อเท็จจริงของสาเหตุที่ต้องรายงานไปยังเจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและแผนป้องกันเสริมความปลอดภัยบริเวณจุดตัดถนนสำหรับกรณีนี้พนักงานควบคุมได้เปิดแสงสีเสียงผู้แจ้งใช้ถนนแล้วแต่เนื่องจากมีการจราจรติดขัดมีรถอยู่บนทางรถไฟทำให้เครื่องกั้นไม่สามารถกั้นลงได้สัญญาณไฟที่ส่งไปให้กับพนักงานขับรถจึงไม่ติดซึ่งตามข้อบังคับหากพนักงานขับรถไฟไม่เห็นสัญญาณไฟต้องสังเกตสัญญาณธงของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นธงเขียวหรือธงแดงอย่างไรก็ตามต้องรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและหลักฐานและขณะนี้พนักงานขับรถยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงต้องรอการให้ปากคำกับตำรวจส่วนข้อมูลบันทึกการขับรถหรือกล่องดำนั้นกำลังดำเนินการคาดว่าจะทราบผลในวันนี้โดยกล่องดำของการรถไฟจะแตกต่างกับกล่องดำของเครื่องบินคือไม่มีการบันทึกเสียงแต่จะมีแถบหรือกราฟบันทึกความเร็วและการเบรกของขบวนรถเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นในด้านผู้เสียชีวิตจะดำเนินการเรื่องค่าปลงศพและช่วยเหลือต่างๆอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยารายละประมาณ 340,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บการรถไฟลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วสำหรับการดูแลความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟจากนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาทางยกระดับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการทำทางยกระดับนำเสนอคณะรัฐมนตรีและในอนาคตจะไม่มีจุดตัดในลักษณะนี้อีกแล้วเตือนภัยระวังยาเบื่อสุนัขเฝ้าสวนทุเรียนจังหวัดระยองชาวบ้านในจังหวัดระยองแชร์คลิปชาวสวนในพื้นที่กำลังช่วยชีวิตสุนัขป้อนไข่ไก่เพื่อให้อ้วกคาดว่าโดนยาเบื่อและยังมีแมวลายเสือถูกวางยาเบื่อจนเสียชีวิตกลางป่าหญ้าคาดว่าเป็นฝีมือมิจฉาชีพแก๊งวางยาเบื่อสุนัขเฝ้าสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอแกลงเขตรอยต่ออำเภอเมืองระยองที่กำลังระบาดหนักในช่วงผลไม้กำลังออกผลผลิตมีมูลค่าสูงเพื่อหวังจะเข้าไปขโมยตัดผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและขโมยทรัพย์สินภายในบ้านโดยจะเลือกก่อเหตุเวลาที่เจ้าของสวนไม่อยู่ฝากเตือนภัยเกษตรกรชาวสวนให้เพิ่มความระมัดระวังคอยสอดส่องดูแลสัตว์เลี้ยงสังเกตบุคคลแปลกหน้าที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวสวนเพื่อป้องกันเหตุความสูญเสียสัตว์เลี้ยงและผลผลิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: MCOT Radio Network
8: MCOT Radio Network
9: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474894

15:16 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1นะครับยังคงอยู่ด้วยกันนะครับกับ DJ ช้างนะครับพร้อมกับปุ๋ย Black Cat ธาตุรองธาตุเสริมครบจบในสูตรเดียวครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของยาราบ Black Cat 1ป้องกันยับยั้งเชื้อรามีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงนะครับได้ด้วยนะครับนะฮะใครสนใจนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat ทั้งยารา Black Cat 1นะครับสามารถติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939

เอาครับ0634596939นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ฟังนะที่ต้องการจะดูนะฮะว่าคนที่เขาใช้ปุ๋ย Black Cat คนที่เขาใช้ยาราBlack Cat Oneใช้แล้วเนี่ยผลมันเป็นอย่างไรบ้างคุณสามารถเข้าไปดูได้นะครับในเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทครับปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าใช้แล้วเห็นผลอย่างไรกันบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับย้ำนะฮะว่าถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับเรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังครับนะนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวการันตีนะครับในประสิทธิภาพนะครับของปุ๋ย Black Cat นั่นเองนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat วันนี้นะครับเราไปดูพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยนึงนะครับพยากรณ์อากาศนะฮะวันนี้นะครับประเทศไทยยังคงมีฝนหนักบางพื้นที่นะครับในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งครับไปดูนะครับในส่วนของพยากรณ์อากาศสำหรับเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะก็จะมากกว่าทางภาคเหนือนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับส่วนภาคกลางนะครับก็ตกพอๆกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งอ่าวไทยนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันครับอันนี้หนักสุดเลยนะเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือพยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ครับเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราBlack Cat Oneครับเรื่องราวของพยากรณ์อากาศนี่ถือว่าพี่น้องนะฮะเกษตรกรเองนะครับพี่น้องชาวสวนเองเนี่ยก็คงจะต้องติดตามในเรื่องราวของข่าวพยากรณ์อากาศด้วยนะเพราะว่ามีผลนะต่อการทำเกษตรนะครับของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับซึ่งการคาดหมายนะครับเรื่องราวของฝนตกเนี่ยก็คาดหมายนะครับคุณผู้ฟังครับว่าประเทศไทยนะครับยังมีฝนตกต่อเนื่องครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะประกอบกับในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมครับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมะ

ตะบันประเทศเมียนมานะครับก็มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นกำลังแรงนะครับหลังจากนั้นประเทศไทยก็จะเริ่มมีฝนลดลงครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงนะนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันนี้จนถึง22พฤษภาคมครับประเทศไทยก็ยังคงจะมีเรื่องราวของฝนนะครับที่จะยังคงตกกันต่อเนื่องนะฮะไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังนะฮะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศเนาะแล้วก็อุ๊ยนี่คาดการไว้นะครับว่าหลังจากนี้นี่อาจจะตกเพิ่มมากขึ้นนะจากเดิมเมื่อกี้นี่มี 40% 60% นะครับนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะอาจจะไปถึง 60-80% นะของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะสำหรับเรื่องราวของฟ้าฝนนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังนะอ่ะอันนี้ก็เอามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะครับต้องการที่จะแนะนำถามถึงกันสำหรับเรื่องราวของบทเพลงนะครับสามารถที่จะแนะนำกันมาได้เลยนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราBlack Cat Oneเอาเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนระหว่างรอให้คุณผู้ฟังโทรมาดอกกระเจียวบานครับ

ดอกกระเจียวบานนะครับบทเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับ15นาฬิกากับ27นาทีครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ยาราบ Black Cat 1นะปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดนะครับราคา 1,980 บาทครับคุณผู้ฟังซื้อ2ชุดก็ 1,980 บาทครับ แต่ถ้าคุณซื้อนะครับ6ชุดนะฮะเราแถมฟรีครับ1ชุดนะฮะซื้อ10นะฮะแถม2ชุดครับนี่นะฮะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังนะฮะเป็นทาสอาหารรองทาสอาหารเสริมครบจบในสูตรเดียวเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับซื้อยกลังไปเลยครับ24ชุดในราคาเพียง 37,920 บาทนะคุณประหยัดเงินในกระเป๋าไปนะครับถึง 9,600 บาทต่อลังนะครับนอกจากนั้นครับยารา Black Cat 1ครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับทำจากสมุนไพรครับใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชนะครับ1ขวดนะครับ1ลิตรนะครับราคา1,540 บาทครับสนใจสั่งซื้อติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับแล้วก็เรายังมีในส่วนของโปรโมชั่นนะครับสำหรับการไปท่องเที่ยวนะกับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราบ Black Cat 1ด้วยนะครับปีหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวกันที่ประเทศจีนนะครับไปไหนมาบ้างแล้วนะครับในส่วนของครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะลูกค้าปุ๋ย Black Cat นะครับเราได้มีโอกาสพาท่านเนี่ยนะไปเปิดประสบการณ์ในต่างแดนนะครับไปเที่ยวแบบสนุกสนานมากกินดีอยู่ดีอาหารเลิศที่นอนหรูนะฮะนะครับไม่ว่าจะไปประเทศที่เราไปตอนแรกสุดเลยน่าจะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมไปญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่นนี่ไปแล้วดวงดีมากคุณผู้ฟังเกินความคาดหมายคือไปญี่ปุ่นแล้วไปเจอหิมะตกอ่ะไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะครับว่าเราจะได้เจอแต่พอออกไปแล้วไปถึงญี่ปุ่นวันแรกเลยไปเจอหิมะตกคุณผู้ฟังเซอร์ไพรส์ทุกคนแฮปปี้มีความสุขมากนะฮะกับการไปญี่ปุ่นแล้ววันต่อมาครับท้องฟ้าเปิดได้เห็นภูเขาฟูจิชัดเจนมากนะเมื่อวานนี้คุณเกียร์แม้เล่าให้ฟังบอกว่าคุณเกียร์ไป8ครั้งมีโอกาสได้เห็นภูเขาฟูจิแค่2รอบอะครับแต่เราไปครั้งเดียวอะคุณได้เจอทั้งหิมะได้เจอทั้งภูเขาฟูจิเลยนะฮะนี่คือครอบครัวแบ็คแคทเราไปญี่ปุ่นกันมาครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นไปไหนครับไปตุรกีใช่ไหมไปตุรกีนะตุรกีนี่ก็โหเป็นการเปิดประสบการณ์นะฮะอีกสำหรับดีเจช้างเหมือนกันมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะนะไปลงสนามบินนะจากไทยลงสนามบินเสร็จแล้วก็มีนั่งเครื่องต่อเครื่องไปเที่ยวนะครับอีกเมืองหนึ่งของตุรกีด้วยนะอันนี้ขึ้นภูเขากันหลายลูกเลยบรรยากาศก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของตุรกีนะครับแล้วก็มีไปเซี่ยงไฮ้นะครับนี่เราก็ไปกันมาแล้วเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะ1รอบนะแล้วก็รอบหลังนี้เขาก็มีไปเกาหลีกันนะฮะนี่ไปเกาหลีกันมานะครับเกาหลีนี่ไปกัน2รอบนะ2รอบและเกาหลีนี่ไปกันแบบ VIP ล่าสุดนะฮะ VVIP แหละล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยแพลนกันเอาไว้ว่าจะไปกันที่จีนแต่ว่าจะเป็นเมืองไหนนะก็ไม่น่าจะซ้ำกับเมืองที่ไปมาแล้วนะฮะที่เราเคยไปมาแล้วมีเซี่ยงไฮ้กับอะไรนะอีกเมืองหนึ่งอ่ะคุณอุเนี่ยมันเราเพิ่งไปกันมามันเพิ่งครบรอบนะมันเพิ่งครบรอบปีนะที่เราเพิ่งไปเซี่ยงไฮ้มาเนี่ยมันเพิ่งขึ้นเตือนอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่นะนะเราไปสองเมืองใช่ไหมที่จีนรอบเนี้ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะเดี๋ยวปีหน้าจะไปอีกนะครับจะไปกันแบบจำนวนจำกัดเฉพาะ70ท่านเท่านั้นกติกาง่าย

ครที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทอยู่แล้วแค่คุณใช้ปุ๋ยซื้อปุ๋ยแบ็คแคทครบ4ลังเท่านั้นปุ๋ยแบ็คแคทครบ4ลังบวกกับยาราแบล็คแคทวัน5ลังนะครับก็รับ1ที่นั่งนะครับในการที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับเรานะฮะในปีหน้าที่ประเทศจีนนะฮะตอนนี้ก็สามารถสะสมกันได้จนถึงสิ้นปีเลยนะแค่คุณแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะตอนสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat ซื้อยาราม Black Cat วันว่าต้องการสะสมเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีนด้วยนะฮะเท่านั้นเลยนะครับติดต่อมาครับที่คุณเกียร์ Black Cat ครับ063 459 6939ครับ063 459 6939นะฮะแล้วเดี๋ยวได้ไปเที่ยวกันนะไปพักผ่อนไปเปิดอะไรนะวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะฮะไปดูบ้านเพื่อนเมืองอื่นเขาบ้างซิว่าเป็นยังไงนะฮะไอ้ที่ข้ามรางรถไฟของเขาถนนจุดตัดรางรถไฟนี้เขามีเทคโนโลยีอะไรบ้างในการป้องกันอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเออนะคุณผู้ฟังจะได้มาดูประเทศเราบ้างนะครับก็ต้องยอมรับนะว่าบางสิ่งบางอย่างประเทศเราก็เหนือกว่าหลายประเทศที่เรามีโอกาสไปแต่ก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ประเทศอื่นเขามีแล้วมันดีกว่าประเทศเราอะและบางสิ่งบางอย่างเราสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราในประเทศของเราได้นี่คือข้อดีของการไปเที่ยวนอกจากการถ่ายรูปสวยๆเพียงอย่างเดียวนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปมาหลายประเทศนะครับที่ไปมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ประเทศอื่นยังสู้เราไม่ได้สำหรับผมนะก็คืออาหารการกินนี่แหละ ผมยังไม่เจอประเทศไหนที่ผมไปกินแล้วผมอร่อยแบบกว่าประเทศไทยยังไม่มีอะไรยังไงก็ประเทศไทยยังอร่อยสุดอยู่ถ้าเป็นเรื่องราวของอาหารของกินนะครับนะใครต้องการไปเที่ยวกับเราก็อย่าลืมสะสมกันได้ปุ๋ย Black Cat 4ลังบวกกับยาราม Black Cat 1 5ลังเท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่0634596939ไม่รู้ทำไมถึงไม่เข้าไปอวยพรให้ถึงหน้าเขาได้แต่อวยพรข้างรั้วครับศิลปินเอกพลมนตรการแนะนำกันมาจากจังหวัดสกลนครสกลนครฝนตกบ่0754192225ขอเพลงมาได้จ้ะ

งานเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเอาไว้ครับอวยพรข้างรั้วนะฮะขอกันมาจากจังหวัดสกลนครครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับมีขอเพิ่มเติมกันมาทางโทรศัพท์นะครับวันนี้หลายเพลงเลยนะครับที่เบอร์โทร0754192225นะครับ0754192225นะครับมีขอเพลงผู้กล้ามาด้วยนะฮะจากอำเภอสิชนนะครับแล้วก็มีเพลงนอนฟังเสียงฝนนะครับจากพี่หมูเคียนซาครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอเพลงถอนคำสาบานนะครับวันนี้เห็นฝนตกเลยรีบถอนคำสาบานใช่ไหมครับเนี่ย กลัวจะโดนฟ้าผ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะขอกันมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับถอนคำสาบานนะขอบพระคุณด้วยคุณจริยาภูมีสวัสดีครับนะคุณสุภาพทองสงนะครับกดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณครับคุณเกษมนะครับสวัสดีดีเจช้างคนหล่อนะฮะสวัสดีครับคุณป้าพึ่งนะบอกว่าปุ๋ยแบล็คแคทมาฉีดปาล์มสวยมากฉีดไป2ครั้งทางแบะมากใบเขียวเป็นมันค่ะลูกบ่าวปลูกไว้ริมถนนนะคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นเขาก็ชมค่ะว่าสวยค่ะฉีดแบล็คแคทค่ะนะแล้วก็พี่จินดาทวงเพลงมาแล้วนะฮะของพี่เสด็จซึ่งดีเจลืมไปแล้วนะครับคุณกฤตกุ้งเก่าสวัสดีด้วยครับปุ๋ยแบล็คแคทตั้งแต่ต้นปี69ยังถึงไม่ถึง3ลังทีค่ะลูกดีเจนะฮะนะฮะจะไปเที่ยวเหรอครับป้าพึ่งป้าพึ่งจะไปเที่ยวกับเขาด้วยแหละครับป้าพึ่งต้องสั่งทีลังสิป้าพึ่งมาสั่งทีละชุด2ชุดไม่ได้นะเขาจะได้จำได้ต้องสั่งเป็นทีละลังนะจ๊ะ นะครับปุ๋ยแบ็คแคท4ลังยารา5ลังร่วมกันบวกกันนะปุ๋ยแบ็คแคท4บวกกับยาราอีก5ลังนะครับได้รับ1ที่นั่งนะในการไปท่องเที่ยวกันนะครับครอบครัวแบ็คแคทครับคุณผู้ฟังเพลงที่พี่จินดาจันหอมขอไว้ครับชื่อเพลงอะไรนะขอโทษที่ลืมบ่ได้ใช่ไหมครับพี่ขอโทษที่ดีเจลืมเปิดให้นะครับถ้าไม่ทวงเนี่ยก็ลืมนะฮะให้ฟังกันอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าฝนตกอุตส่าห์โทรกันมาหลายสายครับวันนี้ถ้าจะซื้อปุ๋ยแบล็คแคทซื้อยาราแบล็คแคทวันโทรไปที่เบอร์คุณเกียร์นะครับ0634596939

ขอโทษที่ลืมมาได้นะครับบทเพลงจากพีสเดิร์ดครับแหมวันนี้น่ารักมากสำหรับแฟนๆรายการนะครับทำให้เรามีกำลังใจนะครับในการดำเนินรายการนะเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้นะต่อไปนานๆเลยนะครับพร้อมกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ขอเพลงกันมาจากหลายจังหวัดมากเลยนะครับเนี่ยล่าสุดนะจากระนองนะก็โทรมานะครับจากระนองขอเพลงคอยน้องที่สวนลำไยนะกันมาด้วยครับแล้วน้องเป็นไงบ้างครับเรื่องราวของแลนบริดจ์นะฮะขอมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะชาวบ้านในพื้นที่นะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีคำถามอะไรนะที่ยังข้องใจอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยมาชี้แจงมาทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับเรื่องราวของแลนบริดจ์บ้างนะครับเนาะเออนะฮะก็ไม่แน่ใจสิว่าผลดีผลเสียอะไรอย่างไรมันจะมากน้อยกว่ากันยังไงนะครับแต่เท่าที่ผมติดตามก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความมั่นใจได้นะครับว่าแลนบริดจ์นะฮะถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็สำเร็จได้จริงนะตามที่ได้ตั้งใจหรือว่าตามที่ได้วางแผนไว้อะครับเราไม่อยากให้มันเป็นเหมือนกับ Southern Seaboard ที่เกิดขึ้นในสมัยที่นายกชื่อว่านายชวนหลีกภัยนะครับใช่ไหมยุคหนึ่งนะสมัยหนึ่งที่มีการทำ Southern Seaboard เป็นถนนเชื่อมจากสุราษฎร์ไปกระบี่อะครับสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นอะไรก็กลายเป็นแค่ถนนที่รถวิ่งไปมาสัญจรไปมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้อะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้หรอกนะฮะซึ่งจริงๆแล้ว Southern Seaboard เนี่ยเมื่อก่อนนี่มันก็สวยหรูนะคือถ้าเกิดว่าทำได้ครบเหมือนที่เขาวางแผนไว้อะครับตรงกลางจะมีเป็นรถไฟใช่ไหมขนถ่ายส่งสินค้ามีท่อกงท่อแก๊สอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาเว้นช่องกลางถนนไว้เยอะมากเนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่ปลูกปาล์มกลายเป็นที่เลี้ยงวัวกลายเป็นที่หญ้างอกอยู่ต้นไม้อยู่ซะสุดท้ายมันก็ได้แค่ถนนวิ่งจากสุราษฎร์ไปกระบี่แค่นั้นเองตอนนี้อันนี้ก็น่าเสียดายนะครับเพราะเราก็กลัวเหมือนกันแหละว่าแลนบริดจ์เนี่ยถ้าเกิดว่าทำได้แบบครึ่งๆกลางๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่คุ้มหรือเปล่ามันจะได้แค่ถนนอีกหนึ่งเส้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ยรัฐบาลก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะแต่ว่าตามที่เขาจะทำเนี่ยผมดูแล้วมันก็จะมีเรื่องราวของการขนส่งด้วยรถไฟใช่ไหมมันก็จะมันไม่ใช่แค่ท่าเรือสองฝั่งระหว่างระนองกับชุมพรแค่นั้นแต่มันจะมีเป็นรางรถไฟที่สามารถขนส่งผ่านรถไฟไปออกโน่นออกลาวไปออกจีนอะไรพวกนี้ครับไปทางรางได้ด้วยนะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้รางเนี่ยเขาทำไป 70% แล้วนะก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็ต้องให้เวลาในการที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้มากกว่านี้ก็แล้วกันนะสำหรับเรื่องราวของแลนบริดจ์นะฮะถามว่าเอาตังมาจากไหนถ้าเป็นท่าเรือเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็จะเป็นนักลงทุนนะที่เขาจะเอาทุนมาไม่ได้เป็นงบประมาณของแผ่นดินถ้าเป็นงบของแผ่นดินเองของรัฐบาลเองก็จะเป็นในส่วนของแลนบริดจ์เท่านั้นนะครับและก็ที่สำคัญคือไม่มีเรื่องราวของคาสิโนเกิดขึ้นนะไม่เกี่ยวกันข่าวดีของคนนครศรีธรรมราชครับการรถไฟนะครับเปิดเดินขบวนรถเร็วที่173แล้วก็174กรุงเทพอภิวัฒน์นครศรีธรรมราชขบวนรถแห่งความหวังของชาวนครศรีธรรมราชในรอบ6ปีครับเมื่อวานนี้นะท่านวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถรอบปฐมฤกษ์ขบวนรถเร็วที่174นครศรีธรรมราชสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับโดยมีส.ส.นะครับนันทวรรณวิเชียรนะครับส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยนางสาววารินทร์ชินวงศ์นายกอบจ.นครศรีธรรมราชนายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนร่วมพิธีอย่างคับคั่งเพราะนี่คือความหวัง6ปีที่หายไปกลับมาวิ่งให้บริการกับพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชกันแล้วนะครับ
เนี่ยเมื่อวานนี่รถเร็วที่173ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เวลา 20:10 นแล้วก็ถึงสถานีนครศรีธรรมราชเวลา 10:20 นครับแล้วก็ขบวนรถเร็วที่174ก็ออกจากสถานีนครศรีธรรมราชเวลา 16:30 นแล้วก็จะไปถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เวลา 6:45 นะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีขอบคุณปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับใช้แล้วไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เพลงขอกันมาเยอะมากกลัวเหลือเกินว่าจะเปิดให้กันไม่หมดเปิดให้กันไม่ทันนะครับยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าเพลงไหนที่เปิดให้กันไม่ทันแต่ก็ยังอยากให้โทรมาขออยู่นะเพราะอยากรู้ว่าใครฟังอยู่บ้างยะลาฟังกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะ0754192225ครับยะลาจันทบุรีโทรมารายงานตัวกันหน่อย

0: ายจงสู้เพื่อสันติภาพ
1: เพลงจากเสกโลโซครับคุณมนัสนะครับสุราษฎร์ธานีภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากครับคนยะลาไม่มารายงานตัวแต่คนปัตตานีมารายงานตัวแทนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังจากปัตตานีนะครับโทรมารายงานตัวกันแล้วนะครับที่0754192225ครับ0754192225นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการตอบแทนคนปัตตานีนะผมจะเชียร์ฟุตบอลนะทีมปัตตานี FC นะครับอีก1ทีมก็แล้วกันนอกจากนครศรียูไนเต็ดแล้วนะผมจะเชียร์นะครับในส่วนของทีมปัตตานี FC นะครับอีก1ทีมครับนี่เอาไหม ตอบแทนนะครับที่อุตส่าห์โทรมานะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขออนุญาตฝากข่าวนิดเดียวครับคุณผู้ฟังครับนะขอรับบริจาคโลหิตนะฮะกรุ๊ปใดก็ได้ครับเพื่อช่วยในการรักษาพระครูพินิจธรรมวาทีนะครับเจ้าอาวาสวัดหนองดีเจ้าคณะตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสามารถร่วมบริจาคโลหิตทดแทนได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชหรือศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยทั่วประเทศนะครับโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าบริจาคให้พระยศกฤตบุญจิตนะครับซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ฟังนะฮะบริจาคให้พระยศกฤตบุญจิตนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะเวลาหมดแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่บ่าย 2-4 โมงกับรายการช้างตกมันและกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันขอบคุณสายสุดท้ายวันนี้ด้วยนะครับขอเพลงแม้ว่านะฮะของเสกโลโซไม่ทันแล้วนะครับผู้ชายคนนี้ไม่มีไว้ทิ้งนะจากร่อนพิบูลนะครับหลังไฟฟ้าขอบคุณมากครับเดี๋ยว

เสาร์อาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะเสาร์อาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่กับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันส่วนใครที่คิดถึงกันนะฮะก็เจอดีเจช้างครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับติดตามทางออนไลน์ครับ Facebook DJ ช้างตกมัน TikTok DJ ช้างตกมันครับถ้าอยู่นครศรีธรรมราชและใกล้เคียงก็ฟังได้ครับที่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์ส่วนวันนี้เวลาหมดไปกันก่อนโชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1และคุณเกียร์ Black Cat CEO ด้วยสวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ลา 16:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บกำชับดูแลเยียวยาเต็มที่เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางอัดกับต่อหม้อเสาทางด่วนบริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9แยกอโศกเพชรบริเวณทางรถไฟมักกะสันภายหลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีผู้เสียชีวิตพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์เหตุการณ์จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินตรวจดูจุดเกิดเหตุมีการกำชับเพิ่มเติมอย่างไรบ้างว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเช่นนี้ขึ้นหลังจากกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครก็เข้ามาในที่เกิดเหตุได้กำชับต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตและเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในรูปแบบที่มากที่สุดที่จะดำเนินการได้เมื่อถามว่าจะมีการยกระดับมาตรการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้อย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันน่าจะมีอยู่แล้วในหน่วยงานทั้งขอสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับตนได้ดูคลิปวิดีโอเหมือนกันคลิปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งให้เห็นอยู่ว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดคร่อมรางรถไฟต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มีอะไรที่ต่างกันเมื่อถามต่อว่าผบ.ตร.ระบุชัดเจนว่าหลักฐานรถเมย์ไปคร่อมรางรถไฟจะตอบอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตนยังไม่ได้พูดคุยแม่ค้าชายแดนหวั่นปะทะรอบ3โอดรบ2รอบกระทบหนักบางคนถูกยึดรถแถมหนี้สะสมบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอบ้านกลัวจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่างพากันวิตกกังวลเกรงจะเกิดเหตุปะทะรอบที่3หลังมีเหตุการณ์จับคนร้ายที่เข้าไปหาของป่าเหตุยิงขู่ชาวบ้านที่ออกหาอึ่งและมีเสียงปืนเล็กดังขึ้นรวม11นัดในพื้นที่ชายแดนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้พ่อค้าแม่ค้าตามแนวชายแดนต้องลดการลงทุนซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารขายลงจากเดิมเกือบครึ่งเนื่องจากไม่มั่นใจสถานการณ์หากเกิดการสู้รบอีกครั้งอาจต้องอพยพออกจากพื้นที่และประสบปัญหาขาดทุนซ้ำเหมือนที่ผ่านมาซึ่งการปะทะกัน2ครั้งก่อนหน้านี้ทำให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่นานเกือบ1เดือนไม่มีรายได้แต่ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินบางรายไม่มีเงินส่งค่างวดรถจักรยานยนต์จนถูกไฟแนนซ์ยึดรถอีกทั้งยังต้องกู้ยืมเงินมาหมุนลงทุนค้าขายทำให้ต้องแบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นบางครั้งปิดยาวไม่กล้าเปิดขายจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างจริงจังและหาทางยุติสถานการณ์โดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะซ้ำเพราะประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอาทิแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างและอาหารตำสั่งบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ปะทะเพราะการสู้รบ2รอบที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนมากนอกจากจะขาดทุนแล้วยังไม่มีรายได้ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถรถจักรยานยนต์ถูกยึดทั้งยังต้องกู้ยืมเงินมาลงทุนซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารขายเป็นหนี้สะสมอีกกว่า 100,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เริ่มต้น

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประ

0: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและเอ็มคอร์ดเรดิโอโกรกี
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

กลับมาสู่ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะครับกับ FM 95โดยโอ๊ตคณิตและน้าแอดคาราบาว10:15 นโดยประมาณครับคุณฟังก็ยังอยู่กับช่วงรายการเพลงหวานหวานนะฮะเพลงสตริงยุค80-90ก็ยังคงเพิ่มเติมแนะนำขอกันเข้ามาได้นะครับทาง SMS 4689400 Facebook Fanpage ครับ LTM FM 95เมื่อสักครู่ฟังเพลงพี่เสือธนพลไปชีวิตนี่นี่ก็นะมันก็เข้ากับชีวิตใครหลายๆคนวันนี้วันอาทิตย์แต่อาจจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ทำงานเพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวกันอยู่นะครับก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันครับคุณฟังอย่าคิดอะไรเยอะปล่อยจอยกันบ้างนะสภาพอากาศมันก็แปรปรวนชีวิตของเรามันก็มีแปรปรวนกันเป็นธรรมดาฟังเพลงช้าๆกันสักหน่อยหลายคนเริ่มมาถามหาทวงเพลงตามคำขอบ้างแล้วนะฮะมาเริ่มต้นด้วยพี่มอสปฏิภาณกันต่อแล้วกันนะครับง่ายเกินไปนี่

งั้นจากวงไฮร็อกนะฮะกระจกร้าวถูกแนะนำเข้ามาครับผ่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95เพลงนี้ก็ออกวางจำหน่ายในปีพุทธศักราช2533ปีเกิดผมเองนะฮะคริสต์ศักราช1990นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะฮะที่โด่งดังมากๆจากวงไฮร็อกก็จากอัลบั้มชุดแรกของเขาด้วยคนพันร็อก10:28 ครับสวัสดีไปถึงพี่เล็ก8ริ้วบอกว่าแวะมาฝากเพลงนางพญาคนป่าหน่อยมอบให้น้องแป้งทางหลังใหม่ด้วยนะจ๊ะน้องโอ๊ตจ๋ารับทราบเตรียมเพลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีไปถึงคุณกระแตศรีสะเกษเอ้ยสาปากแดงก็แวบๆมาอีกหนึ่งรอบบอกว่ารอส่งดีเจฟังเพลงไปกับดีเจค่ะคุณปูปูกัญญารัตน์บอกว่าเต้นเหนื่อยเมื่อสักครู่พี่แวบหนีออกไปหายใจหายคอสักนิดนึงนะฮะสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังไออินแทนด้วยนะฮะฝั่งสปป.ลาวก็แวะมาทักทายกันทางFacebook Live สด LTM FM 95คุณดวงเดือนยังอยู่นะพี่ชัยนะครับผมชอชัยใช่ไหมถ้าชื่อเฟซเขาคุณปุ๋มยังอยู่นะฮะทักทายกันด้วยก็วันอาทิตย์แบบนี้พักผ่อนฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะคุณฟังเมื่อสักครู่เพลงเศร้าๆอกหักอกหักเจ็บๆฝั่งชายไปแล้วฝั่งหญิงกันบ้างครับถูกแนะนำเข้ามาเช่นกันจากปนัดดาเรืองวุฒิ

ั้นจากพี่โบสุนิตานะฮะก็มอบให้สาวๆด้วยทางไลฟ์สดพูดถึงความรักบางความสัมพันธ์มันก็เมื่อรู้ว่าเขาเนี่ยยังไม่ลืมคนเก่าเนาะแม่เราก็ต้องยอมเสียสละนะเหมือนพี่โบสุนิตาเหมือนเพลงฉันรู้มีสาวชื่อจูๆครับไหนๆเสียสละขนาดนี้ยอมรับความจริงอันเจ็บปวดแล้วจะไปก็ไปเลยค่ะใจนักเลงพอ

ฟังเพลงนี้ทีไรแม่ก็เจ็บจี๊ดคนลุกคนพองเหมือนกันนะความรักทุ่มเทไปเท่าไหร่เขาไม่เคยรู้จักพอบางคนครับส่ง SMS มาเลยบอกว่าดีเจต่อเพลงนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะความรักความไว้ใจบางทีก็ไร้ค่าเปราะบางจริงๆฝากเพลงหัวใจกระดาษเข้ามานะฮะ

0: ิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
12: แม่แป๊บๆหมดเวลาอีกแล้วคุณผู้ฟัง10:48 นะครับกับ FM 95วันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับก็มาทำหน้าที่แทนรู้สึกว่าจะเป็นคิวพี่โจใช่ไหมปกติวันนี้เนาะพี่โจเฉลิมศักดิ์นะอ่ะก็ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ดูแลคุณผู้ฟังมาจวบจะครบ4ชั่วโมงเต็มๆแล้วหลายผลงานเพลงนะครับต้องจับดองไว้ใส่โหใส่หายไว้แบบว่าอาจจะอีกหลายโอกาสเลยทีเดียวนะฮะนานๆผมจะหลงมาทีในช่วงวันอาทิตย์ในช่วงเพื่อนเพลงหวานวันนี้โอ้สนุกจริงๆเพลินเลยขอบคุณคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับที่แวะมาขอเพลงฝากเพลงไว้ไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live สด LTM FM 95นะแต่เดี๋ยวทิ้งท้ายดูท่าทางได้จะสัก2เพลง3เพลงนะฮะก็ไว้ว่ากันโอกาสหน้านะคุณผู้ฟังเพลงไหนที่เปิดให้ไม่ทันเนี่ยไว้เจอกันกับผมนะฮะในช่วงรายการจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มส่วนวันนี้ลารายการไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกัน4โมงเย็นครับไปแล้วสวัสดีครับ

ขณะนี้ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินสั่งเข้มรฟท.ขสมก.ยายเกียงกันต้องรับผิดชอบเยียวยาสภาพจิตใจผู้เสียชีวิตบาดเจ็บถึงที่สุดเร่งหาวิธีลดจุดตัดรถไฟนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะว่าได้ให้แนวคิดไปยังขสมก.และรฟท.ว่าต้องให้การเยียวยาทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เพราะเหตุเกิดบนรถขนส่งสาธารณะของรัฐเราไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารดังนั้นต้องรับผิดชอบจนถึงที่สุดที่ทั้งสองหน่วยงานจะทำได้ส่วนสภาพจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจนสร้างบาดแผลทางจิตใจตนได้เข้าไปเยี่ยมทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะพนักงานขับรถทั้งสองฝ่ายและกระเป๋ารถเมย์พบว่าสภาพจิตใจแย่มากและรู้สึกสำนึกผิดในขณะที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นขณะนี้ต้องมีกำลังใจที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาก่อนส่วนเรื่องคดีความให้เป็นไปตามกฎหมายสำหรับมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำบริเวณจุดตัดรถไฟยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่เชื่อว่าจะมีมาตรการป้องกันเพราะแยกที่เกิดเหตุมีรถติดตลอดเวลาและหลายครั้งรถไฟมีการหยุดรอในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางอยู่อย่างไรก็ตามเราไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปต้องมีการหาวิธีในการลดจำนวนเหตุที่เกิดบริเวณจุดตัดอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางหรือหากจะให้ปลอดภัย 100% ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ไม่ว่าจะมีการประมาทหรือไม่อาจต้องทำเป็นอุโมงสุภมาศเดินสายให้กำลังใจย้ำดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์เต็มที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้กำลังใจติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวสุภมาศพร้อมตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เดินสายเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บใน3โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเพชรเวศ4รายเข้ารับการรักษา7รายออกจากโรงพยาบาลแล้ว3รายโรงพยาบาลรวมใจรัก1รายและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายระหว่างการเข้าเยี่ยมมีการมอบกระเช้าให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติและนางสาวสุภมาศได้มีการแสดงความห่วงใยพูดคุยสอบถามอาการรวมถึงผลกระทบเกี่ยวกับรายได้การประกอบอาชีพจากการได้รับบาดเจ็บพร้อมให้ความ

0: มั่นใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟเร่งสอบพยานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความผิดเพิ่มพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจแห่งขออภัยค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนเหตุเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บว่าได้มีการเรียกประชุมทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกับพลตำรวจตรีสมควรพึ่งทรัพย์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลหลักฐานทางเทคนิคเพื่อพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่ประเด็นสำคัญอยู่ที่การตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดและมีรถกีดขวางเป็นประจำแต่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงลักษณะนี้เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสและยังไม่สามารถให้การได้ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำป้อมยามอยู่บริเวณการสอบสวนเพิ่มเติมส่วนสาเหตุที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ประจำป้อมได้มีการโบกธงแดงเพื่อเตือนว่ายังไม่ปลอดภัยแต่รถไฟไม่ได้หยุดหรือชะลอความเร็วจนพุ่งชนรถเมล์ที่จอดขวางรางรถไฟก่อนเฉี่ยวชนรถคันอื่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากอย่างไรก็ตามต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลจากกล่องบันทึกการเดินรถหรือกล่องดำอย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟว่าการโบกธงแดงต้องกระทำระยะเท่าใดรถไฟต้องใช้ระยะเบรกเท่าใดและความเร็วในจุดดังกล่าวเหมาะสมหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับ

0: และจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Cot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

ดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษช่วงเล่านอกเรื่องนะคะกับหน่วยโรงรักอินทรารุณนะคะวันนี้ก็มาคู่กับชายเมืองสิงห์นะคะซึ่ง

0: ช่วงเวลาที่ เริ่มจัดรายการกันอย่างเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะคุณอาชัยคะ
1: สวัสดีจ้าหลาน
0: รายงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณอา
1: ฮะ
0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้สุขภาพดีขึ้นหรือยัง
1: ก็เรียบร้อยแล้วล่ะแต่วันนี้ลูกไม่อยู่ลูกผมไม่อยู่ก็ให้คนมาแทนอีกเช่นเดียวกันตุ้มเสียงมาเนี่ยแอบแทนอยู่บ้างอะไรต่ออะไรกลัวตื่นเต้นอ่ะ ก็ให้คนศรีสะเกษมาแทนเพราะว่าเขาอยู่ในซอยนี้แต่เป็นคนศรีสะเกษบอกดวงจะผูกแล้วมั้งช่วยพอหน่อยพอดีลูกเขาหวยเขาออกสองตัวปีเจ็ดอายุไอ้เจ็ดแล้วก็พอดีอายุพ่อก็74ก็ได้ไป8,500ต่อไปที่ไปจ้างหมอช่วยพ่อหน่อยครับ
0: เอ๊ยยังไงเนี่ยเอาอายุแทงหวย
1: ไม่ใช่เขาคนที่มาแทนเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ในตอนวันนี้มานานแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ปะปุ๊บก็แนะนำให้ไม่รู้ใครจะแทนลูกสาวมาให้ดันเพราะว่าพ่อเองนะมาเล่นอะไรเครื่องอะไรต่ออะไรมันไม่ถนัดงานแขนต้องนั่งที่โต๊ะทำงานนี่เลยก็ต้องซื้อเครื่องพ่วงมาอะไรต่ออะไรเงี้ยต้องมาต่อกันวันหนึ่งเมื่อวาน
0: ก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะหนูก็เปิดไปสามเพลงจูบไม่หอมนะคะเพลงของอาชัยนะคะแล้วก็เพลงหวานไม่เป็นคุณสันติดวงสว่างและสาวงามเมืองพิจิตรคุณสดใสลุงโพทองก็เป็นเพลงที่ป้ายาขอไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือเพลงหวานไม่เป็นของคุณสันติด้วยค่ะ
1: สวยจะรูปจูบไม่หอมเนี่ยนะ
0: เพลงจูบไม่หอมค่ะมีสวยจะรูปด้วยเหรอคะ
1: เมื่อก่อนเพลงของพ่อเองก็มีสวยแต่รูปจางก็จูบไม่หอมเพราะไม่ดอกพยอมถูกเขาดองถูกเขาดึงแต่ละคนละ
0: คนเคยได้ยินค่ะเคยได้ยิน
1: เคยได้ยินไหม
0: เคยค่ะเคย
1: เ
0: พลงก็เพราะ
1: แต่นี่สันติเลยชื่อมันไปทำกันนะก็ไม่เป็นครับผม
0: ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะนำเพลงไปทำใหม่ค่ะตอนนี้ยังให้ติดต่อคุณตีได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ได้เหมือนเดิมเพราะว่าตีเป็นเขาพ่อเนี่ยส่วนมากจะมีบันทึกอยู่ใดเป็นแผ่นของใครแล้วพ่อก็ทำหลายเบอร์เหมือนกันแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์เมื่อก่อนมันไม่เคยมีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับเปลี่ยนกันใหม่ก็พ่อก็ได้อาศัยลิขสิทธิ์ของเพลงนี้แหละที่ตอนนี้ก็ได้ช่วยตอนที่ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาช่วยรักษาแล้วก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติก็มีเงินตอบแทนนะ
0: อ๋อค่ะ
1: บางงานเราไปไม่ได้พ่อก็บอกเขากลัวจะไปพาทาเสียทีแล้วเราต้องนั่งวินแชร์ตลอดนะมันลำบากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: 3คนนะ
0: เบอร์ของคุณตีเบอร์0891629595ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: ค่ะ
1: 0891629595แต่ถ้าหากว่าเครื่องนี้ไอ้เครื่องที่พ่วงเนี่ยถ้าเฮาไม่ติดนะวันไหนก็ให้เข้าเครื่องพ่อเลยเพราะพ่อมีเครื่องเล็กอยู่0815810581แล้วก็142
0: 081581
1: แล้วก็142
0: มันหายไปตัวหนึ่งเปล่าคะ
1: 08แล้วก็1585142ไม่หายอ่ะ
0: มี5ด้วยนะได้ค่ะ
1: 081แล้วก็581แล้วก็5142
0: ค่ะผมจดไว้แล้ว
1: ค่
0: ะเดี๋ยวช่วงนี้เราฟังเพลงกันต่ออีกสักสี่เพลงนะคะคุณอา
1: ครับครับครับ

คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษช่วงเล่านอกเรื่องกับหนุ่ยนงรักอินทารุณและอาชัยเมืองสิงห์นะคะวันนี้เรามีน้องเมย์นะคะกับน้องช้างนะคะช่วยอยู่ทางห้องส่งค่ะทักทายทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราฟังทาง LTM FM 95นะคะไม่ว่าจะฟังจากช่องทางใดของ LTM FM 95ก็ตามนะคะอยากจะแนะนำสิ่งดีๆกันก่อนที่จะทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะสำหรับใครที่แค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วเราคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ทักทายกันมานะคะทางFacebook Fanpage นะคะมีคุณวันนะคะคุณพันธุ์ที่มีคุณสุภาพคุณสวัสดิ์นะคะคุณณรงค์จุ้ยทองคำ

0: นะคะแล้วก็คุณสะอาดคุณทันพิชาคุณโสภาคุณกฤษมนคุณกัลยาคุณมีมีมี่นะคะคุณมานพอินเพ็งคุณลำดวนเจ้านะคะคุณยายอ้อสามย่านยายพอเพียงนะคะคุณเริงใจที่เสือหวานเจี๊ยบนะคะก็มีกลอนดีๆมาให้หนูอีกแล้วนะคะบอกฮ่าฮ่าฮ่ามาอีกครั้งอย่างตามติดเจ้าพวงพิษสนิทหูดูสดใสใช่สำรองผ่องแผ้วแจ๋วจริงใจคนคลั่งไคล้ในนางอย่างชื่นชมโอ้ยเจ้าบทเจ้ากลอนตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับบทกลอนน่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้หนุ่ยนะคะคือหนูก็มาทำหน้าที่แทนในบางอาทิตย์นะคะอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นน้องลูกตาลตัวจริงแล้วล่ะนะคะอันนี้เป็นตัวสำรองอยู่ดีนะคะเพลงที่เปิดไปนะคะก็คือเพลงฝนตกบ้านน้องเสียงร้องอาชัยเมืองสิงห์นะคะเพลงแก่มเหลือเกินค่ะเสียงร้องของคุณสุรพลสมบัติเจริญรอทั้งปีนะคะคุณสอนชัยเมฆวิเชียรและนิราศรักนครปฐมนะคะเสียงร้องของคุณไพรวันลูกเพชรนะคะตอนนี้ก็มีขอเพลงกันมา2เพลงคือพ่อแก่แม่เท่าเสียงอาชายนะคะแล้วก็ไหนว่าไม่ลืมนะคะเสียงร้องแม่สองสีนะคะคุณทันพิชาเขามาเดี๋ยวเราฟังกันต่อได้หลังจากช่วงนี้นะคะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษ์อินทรารุณ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
6: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
8: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ึ่ง FM 95กันนะคะกับหนูลงรักอินทราลุนและอาชายเมืองสิงห์นะคะอาชายคะ
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะหนูเปิดเพลงพ่อแก่แม่เฒ่านะคะพอดีว่าคุณนรงช่วยทองคำขอมานะคะหนูเลยเปิดไปแล้วแล้วก็มีเพลงแม่ป่องด้วย
1: พ่อแก่แม่เฒ่าเนี่ยเป็นเพลงยุคสมัยที่อาตั้งวงเองแล้วจะออกจากจุฬารัฐแล้วแล้วก็มีศิลปินใหม่ๆมาอยู่หลายคนด้วยกันเพลงนี้ก็เป็นผลงานร่วมกันกับมาก่อนเขาเคยอยู่วงปีไฟเชต้านะแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็แต่เพลงนี้มาเป็นผลงานร่วมมาขายให้ตอนนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วนะพ่อชื่อบรรพตสุขแสงแต่ว่าลูกสาวเขาที่มีชีวิตอยู่พ่ออาก็ช่วยเหลือไปตลอดนะอามาอยู่วงอาก็ใช้ชื่อตั้งชื่อเขาว่าบุญบันดาลนะเป็นพ่อแก่แม่เฒ่าเป็นยุคและเพลงยุคสองที่ตั้งวงแล้วที่ออกจากจุฬารัตน์แล้วนะยุคที่มีตั้งวงพิสัยเราไปเที่ยวจัดงานวัดต่างๆอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปเฝ้าที่บ้านโป่งไปเฝ้าที่ปากรถเลยงูมันกัดนะไปผ่านทันอะไรต่ออะไรแล้วมาเสียชีวิตที่หลัง
0: ค่ะคุณอาคะตอนที่คุณอาเป็นศิลปินแห่งชาติตอนนั้นปี2538ใช่ไหมคะ
1: 38เป็น
0: สาขาศิลปะการแสดง
1: ปีที่สมเด็จย่าท่านเสียแล้วอาก็เป็นแกนำพระนวกะอายุ90กว่านั้นเอาไป96องค์มั้งไปบวชให้11วันแล้วก็ได้คนที่บวชทั้งหมดก็ตอนนั้นอาก็ชักไม่ค่อยสบายอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักใหญ่ทั้งปี38ก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วปี39ก็ได้เป็นยากิติมศักดิ์ราชภัฏเทพสตรีนะตอนนั้นร.10ของเราในก็ท่านมอบตอนนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
0: ตอนนั้นบอกได้ฉายาอาแรงเดินลองเป็นพระเอกเหรออ
1: ันนั้นเป็นที่ยิ่งยง

ด็จญาติเขาตอนอยู่เขาประกวดเงาเสียงชายบางสิงไงนะใช้ตรงบนได้กูไข่ไก่หลงเลยแล้วก็ตั้งฉายาประจวบเขาบอกอันนี้ลงทุนสามสมัยมันไม่สามสมัยเลย

0: ที่ถนนพญาไทนะครับซึ่งตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไทนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดตัดกลางเมืองซึ่งก็จะมีทั้งคนเดินเท้าแล้วก็รถยนต์ที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดตัดทางรถไฟถนนพระราม6ก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธและก็กระทรวงการคลังซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก
1: ็
0: จะมีรถอยู่หนาแน่นมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดตัดผ่านทางราบที่สำคัญจุดอื่นๆที่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่ในแยกใหญ่ๆโดยเฉพาะในส่วนของตรงแยกนารนองตรงแยกยมราชไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นมันเป็นทางราบและเป็นแยกใหญ่แล้วก็เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง
1: ตรงยมราชนี่ลงทางด่วนปุ๊บเจอ
0: ใช่
1: รถไฟเลยนะครับแล้วตรงนั้นน่ะมันแยกไปทั้งถนนพิษณุโลกไปทางอะไรอ่ะที่จะไปทางสนามหลวงอ่ะ
0: ใช่มันแล้วก็จะมีบางรถเมย์มันจะมีบัสเลนแล้วมันก็จะมีรถที่จะต้องมาจากเส้นอุรุพงศ
1: ์
0: ที่จะตรงมาแยกแยกยมราชแล้วก็บางก็จะมีรถที่จะเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนตรงสุดนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่อันตรายแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นแยกใหญ่เพราะว่าหลายๆจุดมันก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู
1: ่แต่ยืนกั้นเลย
0: ยืนกั้นแล้วบางทีบางจุดก็คือจะลาก
1: ราว
0: เหล็กราวไม้มาขวางเลยทีเดียว
1: ครับครับสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตนะฮะยังอยู่ที่8รายครับอย่างที่บอกนะครับกล่าวว่าจำนวนรายชื่อผู้เสียชีวิตตอนนี้เราทราบเพียงแค่2ท่านเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือนางสาวเทียมนะฮะอายุ56ปีแล้วก็คุณทีคาอายุ33ปีก็ขอแสดงความเสียใจโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ แต่อย่างที่บอกฮะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้อีก6คนครับตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วจะทราบผลในวันที่18พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอันเนี้ยทางเจ้าหน้าที่อยากจะให้ญาติเนี่ยที่คนใกล้ชิดเราเนี่ยยังไม่กลับบ้านเนี่ยช่วยประสานมาหน่อยนะครับเผื่ออาจจะเป็นคนในครอบครัวท่าน
0: ใช่เพราะว่าที่บอกคือรถเมย์สาย206ที่จะไปทางบางนามันก็จะมีหลายๆคนที่เป็นทั้งแรงงานต่างด้าวด้วยเป็นทั้งคนที่ออกไปทำงานเข้ามาทำงานในเมืองจากเส้นเกษตรมาตรงจุดนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็คือยังไม่สามารถที่จะติดต่อญาติได้หรือว่าอะไรก็ตามนะก็คือให้ไปข้อมูลกับ
1: ที่สำคัญญาติอาจจะยังไม่ทราบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีญาติสนิทมิตรสหายมาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเนี่ยแล้วก็ยังติดต่อญาติไม่ได้เน
0: ี่
1: ยโทรแจ้งสักหน่อยหนึ่งนะฮะเราจะได้ส่งคนเหล่านี้นะกลับคืนสู่ครอบครัวนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็มีรถยนต์ส่วนบุคคลเสียหายไป4คันรถเมย์ก็คือรถคันที่เกิดเหตุนั่นแหละอีก1คันจักรยานยนต์โดนกวาดไปทั้งหมด15คันนะฮะหัวรถจากไฟไหม้นะฮะตอนนี้มาจอดอยู่ที่มักกะสันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโบกี้ที่เหลือเนี่ยนะฮะการรถไฟเข้าหัวรถจากใหม
0: ่
1: มาลากเพราะว่าสินค้าต้องส่งนะฮะตามระยะเวลาครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็คือเก็บกวาดพื้นที่เปิดเดินรถได้ตามปกติแล้วนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นว่าคือใครที่จะไปผ่านตรงจุดนั้นหรือว่าตรงจุดอื่นที่มันเป็นจุดที่มีรางรถไฟผ่านก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะอย่างที่บอกว่าแม้ว่าหลังผ่านเหตุการณ์มาไม่ถึง24ชั่วโมงเรื่องของวินัยเนี่ยก็เริ่มที่จะหย่อนลงไปเยอะเลยเหมือนกัน
1: ครับ
0: แม้ว่าจะมีคลิปออกมาภาพออกมาว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีเส้นกากบาทสีเหลืองบนทางรถเลยทางบนถนนเลยว่าตรงจุดนี้ต้องเว้นระยะห่างไว้ไม่เข้าไปใกล้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือบางจุดบางพื้นที่บางแยกเนี่ยในทางปฏิบัติมันไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้ที่จะไม่เข้าไปจริง
1: ๆในกรุงเทพฮะการจราจรมันติดขัดบางทีหางแถวเนี่ยนะฮะมันจำเป็นนะฮะซึ่งจำเป็นมันต้องคล่อมรางอ่ะซ
0: ึ่
1: งก็เสียวเสียวนะครับเคยมีโอกาสนั่งรถนะฮะแล้วก็ไปคล่อมอยู่อย่างนั้นด้วยนะครับแต่ว่าโชคดีนะฮะ
0: ช่วงเวลากลางวันใช่ไหม
1: กลางวันแล้วหัวรถจักรมาด้วยแต่ว่ารถจักรเนี่ยจอดชะลออยู่เราเห็นแล้วหัวรถจักรจอดอย
0: ู่
1: นะฮะแล้วก็เขาให้การจราจรมันเคลื่อนไปก่อน
0: จะมีเจ้าหน้าที่มาโบกให้
1: มีเจ้าหน้าที่มาโบกให้นะ
0: ฮะแต่เขาเห็นกันแล้วแล้วเขาคุยแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องเนี้ยอย่างที่อาจารย์ดร.เอตั้งข้อสังเกตเนี
1: ่
0: ยไม่รู้แล้วว่าความผิดพลาดมันจะเกิดจากระบบไหนเนี่ยแต่เชื่อว่าถ้าเกิดตรวจสอบจริงๆเนี่ยรู้แน่นอนว่ามันเกิดจากใคร
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงที่2 แหมขอย้อนเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีเรียกบรรดาโชติสวัสดิ์ CEO ไปทำเนียบหน่อยนะฮะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโอ้โหหลายคนบอกว่าสร้างภาพหรือเปล่าถ้าอยากจะช่วยจริงๆเนี่ย

0: ให้เศรษฐกิจมันฟื้น
1: ครับ
0: ช่วยลากหญ้าสินะครับคนตัวเล็กตัวน้อยสินะครับมีนโยบายมีโครงการอะไรเนี่ยมันถึงมือคนที่ด้อยโอกาสอยู่ตอนนี้เลยเจ้าสัวเนี่ยเขาโอ้โหเสียงเขาดังอยู่แล้วไม่ต้องคุยกับเขาหรอก
1: ครับ
0: อย่างนั้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กันครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในGood Morningอาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟังGood Morningอาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: ก็เดี๋ยวชั่วโมงที่2เนี่ยเราคุยเรื่องของการบ้านการเมืองบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเนี่ยคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนดีกว่านะฮะทางไลน์มีใครว่ายังไงบ้างไหมครับ
1: มีทางไลน์เนี่ยก็มีหลายๆท่านพูดคุยกันเข้ามานะครับคุณทานน่าจะเป็นคุณตาลนะครับบอกว่าก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของที่เราพูดคุยกันชั่วโมงแรกนะเรื่องของรถไฟว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำเนินการในองค์กรของถามเรื่องของทางดร.เอว่าถ้าเกิดจะมีหน่วยงานกลางเข้ามาเนี่ยควรจะเป็นใครอะไรยังไงเข้ามาร่วมตรวจสอบเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือคนตรวจสอบก็คือการรถไฟกับกระทรวงคมนาคมก็เป็นถามว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเคสที่มันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคืออย่างที่อาจารย์ดร.เอเนี่ยเขาพยายามผลักดันก็เรื่องของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะที่มันยังเป็นหมันอยู่ตอนนี้มันยังไม่ได้รับการผลักดันมันยังไม่ได้รับการขับเคลื่อนเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันต้องใช้ชื่อคนช่วยผลักดันอย่างน้อย 10,000 รายชื่อ
0: เอาง่ายๆนะฮะลักษณะคล้ายๆกับเรื่องของพรบอากาศสะอาดที่ทุกฝ่ายเห็นปัญหา
1: ครับ
0: เกิดขึ้นทุกปีวนเวียนซ้ำซากอยู่เงี้ยแก้แล้วก็แก้ไม่สำเร็จครับเพราะว่ามันไปอยู่กับหลายกระทรวงมีเจ้าภาพหลายนะฮะที่จะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยพอพรบอากาศสะอาดผ่านสภาเดี๋ยวมันจะมีคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ก็จะขับเคลื่อนนะฮะทั้งกฎหมายบทลงโทษนะครับในการที่จะ

0: ทำให้เราม ีสิทธิ์นะ
1: ครับ
0: ในการได้อากาศบริสุทธิ์ในการหายใจใครมาละเมิดเราเนี่ยถือว่าจะผิดกฎหมายนะฮะ
1: ครับ
0: โดยเอาภาษีเข้าไปจับเอาค่าปรับเข้าไปควบคุมดูแลนะฮะอย่างเช่นคุณปล่อยมลพิษใช่ไหมปล่อยมากเสียมากนะฮะหรือในทุนไปปลูกพืชเชิงเดียวอยู่ต่างประเทศไม่รับซื้อมามันมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการอยู่และที่บอกว่าพอมีเจ้าภาพชัดเจนแล้วเจ้าภาพไม่ทำเจ้าภาพจะโดน157ไงฮะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ลักษณะเดียวกันเลยถ้ามีกฎหมายอย่างที่ดร.เอเขาผลักดันอยู่ในออกมามันก็จะมีเจ้าภาพเป็นองค์กรกลางขึ้นมาติดตามตั้งแต่ต้นทางของปัญหาเลย
1: ครับ
0: ระหว่างทางเป็นยังไงถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็ตามต่อคดีนะฮะเพื่อจะสืบสาวแล้วรู้ว่าใครผิดและเอาคนคนนั้นมาลงโทษแล้วก็ถอดบทเรียนมาเพราะที่ผ่านมาอย่างเช่นสะพานถล่มนะที่หน้าบ้านดร.เอเนี่ย
1: ที่ลาดกระบัง
0: ใช่ครับนักวิชาการบอกไงรู้ไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถามความเห็นนักวิชาการครับว่ามันเกิดจากอะไรปัญหามันน่าจะเกิดจากแนวโน้มอะไร
1: ครับ
0: คานมันไม่ดีหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือไม
1: ่
0: ถามความเห็นแค่วันแรกพอถามไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะถอดบทเรียนจะสรุปบทเรียนนะฮะมันก็เงียบไปเลยได้แค่นั้นนะครับ
1: ครับบางทีคือเรื่องมันไม่ได้เงียบแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นที่ดังกว่าขึ้นมาแทนมาเลยทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแทนที่จะถอดบทเรียนมันก็จบอยู่แค่ตรงนั้น
0: ไปแล้วก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นบอนไซอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะไม่ไปต่อให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์ว่าเราจะแก้กันยังไงดี
1: ครับมีคุณสิริบุญชูนะครับขอเว็บไซต์ที่จะร่วมลงชื่อเสนอร่างมาอย่างที่เมื่อสักอาจารย์บอกไป thaisafety.org
0: ครับ
1: ไปลงชื่อกันเพราะอย่างที่บอกว่าคือมันต้องการอย่างน้อยเนี่ย 10,000 รายชื่อแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่ารายชื่อเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันครบ 10,000 รายชื่อมันก็สามารถผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายสำคัญเนี่ยมันก็ควรที่จะได้รับการผลักดันแล้วเรื่องนี้พูดกันมาหลายรอบหลายครั้งอาจารย์ดร.เอก็พูดกันมาว่าพอเราเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทีแล้วก็มีการถอดบทเรียนแล้วก็มีการนำเสนอขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องตีเหล็กต้องตีตอนร้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าคนจะไปลงชื่อกันเยอะ
0: คุณชลิตเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มันก็คือคนใช้รถเนี่ยต้องทำตามกฎครับส่วนเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานรถไฟตรงพื้นดินหรือพนักงานขับรถไฟผมมองว่าเป็นเรื่องรองลงมา
1: อ
0: ันนี้ก็ถูกฮะเราใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะตรงแยกพระราม9เนี่ยพออีกฝั่งหนึ่งไฟเขียวพอจะพอคุณอยู่ตรงเนี้ยขอไปกับเขาด้วยอ
1: ่
0: ะแล้วไปโคลมอยู่กลางถนนเขาเสียเวลาอีกอ่ะ
1: ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าอีกฝั่งนึงจะไม่ออกอ่ะคือทางที่ไม่ได้เป็นไฟทางตัวเองไม่ใช่ไฟเขียวอ่ะแต่ว่าคือขอช่วงเวลาที่มันจะเป็นช่วงเวลาไฟเหลืองช่วงเวลาอีกไม่กี่วิที่มันจะเป็นหน่วงเวลาไว้ก่อน
0: ขอรับทราบไปก่อน
1: ขอไปก่อนแล้วบางทีเดี๋ยวโอ้เราจะเห็นว่าปาดเลยนะพี่รงมาจากเลนซ้ายมาสุดหรือว่าบางทีรถกำลังจะออกตัวก็พุ่งออกมาเนี่ยมันหลายๆจุดมันที่เราเคยคุยกันว่ากับทางตำรวจจราจรที่บอกว่าจะมีการตัดแต้มเนี่ยไม่รู้ว่าได้เอามาบังคับใช้จริงหรือเปล่าแต้มมันจะติดลบไปสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเอามาใช้จริงเนี่ยตอนนี้
0: ครับครับก็กลัวเหมือนที่กกล.
1: ครับ
0: เห็นไหมที่เขาออกผลสำรวจมา เขาไปถามผู้ประกอบการเพิ่งถามเมื่อเดือนที่แล้วเองนะ
1: ครับ
0: ถามว่าคุณเคยต้องนะฮะจ่ายใต้โต๊ะจ่ายสวยเพื่ออำนวยความสะดวกหรือต้องมอบของขวัญ นะฮะหรือว่าต้องทำอะไรขอให้กับหน่วยงานรัฐบ้างนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ย1ได้งานของรัฐ2การทำงานของคุณกับหน่วยงานของรัฐในสัญญาต่างๆเนี่ยมันไม่มีอุปสรรคนะฮะโอ้โหเอาไม่อยาก
1: ร้อยทั้งร้อย
0: ร้อยทั้งร้อยทุกคนคงทราบอยู่นะครับ เพราะวันนี้พูดกันมาโอ้โหทั้งวันอ่ะนะ
1: ครับ
0: จนนายกรัฐมนตรีบอกว่าในเมื่อคุณมีผลสำรวจออกมาแบบนี้ถ้าหน่วยงานของรัฐเขาเห็นว่ามันไม่น่าจะถูกนะเขาถูกใส่ร้ายทำให้เสียขวัญกำลังใจขอข้อมูลหน่อยสิคุณแค่ถามความเห็นหรือว่าคุณมีเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆถ้าเฉพาะความเห็นแล้วทำให้เขาเสียหายหน่วยงานต่างๆก็มีโอกาสฟ้องกลับได
1: ้
0: นำมาอย่างนั้นนะ
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคือพอมันเกิดเหตุปุ๊บหน่วยงานต่างๆที่ถูกพาดพิงที่ถูกมีชื่อปรากฏอยู่ในลิสต์1ใน10ก็ด่าหน้ากันออกมาแถลง
0: ตั้งโต๊ะแถลงหมดเลย
1: ใช่ภายในวันนั้นทั้งเที่ยงทั้งช่วงกลางวันตอนเย็นมากันให้ลืมโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยแล้วพอเขาไม่ทำก็ไม่ทำอะไรแต่พอภาคเอกชนออกมาพูดปั๊
0: บ
1: ก็ดิ้นก็คงต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นไงเพราะพอข่าวที่มันออกมาเนี่ยตกเย็นก็อย่างที่เห็นนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีให้กับ เอกชนไปพูดเลย
0: คื

0: มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายครับ
1: อ
0: ที่ผ่านมาทุกคนดัชนีความรับรู้นะนะฮะว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไหม
1: ครับ
0: เคยเจอหรือเปล่านะที่พูดเรียบๆเคียงๆอยากจะได้สิ่งที่เราต้องให้เพื่ออำนวยความสะดวกอะไรบางอย่างเนี่ยทุกคนในความรู้สึกบอกว่ามันมีเกิดขึ้นในสังคมจริงนะฮะแต่ไม่มีใครปริปากหรือว่าพูดให้ชัดเลยว่าคือหน่วยงานไหนคุณไปติดต่อเขากี่สิบครั้งแล้วคุณต้องเสียเงินเสียทองอะไรยังไงกกล.เนี่ยโอ้ไม่แน่ใจว่ากินหัวใจเสือดีหมีอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยนะพูดมาเลยนะครับว่าเป็นหน่วยงานอะไรบ้างอันดับ1 2 3 4 5จนถึงอันดับ10อ่ะครับ
1: ครับแล้วก็มีถึงขั้นลงรายละเอียดว่า
0: ติดต่อกี่ครั้ง
1: ครั้งละประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยครั้งละเท่าไหร่ด้วยซ้ำไป
0: คือหน่วยงานที่ได้อันดับ1เนี่ยเจอ100ครั้งอ่ะจ่าย100ครั้งอ่ะ 100% น่ะ
1: ครับ
0: นะฮะก็เนี่ยครับเป็นที่มาซึ่งเขาเปิดเผยชื่อหน่วยงานมาเนี่ยมันทำให้มันฮือฮาไงครับก็นำมาซึ่งวันนี้จะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไว้หลักฐานมีหรือเปล่าลูกครับเป็นแค่ความรู้สึกแล้วก็ตอบมาเป็นแบบสอบถามเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามีเวลาเดี๋ยวคุยขยายความเรื่องนี้กันนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ประเด็นเนี้ยมีการนำไปเสนอนายกรัฐมนตรีในเวทีที่พบกับ CEO ต่างๆเนี่ยนะฮะแต่หัวใจหลักของการพบ CEO เขาบอกเป็นการรับรู้รับทราบ
1: ครับปัญหาต่าง
0: ๆ
1: เพราะว่าอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเอกชนเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักๆเลยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องของสงครามต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอกชนมาคุยเนี่ยก็จะได้รับรู้ปัญหาในภาพรวมว่าเป็นอย่างไร
0: โอ้โหแต่อีกมุมนึงบอกว่าเอาหน้าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอะไรครับนำเสนอกันคนละ3นาทีเนี่ยปัญหาประเทศมันใหญ่มากเนี่ยจะมีเวลาคุยขมวดปมได้ยังไงแค่3นาทีเนี่ยแล้วก็มายืนถ่ายภาพกันตรงบันไดทางขึ้นเห็นไหมแค่นั้นเอง
1: เป็นแลนด์มาร์คของตึกไทย
0: สร้างภาพหรือเปล่าเพื่อความเป็นกลางฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยเรื่องนี้กับนักวิชาการเลยให้มาให้ทัศนะให้ฟังหน่อยครับเนี่ยการที่รัฐบาลไปเชิญแบบเนี้ยโอ้โหรัฐบาลคะแนนนิยมดีแต่มันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าในทางการเมืองอ่ะนะฮะหรือว่าเศรษฐกิจที่ตอนนี้กำลังหนักหนาสาหัสอยู่เนี่ยมันแก้ได้หรือเปล่าแค่ไปนำเสนอปัญหาคนละ3นาทีเท่านั้นนะ
1: ก็ต้องดูเพราะว่าอย่างที่นักวิชาการที่เราจะคุยเชิญมาเนี่ยอาจารย์โอฬาร
0: ครับ
1: เป็นผู้นำเสนอความเห็นเลยว่าเรื่องของเนี่ยอยากจะให้มองข้ามไปเลยว่าจะเป็นการเอื้อกับนายทุนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคืออาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่
0: า
1: ไม่ได้เป็นการเอาใจนายทุนซึ่งอะไรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรออาจารย์โอฬารมาขยายความเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกับนักวิชาการเลยนะครับวันนี้เรียนพูดคุยดร.โอฬารถิ่นบางเตี่ยวนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับให้อาจารย์มาให้ทัศนะหน่อยบางคนบอกว่าโอ้โหที่ไปเชิญเจ้าสัวมาเนี่ยนะครับนั่งประกบนายกซ้ายขวาเลยนะครับสร้างภาพหรือเปล่ากับการนำเสนอแค่3นาทีเท่านั้นเองแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรมันจะได้อะไรมากมายอ่ะยกเว้นถ่ายภาพร่วมกันยิ้มแล้วก็จบกันแค่นี้แล้วก็คะแนนนิยมก็ขึ้นไปสู่รัฐบาลเนี่ยอาจารย์โอฬารครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเทเวลากับทางรายการครับอาจารย์ให้ทัศนะหน่อยครับกรณีที่ท่านนายกเชิญ CEO มาพูดคุยกันที่ทำเนียบเนี่ยบอกว่าผู้ประกอบการพูดเดี๋ยวรัฐบาลจะฟังเนี่ยในมุมมองของอาจารย์มองเรื่องนี้สร้างภาพหรือมันแก้ปัญหาที่มันประสบกับประเทศไทยได้จริงครับอาจารย์ครับ
3: ขึ้นอยู่กับนะครับผลของการพูดคุยนะครับว่าจะนำไปสู่ภาคการปฏิบัตินะครับมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
3: คือทั้งสองท่านครับเรื่องนี้นะครับถ้าเราดูย้อนดูนะครับระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยในรอบ5ปีเนี่ยนะครับไม่ต้องไปไกลกว่านั้นนะ
0: ครับ
3: การพูดคุยกันระหว่างนะครับรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในรัฐบาลกับนักธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องปกติผมจะเท้าความนิดนึงนะ

0: ถ้าทั้งสองท่านจำได้ในสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาจำได้ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณเศรษฐาก็เคยนัดกินข้าวกับบรรดานะครับกลุ่มทุนนะครับอย่างไม่เป็นทางการประการต่อมาในยุคหนึ่งคุณทักษิณเองก็เคยนะครับแสดงวิสัยทัศน
1: ์ครับ
0: ผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดผ่านนะครับสตาร์ทสื่อหลักๆถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีการขายโต๊ะขายตั๋วให้บรรดาชนไทยกลุ่มทุนเข้าไปฟังรัฐบาลเข้าไปฟังนะหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีเข้าไปฟัง
1: ครับ
0: ซึ่งทั้งหมดนะครับมันก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลนะครับหรือคนที่มีอำนาจรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ครั้งนี้นะครับของคุณอนุทินเนี่ยนะครับน่าจะเป็นครั้งที่เป็นทางการที่สุดที่รัฐบาลนะครับจัดโครงการนี้นะครับพูดให้ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังในส่วนนี้ครับผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นถ้ามองนะครับได้หลายมุมนะบางคนก็มองว่านี่แหละเป็นการคุยกันระหว่างกลุ่มทุนกับรัฐบาลเป็นการมองว่าเอื้อจะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนมากน้อยแค่ไหนคุยกันเพียงไม่กี่นาทีจะมีผลหรือไม่ยังไงผมอยากจะตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในความซับซ้อนของโลกปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลนะครับตามลำพังเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้นะครับมากนักเพราะรัฐบาลก็จะมีข้อจำกัดนี้กฎหมายมีระเบียบมีระบบราชการแต่สิ่งที่คุณอนุทินทำสำหรับผมเนี่ยเป็นการเปลี่ยนวิธีการบริหารนะครับก็คือแทนที่รัฐบาลจะนำแต่รัฐบาลเลือกที่จะฟังภาคธุรกิจเอกชนนะครับว่าปัญหาของเขาคืออะไรสถานการณ์ข้างหน้านะครับมันมีความท้าทายอะไรบ้างรัฐบาลต้องดำเนินการอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันปรับวิธีการบริหารมาเป็นที่เรียกว่าหุ้นส่วนการบริหารแผ่นดินก
1: ็
0: คือไม่ให้อำนาจอยู่ที่รัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวรัฐบาลก็ฟังกลุ่มผู้ประกอบการด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารทั้งหมดทั้งมวลก็คือผลของการพูดคุยครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถนำข้อเรียกร้องเหล่านี้ไปสู่ภาคการปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: อ๋อก็คือเราก็รับรู้รับทราบที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลแถลงนโยบายนะฮะเศรษฐกิจรัฐบาลมีนโยบายจะเดินหน้าโครงการอะไรบ้างรังสรรค์กันขึ้นมาก็อาจจะเป็นแค่มังงูบางาหลาไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆที่มันเกิดขึ้นคืออะไรก็คือเอาผู้ประกอบการที่เขารู้ว่าประเทศไทยเราควรเดินยังไงเนี่ยมาอธิบายให้รัฐบาลได้ฟังเห็นทิศเห็นทางอย่างนั้นแหละ
0: จริงๆมันมีอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่ามันมีการพูดคุยกันมาตลอดในนะครับกลุ่มผู้ประกอบการ CEO ระดับใหญ่ๆกับรัฐบาลเนี่ยแต่โดยมากมันถูกพูดคุยในวงที่ไม่เป็นทางการอย่างเช่นนะครับไปพบกันนะครับของบรรดา CEO กับตัวนายกกับตัวรัฐมนตรีคือพูดคุยกันในวงเล็กหรือในกรณีของคุณทักษิณก่อนหน้านี
1: ้
0: แต่ไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่เที่ยวนี้มันเป็นความเป็นทางการก็คือคนทั้ง65ล้านคนรู้กันทั้งประเทศนี่คือข้อดีครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอนุทินต้องการปรับวิธีการบริหารจัดการภาครัฐจริงๆที่ต้องการภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะรับฟังปัญหาเขาทำสิ่งนี้ให้เป็นทางการไม่ว่าคนจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็รับฟังแต่ตัวชี้ขาดก็คือการนำไปปฏิบัติ
1: ความสำเร็จที่อาจจะเห็นได้หลังจากนี้ก็คือมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่อย่างนั้นเหรอครับอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าเพียงแค่มาพบกันกินข้าวถ่ายรูปรัฐบาลก็อาจจะมีเรตติ้งนิดนึงสร้างความเชื่อมั่นนิดนึงตลาดหุ้นก็อาจจะขึ้นสูงนิดนึงมันไม่พอครับมันต้องหลังจากนี้ไป3เดือน5เดือนรัฐบาลฟังแล้วจะมีมาตรการอย่างไรที่จะเข้าไปแก้ปัญหาหรือจะมีวิธีการวางแผนอย่างไรในการที่จะรองรับปัญหาแนวโน้มในอนาคตแล้วก็ประการต่อมาครับคือผมสำหรับผมนะคิดว่าในเมื่อนะรัฐบาลปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารแบบนี้แล้วอ
1: ่
0: ะไม่อยากรัฐบาลฟังเฉพาะ CEO หรือว่ากลุ่มทุนใหญ่ๆเพียงแค่30บริษัทผมอยากแต่รัฐบาลฟัง SME ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเกษตรกรนะครับกลุ่มคนต่างๆบ้างอันนี้คือสำคัญเลยนะก็คือเวลารัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดทางการบริหารนะครับเวลาถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันเป็นความสำเร็จร่วมถูกไหมฮะทุกคนได้มีส่วนแชร์ความคิดความอ่านด้วยกันแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันประการต่อมาถ้าเกิดว่ามันติดขัดล้มเหลวเนี่ยรัฐบาลจะไม่ต้องแบกรับคนเดียวท
1: ุ
0: กวันนี้ถ้าพลาดรัฐบาลซวยแต่ถ้าทุกอย่างมันมาจากความคิดความอ่านร่วมด้วยช่วยกันของคนนะครับของกลุ่มที่มีส่วนได้เสียเนี่ยมันจะสร้างการเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเออทำแบบนี้มันสำเร็จนะทำแบบนี้มันล้มเหลวนะทำแบบนี้มันต้องปรับปรุงแก้ไขนะนี่สำคัญมากในรัฐบาลที่คือวิธีการการบริหารภาครัฐเนี่ยหลายประเทศเขาปรับนะฮะของเราเนี่ยมันเป็นแบบเดิมก็คือรัฐทำข้าราชการรัฐกำหนดข้าราชการทำภาคส่วนอื่นๆค่ะมีส่วนร่วมน้อยสำหรับผมเนี่ยมองว่า

0: วิธีการแบบนี้ถ้ารัฐบาลเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดทางการบริหารเนี่ยซึ่งก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของคุณอนุทินที่ประกาศเอาไว้ครับว่
1: า
0: จะปฏิรูประบบราชการนะครับ
2: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเลยถ้าเกิดว่ามุมสะท้อนข้อเสนอแนะนะฮะเป็นที่ยอมรับได้แล้วก็เห็นทิศทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้านะ
0: ฮะแรงกดดันมาที่รัฐบาลก็จะน้อยสมมติว่าผมเป็นเกษตรกรผมเป็นคนที่ปลูกทุเรียนและผมก็มีโอกาสที่เสนอวิธีการแก้ปัญหาล้มทุเรียนจีนที่มีปัญหาอยู
1: ่
0: แล้วปรากฏว่าพอแก้ไปเสร็จปั๊บมันปัญหามันไม่บรรลุผลถามว่าโทษรัฐบาลได้ไหมก็โทษทั้งหมดไม่ได้เพราะมันมาจากผู้ประกอบการเข้าไปเสนอเองด้วยนะฮะอันนี้ครับมันทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศแทนที่จะรอรัฐบาลเป็นคนสั่งและคนกำหนดนะครับ
2: โอ้ก็ถ้าจำกันได้ครับอาจารย์ฮะนโยบายหาเสียงของบางพรรคเนี่ยนะฮะเราจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละเท่าไหร่จนเอกชนก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้จ่ายเราจ่ายนะมันไปไม่ได้ครับ
0: นั่นคือวิธีคิดแบบเดิมคือคิดว่ารัฐบาลเวลาได้อำนาจมาจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: นะครับไอ้โมเดลความคิดแบบนั้นมันใช้ได้เมื่อสัก50ปีก่อนนะครับที่รัฐตัวอำนาจรัฐมันมีอำนาจมากกว่าทุนแต่ปัจจุบันเนี่ยอำนาจรัฐนะครับกับทุนเนี่ยมันมีอำนาจพอๆกันแล้วยังมีอำนาจภาคสังคมที่มันเติบโตขึ้นด้วยครับ เพราะฉะนั้นครับไอ้ตัวการกำหนดนโยบายเนี่ยมันกำหนดโดยใช้อำนาจรัฐอย่างเดียวไม่ได้ในโลกสมัยใหม่จะต้องฟังผู้มีส่วนได้เสียและดีไม่ดีนะสมมตินะถ้าเกิดว่าเป็นนโยบายแรงงานเนี่ยจะต้องพูดคุยกับแรงงานทั้งผู้ประกอบการแรงงานจนได้ข้อสรุปแล้วจึงมากำหนดนโยบายครับ
2: นะฮะอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ฮะเวทีเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะกกร.เองหรือแม้แต่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเขาเอาผลสำรวจที่หูแฉออกมา 3-4 วันเป็นประเด็นชนิดว่าสั่นสะเทือนไปทั้งวงการราชการเนี่ยครับบอกว่าเนี่ย10หน่วยงานที่เรียกรับนะฮะสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลไปนำเสนอนายกรัฐมนตรีอันนี้มันจะนำมาซึ่งเรื่องของการสังคายนาระบบเรื่องของการทำงานภาครัฐหลังจากนี้ไหมครับเนี่ย
0: ผมถ้าเกิดว่าตั้งหลักอยู่ที่ว่าถ้ารัฐบาลแถลงนโยบายแล้วนโยบายต้องถูกปฏิบัตินะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันต้องทำรัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานราชการจะมาทำท่าทีจะฟ้องขู่ปิดปากประชาชนหรือมันไม่ได้ครับ
1: ค
0: ือทุกคนรู้คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาหลักที่ฉุดรั้งการพัฒนาทำให้เรากับแข่งขันกับประเทศใดๆไม่ได้เลยการคอร์
1: ร
0: ัปชันกลายเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของภาคธุรกิจที่มันหนักหน่วงมากถ้าไม่แก้เนี่ยเราจะกลายเป็นที่นะครับเป็นอันดับหนึ่งสุดท้ายเลยนะไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งสุดท้ายของอาเซียนนะครับคืออันดับที่10แน่นอนถ้าเราไม่ทำเรื่องนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าคุณอนุทินประกาศเป็นนโยบายนะครับว่าจะปฏิรูปราชการปรับเปลี่ยนการบริหารแล้วจะต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนะครับการปราบปรามการคอร์รัปชันนะครับรวมไปถึงมาตรการการบังคับทางกฎหมายด้วยครับคือแน่นอนผมว่าสังคมทั้งสังคมกระหนัก
1: คร
0: ับคนไม่พอใจกับเรื่องนี้เยอะมากแต่ทั้งสองท่านดูนะเพราะจับติดคุกอะครับติดแล้วบางคนก็หนีติดแล้วนะ3ปี7ปี6เดือนก็รอด
2: ครับ
0: อันนี้มันคือมันทำให้รู้สึกว่ามูลค่าการโกงกับภาระความรับผิดชอบมันคุ้มอะฮะโกงพันล้านติดอยู่ปีครึ่งอย่างเงี้ยฮะลงทุนที่คุ้มมากอะฮะ
2: ครับคือผู้ประกอบการเองอดทนทนไม่ได้หรือเปล่าครับอาจารย์นะที่ผ่านมานี่ไม่เคยเปิดเผยชื่อหน่วยงานเลยนะฮะแต่ว่ามารอบนี้เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเลยมี10อันดับปรากฏขึ้นมาเนี่ยครับ
0: ใช่ครับนี่แหละครับที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าไอ้เมื่อก่อนนะครับถ้าย้อนไป50ปีก่อนถามว่ากลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มผู้ประกอบการหรือกล้าที่จะพูดไหมฮะไม่มีทางนะไม่มีทางภายใต้โครงสร้างที่รัฐมีอำนาจมากแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ครับรัฐมีอำนาจตามกฎหมายก็จริงแต่กลุ่มทุนกลุ่มสังคมกลุ่มโซเชียลมีเดียก็มีอำนาจผ่านกลไกต่างๆเพราะฉะนั้นนะรัฐถ้ายังมีวิธีคิดว่าถ้าคุณเปิดโปงผมฟ้องถ้าคุณเปิดโปงผมจะใช้มาตรการทางกฎหมายนี่คือวิธีคิดที่ล้าหลังที่สุดนะฝากไปถึงบรรดานะครับกรมกองต่างๆด้วยนี่คือวิธีคิดตกของวิธีการแก้ปัญหาคุณต้องไปตรวจตราว่ามีจริงหรือนะครับไม่อย่างไรนะครับไม่ใช่เพียงว่าถ้าคุณพูดผมฟ้องอันนี้นะครับความคิดนะฮะล้าหลัง
2: เอาใบเสร็จมาสิเอาเอกสารหลักฐานมาสิอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับนี่คือจริงๆแล้วคือถ้าทุกคนเห็นผลประโยชน์ของชาติของประเทศด้วยกันนะผมคิดว่ามันต้องปรับเปลี่ยนนะระบบแบบนี้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วก็คุณอนุทินนะครับในเมื่อประกาศนโยบายแบบนี้แล้วขยับเปิดแบบนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดนะครับ
2: เพราะเอกชนเองที่เขาให้ข้อมูลนะครับอาจารย์ฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่เสียเบี้ยใบ้ในทางแบ

0: นี้นะสินค้าที่เขาผลิตออกไปเนี่ยเขาสามารถลดให้กับผู้บริโภคได้เลย20-30%นะครับ
1: ใช่ครับมันคือการคอร์รัปชันมันกลายเป็นต้นทุนนะครับมันกลายเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บการแข่งขันนะครับหรือว่าต้นทุนการผลิตมันก็สูงขึ้นนะมันทำให้เราแข่งขันกับใครไม่ได้และการต่อมานะในส่วนที่ไม่ต้องแข่งขันโดยเฉพาะสิ่งที่ใช้ภายในถนนโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีปัญหาเนี่ยทั้งหมดสำหรับผมนะมันมาจากปัญหาการคอร์รัปชัน 100% และสุดท้ายก็ต้องแบกรับอ่ะพวกเราสามคนและประชาชนที่ฟังอยู่ข้อนประเทศที่จ่ายภาษีครับ
0: ครับเราไปซื้อสินค้าทำไมมันแพงจังลดราคาไม่ได้หรือว่าต้นทุนมาสูงฮะเพราะจ่ายไปเยอะเลยอย่างน
1: ี้ใช่ครับใช่ครับคือเรื่องนี้ผมคิดว่ามันต้องทำแบบนี้นะครับผมก็อยากให้สังคมทั้งสังคมออกมาพูดแบบนี้นะครับอยากให้กระบวนการรวมแม้กระทั่งนะที่ผมเห็นในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็พูดกันเยอะ
0: ครับ
1: คือเราพยายามที่จะแก้ปัญหาผ่านการเรียนการสอนนะครับผ่านหลักสูตรผ่านวิชามันไม่พอ
0: ครับ
1: มันต้องทำให้เห็นว่าการเรียนไปแล้วต้องเรียนในภาคปฏิบัติให้เห็นกันชัดๆว่าถนนเส้นนี้ถ้าไม่โกงใช้ได้กี่ปีถนนเส้นนี้ที่มันพังเพราะมันมีการโกงมันต้องปลุกกันทั้งสังคมครับ
0: เสาไฟฟ้าอยู่ในป่าในรกในดงในดอยเนี่ยยังไฟสว่างเนี่ยทางยังไม่ไปเลยครับอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับนี่คือมันเป็นปัญหาคือเราอยู่ในระบบการคอร์รัปชันจนกลายเป็นวิถีวัฒนธรรมนะครับก็คือเราอยู่ในสภาวะความผิดปกติจนกลายเป็นปกติและยอมรับมันได้แล้วคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วเนี่ยกลายเป็นคนส่วนน้อยของสังคมและถูกสังคมตีตาว่าไอ้พวกนะครับแก่ดำแก่ขาวนี่คือปัญหาว่าวิธีคิดที่มันอยู่ในผิดปกติกับวิธีคิดเราผิดปกติด้วยครับคือจริงๆแล้วถ้ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: แต่ปรากฏว่าตอนนี้ใครที่มาเปิดโปงคนเหล่านี้เป็นคนที่เป็นสิ่งแปลกปลอมแต่เป็นสิ่งที่ราชการสมควรจะต้องฟ้องปิดปากผิดไหมฮะจริงๆคนที่บอกว่าราชการโกงราชการจะต้องไปตรวจสอบว่าโกงหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วถ้าคุณบอกว่าราชการโกงเดี๋ยวผมฟ้องคุณปัญญาอ่อนแล้วเนี่ย
2: แต่ว่าทุกหน่วยงานที่ออกมาแถลงเมื่อวันศุกร์นี่ก็พูดทำนองนี้หมดเลยนะอาจารย
0: ์ขอไม่เสร็จ
1: นี่คือนี่นะคือวิธีคิดอำนาจที่ยมคิดว่าการมีอำนาจในราชการจะทำอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: นี่คือวิธีคิดที่ล้าหลังและตกขอบที่สุดของราชการไทยครับ
0: ครับอันนี้สินค้าราคาแพงที่มันไม่ลดราคาลงเพราะต้นทุนสูงนะยังไม่รวมภาคก่อสร้างนะถนนหนทางตึกรามบ้านช่องนะฮะเหล็กข้ออ้อยอาจจะใหญ่เท่าแขนเพื่อจะมั่นคงแข็งแรงก็เหลือประมาณสักนิ้วนึง
1: ตึกสตงครับตึกสตงนั่นคือปักประจักษ์พยานของการคอร์รัปชันของการทุจริตที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานราชการที่ไปตรวจสอบการคอร์รัปชันทุกองค์กรของประเทศแต่องค์กรของตัวเองกลับไม่มีคำตอบใดๆกับสังคมผมเราสามคนจ่ายภาษีไปสร้างตึกนั้นทุกวันนี้ยังหาความผิดใครไม่ได้เลยและพอเวลาใครบอกว่าไม่มีการคอร์รัปชันข้าราชการผมจะฟ้องคุณมันบ้าหรือเปล่า
0: ฮะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเมื่อรับทราบปัญหาเพราะทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยคืออยู่ในภายใต้กำกับดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีเลยจะหลีกหนีความรับผิดชอบไม่ได้นายกควรทำอะไรครับอาจารย์
1: คือนายกต้องให้นโยบายเลยครับตอนนี้แทนที่บอกว่านะครับนายกต้องอย่าพูดนะครับหรือว่าพยายามบอกว่าข้าราชการทั้งหมดอย่าใช้คำว่าเดี๋ยวผมจะฟ้อง
0: ครับ
1: หน่วยงานทั้งหมดต้องไปตรวจสอบนะครับต้องไปขอข้อมูลไม่ต้องไปขู่นะไปขอข้อมูลกันตรงๆแล้วเปิดพื้นที่เนี่ยให้สื่อเข้าไปด้วยให้ประชาชนเข้าไปด้วยว่ามีการคอร์รัปชันตรงไหนยังไงนะครับทำความเข้าใจแบบนี้ก็คืออยากให้นายกเปิดเวทีสักรอบได้ไหมเอานะฮะกลุ่มองค์กรที่ตรวจสอบคอร์รัปชันเอากลุ่มคนเข้าทั้งหมดมาเปิดมาพูดคุยกันให้สังคมช่วยดูด้วยครับก็คือต้องหันหน้ามาคุยกันนะครับถ้าคุยคนละฝั่งทุกคนก็จะมีเหตุผลของคนละชุดเพื่อที่จะอธิบายนะครับจุดยืนของตัวเองในเมื่อถ้านายกมองเห็นว่ามันเป็นวิกฤตจริงๆถ้าไม่แก้ปัญหาเนี้ยรัฐบาลชุดนี้ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งที่รู้ปัญหาและถ้าเกิดคิดว่าโอกาสรัฐบาลชุดนี้มันเอื้อหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยเนี่ยแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยก็จะทำให้รัฐบาลชุดนี้มีคะแนนนิยมที่สูงขึ้นทันที
0: ครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนไงจะไปประเทศไทยโอ้โหลงทุนโครงการนี้ต้องจ่ายตังโนประมาณนู้นต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเขาไม่อยากมา
1: แล้วก็คือดูฮะอย่างเช่นเวียดนามมีข่าวนะครับจับนักการเมืองประหารชีวิตจับผู้ประกอบการจับข้าราชการติดคุกประเทศจีนเนี่ย
0: ครับ
1: สิงคโปร์อย่างเงี้ยมาเลเซียอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ประเทศไทยจับนะครับเสร็จปั๊บหนีจับเสร็จปั๊บนะคือประเทศไทยเนี่ยแปลกประหลาดมากนะเราอยู่สำหรับผมเนี่ยคือวัฒนธรรมการหนีอ่ะ สิ่งที่น่าละอายมากแต่

0: ู่ในภาวะปกติพอติดคุกปั๊บหนีพอหมดคดีความหมดอายุความนั่งมาเปิดวายฉลองกันสังคมแบบนี้อันตรายนะติดคุกนะพิพากษา20ปีติดจริงอยู่2ปี8เดือน
1: คร
0: ับ แล้วอย่างเนี้ยมันอันตรายนะถ้าเกิดโกงไปแล้ว 3,000 ล้านติดอยู่2ปีครึ่งอย่างเงี้ยมันคุ้มนะฮะ
1: ครับครับเอาเงินฝังดินไว้นะฮะเดี๋ยวกลับมาก็ได้
0: คือจริงๆถ้าเป็นติดคุกพวกเนี้ยนะถ้าติดคุกไม่มีอะไรที่จะลดโทษได
1: ้ครับ
0: นะยึดทรัพย์ยึดจริงนะครับคือหนีไปทรัพย์ทั้งหมดนะฮะทุกวันนี้นะหนีไปแต่ทรัพย์ถูกยักโยกถ่ายโอนทุกวันนี้หลายคนก็ยังเป็นอยู่แล้วเรารับได้อะนะบางคนนะพ่อหนีลูกจะเล่นการเมืองอย่างสง่างามอย่างไม่รู้สึกความละอายในกระบวน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ผู้สูงวัยใส่ใจหน่อยจ้าสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพ.ศ.2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาลูกทุ่งมหานคร22ปีแล้วนะจ๊ะอยากจะบอกว่าเคล็ดลับในการเลือกบ้านพักคนชราโดยเฉพาะหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่อยากเป็นภาระลูกหลานหรือว่าอยากแยกตัวออกมาหรือไม่ได้มีลูกหลานเรามาดูกันสิว่าปัจจัยอะไรสำคัญในการตัดสินใจและเราควรจะวางแผนออมเงินเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปอยู่บ้านพักผู้สูงอายุยังไงซึ่งบ้านพักคนชราหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุมันมีหลากหลายเลยค่ะแล้วโครงการไหนเหมาะกับสไตล์เรามีความแตกต่างกันยังไงแบบไหนตอบโจทย์ผู้สูงอายุกลุ่มไหนกันบ้างมาดูบ้านพักคนชราก่อนจุดเด่นของบ้านพักคนชราคือสภาพความพร้อมในการรักษาและพยาบาลโดยเขาจะมีทีมแพทย์พยาบาลนักกายภาพและเครื่องมือพร้อมดูแลผู้สูงอายุตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะการเลือกใช้บริการบ้านพักผู้สูงอายุก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปมองหาที่พักบ้านปลายชีวิตเพียงอย่างเดียวนะจ๊ะแต่มันคือการซื้อสภาพชีวิตที่ดีพร้อมที่จะต่อสู้และอยู่อาศัยกันต่อไปยาวๆเพราะที่นี่มีอาหารครบ3มื้อมีคนดูแลและมีกิจกรรมร่วมสนุกกับสังคมเพื่อนฝูงในกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่บ้านพักคนชรานั้นมีราคาต่ำเริ่มต้นที่ประมาณ2-5,000 ต่อเดือนไปจนถึงแบบคุณภาพระดับสูงหรูหราอยู่สบายในราคา 80,000 ถึงแสนบาทต่อเดือนก็มีนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับโครงการรูปแบบห้องบริการและความยากง่ายในการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละรายด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดบริการที่ครอบคลุมในสัญญานะจ๊ะบ้านผู้สูงอายุบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเช่นอาจจะมีค่ายาค่าหาหมอค่าเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะในกรณีที่อาจจะเกิดอะไรฉุกเฉินถ้าเราคิดหรือตัดสินใจอยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการตัดสินใจค่ะเขาไม่ได้มีแค่บ้านเขามีคอนโดด้วยจ้าจะเป็นคอนโดหรือจะเป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุไม่เหมือนกันนะคะมีความแตกต่างคอนโดหรือบ้านสำหรับผู้สูงอายุนั้นเป็นหนึ่งในโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันค่ะเนื่องจากที่อยู่อาศัยเดิมๆหรือบ้านพักอาศัยของครอบครัวอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุเลยแล้วรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้บ้านหรือคอนโดของผู้สูงอายุสมัยใหม่นะคะเขาออกแบบมาโดยเฉพาะมันจะมีฟังก์ชันต่างๆที่แตกต่างไปจากโครงการบ้านทั่วไปเพราะอย่างน้อยพื้นที่มันจะมีทางลาดเอียงหรือทางเดินจะกว้างสำหรับใช้รถเข็นบานประตูจะเลื่อนเพื่อง่ายต่อการใช้งานและยังสามารถเรียกใช้บริการเจ้าหน้าที่เพื่อให้เขามาคอยอำนวยความสะดวกในกรณีฉุกเฉินได้อีกแต่อาจจะไม่มีบริการอาหารนะคะแบบ3มื้อเหมือนกับที่พักของผู้สูงอายุหรือบ้านพักผู้สูงอายุค่ะนะคะแต่อย่างน้อยบางที่เขาก็หานักโภชนาการจัดอาหารมาให้3มื้อเหมือนกันแต่หลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องทำเองเช่นต้องทำความสะอาดเองหรือคิดจะไปจ้างแม่บ้านมาเองก็ได้ค่าใช้จ่ายสำหรับคอนโดหรือบ้านพักผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการแบบขายสิทธิ์ขายสิทธิ์ในการที่อยู่อาศัยกันสมัยก่อนเขาเรียกว่าเซ้งเนาะคือเซ้งกันเป็นแบบว่า10ปี20ปี30ปีซึ่งการขายสิทธิ์เนี่ยมันแตกต่างจากบ้านพักคนชราบ้านพักคนชราเนี่ยเขาอาจจะคิดเป็นรายเดือนรายวันก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็นบ้านพักผู้สูงอายุหรือคอนโดเขาจะซื้อกันเป็นสิทธิ์อยู่อาศัยอย่างมากสุดก็ประมาณ30

ีละอ่ะนะคะหรืออาจจะขายสิทธิ์แบบตลอดชีวิตก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยาวแค่ไหนบางคนแบบเข้าไปอยู่ตอนอายุ60ก็โอ้โหอีกตั้ง40ปีเนอะกว่าจะ100อย่างเงี้ยนะคะราคาที่เขาขายกันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 บาทไปจนถึงคุณภาพระดับสูงๆคือ 6-7 ล้านบาทก็มีอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระดับโครงการเอาเป็นว่าผู้สูงอายุหรือครอบครัวของผู้สูงอายุที่คิดและตัดสินใจว่าเอ้ยฉันจะเลือกแผนโครงการคอนโดหรือว่าบ้านผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างเพราะเขาไม่ได้มีพร้อมนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ายาค่าหมอค่าเดินทางไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันไม่ได้ครอบคลุมคือแค่สิทธิ์ในการอยู่อาศัยนะคะแล้วผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกโครงการนะจ๊ะเราก็ต้องเลือกอ่ะถ้าต้องเลือกแล้วเราจะเลือกแบบไหนกันล่ะเราจะมาดูกันว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านเหมาะกับโครงการแบบไหนเพื่อให้สามารถเลือกที่อยู่ได้อย่างเหมาะสมลงตัวเราต้องพิจารณาทั้งตัวเองหรือครอบครัวอาจจะมาช่วยร่วมด้วยพิจารณาก็ได้ค่ะอันดับแรกเราควรจะดูจากสภาพร่างกายก่อนนะจ๊ะอันนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าเฮ้ยเราจะเลือกแบบไหนบ้านพักคนชราบ้านผู้สูงอายุหรือจะไปอยู่คอนโดอะไรอย่างงี้เพราะผู้สูงอายุและครอบครัวเนี่ยนะคะจะรู้ดีว่าสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุคนนั้นเป็นแบบไหนสามารถดูแลตัวเองได้หรือเปล่านะหรือจำเป็นต้องหาผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดพิเศษตลอด24ชั่วโมง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แมวตัวจริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight, Thailand. โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

แล้วจะเลือกแบบไหนบ้านพักคนชราบ้านผู้สูงอายุหรือจะไปอยู่คอนโดอะไรอย่างนี้เพราะผู้สูงอายุและครอบครัวเนี่ยนะคะจะรู้ดีว่าสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุคนนั้นเป็นแบบไหนสามารถดูแลตัวเองได้หรือเปล่านะหรือจำเป็นต้องหาผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดพิเศษตลอด24ชั่วโมงถ้าแบ่งออกเป็นก็จะไปกลุ่มสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งกลุ่มนี้หมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีใครมาดูแลเลยนะคะสามารถดูแลตัวเองได้อาจจะมีบ้างที่ต้องพาไปพบคุณหมอตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่ถึงกับต้องการให้คุณหมอหรือเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะการดูแลตัวเองได้นั่นหมายถึงว่าคุณจะทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองถ้าจัดอยู่ในกลุ่มที่ดูแลตัวเองได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้บริการบ้านพักคนชราค่ะเราสามารถเลือกใช้บริการบ้านหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุได้เพราะสถานที่เหล่านี้เขาถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะแค่มีเจ้าหน้าที่และทีมงานดูแลห่างๆนะคะอาจจะมีสถานที่ที่สามารถรองรับการใช้งานของรถเข็นได้อันนี้ถือว่าง่ายสำหรับการใช้ชีวิตแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ต้องการผู้ดูแลใกล้ชิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยซึ่งผู้สูงอายุในกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาด้านร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะป่วยเป็นโรคร้ายหรือมีภาวะติดเตียงกลุ่มนี้นะคะไม่ควรอยู่บ้านหรือคอนโดผู้สูงวัยแต่ควรจะไปใช้บริการบ้านพักคนชราอันนี้จะดีกว่าค่ะเพราะอย่างน้อยบ้านพักคนชราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีทีมแพทย์มีพยาบาลมีเครื่องมือพร้อมต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เงินค่ะเงินทุกอย่างต้องใช้เงินเรามีเงินเก็บแค่ไหนล่ะเพราะนอกจากสุขภาพร่างกายแล้วปัจจัยที่ต้องพิจารณาก็คือเงินเพราะถ้าโครงการบ้านพักผู้สูงอายุหรือคอนโดนะคะคือถ้ามันทันสมัยเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายในการบริการไม่เท่ากันไงคุณภาพและความพร้อมทุกอย่างมันอยู่ที่งบประมาณเพราะฉะนั้นครอบครัวหรือตัวผู้สูงอายุเองก็ต้องเช็คความพร้อมด้านการเงินให้ดีนะคะอย่างผู้สูงอายุบางคนได้รับเงินหลังวัยเกษียณหรือเงินบำนาญอันนี้อาจจะเพียงพอต่อการเลือกโครงการบ้านพักคนชราหรือคอนโดได้ค่ะเราก็ลองดูเนาะว่าเราจะเลือกแบบไหนมีเงินเท่าไหร่ละจ้าถ้ามีเงินก้อนหรือลูกหลานอาจจะกู้มาให้แถมยังมีสุขภาพดีช่วยเหลือตัวเองได้โอ้โหไม่ยากค่ะเราก็เลือกบ้านพักผู้สูงอายุเพราะเราจะมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าแถมยังมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกอยู่ห่างๆและอาจจะมีเพื่อนฝูงในกลุ่มและวัยเดียวกันที่สามารถร่วมกิจกรรมทำให้เราไม่เหงาได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนเป็นรายเดือนเช่นมีบำนาญมีบำนาญเป็นเดือนๆมีเงินปันผลเป็นเดือนๆงี้นะคะกลุ่มนี้ถ้าครอบครัวและผู้สูงอายุไม่ได้มีเงินก้อนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อบ้านหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุได้จริงๆตัวเลือกที่เหมาะก็คือบ้านพักคนชราค่ะเพราะบ้านพักคนชราเขาคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนแถมเขาครอบคลุมทั้งเรื่องที่พักอาหารค่ารักษาพยาบาลเราก็สามารถบริหารจัดการเงินที่เรามีอยู่นะคะให้เพียงพอต่อการใช้บริการบ้านพักคนชราได้เป็นธรรมดาหลังจากเกษียณบางทีเราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานหรือไม่ได้มีลูกหลานเราต้องการอยู่บ้านพักคนชราบ้านพักผู้สูงอายุหรือคอนโดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นก็ต้องวางแผนเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเอาไว้ล่วงหน้าค่ะนี่ถือว่าจำเป็นมากๆเพราะเมื่อถึงเวลาเราก็จะได้ไม่เหนื่อยไม่ลำบากครอบครัวจนมากเกินไปนะคะอ่ะกูรูทั้งหลายเขาก็แนะนำมาว่าเราควรจะกำหนดอายุที่เราต้องเกษียณก่อนเมื่อเรารู้ว่าเราอยากจะเกษียณตอนไหนนะเราก็จะได้วางแผนได้เพราะหลังจากเกษียณแล้วเราก็จะขาดรายได้ทันทีถูกไหมการวางแผนแต่เนิ่นๆว่าเราจะเกษียณตอนไหนก็ช่วยให้เรา

คำนวณได้ว่าเรายังเหลือเวลาอีกกี่ปีในการเตรียมเงินหากครบกำหนดหลังเกษียณแล้วเราจะมีเงินเท่าไหร่เราจะได้เลือกบ้านผู้สูงอายุนะคะหรือจะเป็นคอนโดหรือจะเป็นบ้านพักคนชราตามเงินที่เราเก็บได้อย่างเพียงพอต้องรู้จักประมาณช่วงระยะเวลาที่เราจะใช้หลังเกษียณด้วยค่ะเพราะหลังจากเกษียณแล้ว

0: และพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยเป็นคนที่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนล่ะพอเรารู้คร่าวๆว่าเราน่าจะอยู่ได้สักอ20ปี30ปีอะไรเงี้ยเราก็จะคำนวณได้ว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในอีกกี่ปีกี่เดือนในวันข้างหน้าน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ตามจำนวนเงินที่มีหรือไม่ก็ประมาณรายได้หลังเกษียณค่ะเพราะหลายคนอาจจะได้เงินบำเหน็จบำนาญหรือเป็นเงินรับจากกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยหรือรายได้จากการลงทุนพวกประกันชีวิตนะคะหรือรายได้อื่นๆหลังเกษียณเราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่คอนโดบ้านพักคนชราหรือว่าบ้านพักผู้สูงอายุก็อยู่ที่เงินเก็บของเรานี่แหละจ้ะใครไม่มีลูกหลานเตรียมตัวเอาไว้เลยจ้า
1: Tonight, Thailand. โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วย

ัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีมามาสิข้ามคลองรักกันรักกันถึงน้องที่ฝั่งถนนใครโพ้นพี่ก็ไปฝันพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันรักกันด้วยใจบ้านน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีมามาสิข้ามคลองรักกันรักกันบ้านน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุก

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้เวลา10นาฬิกา33นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟืองเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาได้แก่ประเภทวิชาพณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ประกอบพระราชกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิตโดยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอย่างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพณิชยกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทางนี้ราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: รรณเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

วัสดีค่ะชาวปทุมชาวนนทบุรีและชาวไทยนะคะเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษ LPM FM 95ลูกทุ่งมหานครกับช่วงขับสุขภาพกลับมาแล้วนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์20นาฬิกาถึง22นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะผ่านวิทยุอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็อสมทต่างจังหวัดด้วยนะคะที่รับสัญญาณในช่วงขับสุขภาพไปสวัสดีทักทายทุกท่านในวันฝนตกนะคะในหลายจังหวัดก็ประมาณ 60-70% ของพื้นที่นะคะสำหรับในวันนี้ก็ถือว่าตกหนักพอสมควรเหมือนกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะการดูแลสุขภาพในค่ำคืนวันนี้ถ้าเผื่อว่าใครที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาอยากจะขอความรู้ก็เชิญนะคะคุณหมอจะมาตอบคำถามให้ตั้งแต่ณบัดนี้เป็นต้นไปนะคะโทรมาฝากคำถามที่น้องเมย์หลังไมค์

0: ด้วยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาตั้งแต่เนื่อนๆตอนนี้ได้เลยนะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวนี้คุณหมอต้องมาตามอาทิตย์ด้วยกันนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้วางรายการ FM95ทุกท่านนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆแล้วการตอบคำถามเนี่ยนะผมสำหรับตัวผมเองนะผมก็เป็นเรื่องที่ไม่ลำบากสำหรับผมเลยนะนกยกมาที่ผมมีธุระหรือว่าเป็นอะไรไม่สบายหรืออะไรเงี้ยนะก็ถึงจะเป็นปัญหาแต่ปกติแล้วผมก็จะสนุกกับการที่จะได้ตอบคำถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะเรื่องบางทีมันเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่คนหลายๆคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วพอผมบอกนิดนึงเท่านั้นอ่ะเขาก็อ๋ออย่างเงี้ยนะให้เราพอคนเข้าใจนะเราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจอ่ะเราก็มีความสุขนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผมเลยนะยกเว้นผมมีธุระวันนี้กำลังขับรถอยู่ไปกรุงเทพไปอะไรเงี้ยนะขับรถอยู่นี่ก็ตอบไม่ถนัดนั่นแหละ
0: หลายครั้งคุณหมอขับรถไปด้วยจัดรายการไปด้วยนะคะตลอดนะคะช่วงปีที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็เมื่อวานนี้ก็ไปทัวร์ทุเรียนกันกับเพื่อนๆแพทย์ด้วยกันนะคร
0: ับ ใช่คุณหมอส่งภาพมาโอ้โหน่าสนุกจังเลยนะคะเพื่อนๆคุณหมอทัวร์ทุเรียน
1: 70กว่าทั้งนั้นนะ72 73กันละนะครับก็ยังบางคนยังสาวๆอยู่เลยนะยังปิ้งอยู่เลย
0: ใช่ไหมคะทุเรียนออกเยอะอย่างนี้แล้วอายุวัยขนาด70กว่ายังกินทุเรียนได้แบบเต็มที่ไหมคะ
1: ได้ครับเขาไม่ได้กินกันทุกวันเลยครับนานๆจะมาคือจริงๆเขาต้องการมาเที่ยวมาสังสรรค์กันนะครับแล้วก
0: ็
1: มาเฮฮากันจริงๆกินไม่เยอะหรอกครับกินไม่กี่เม็ดหรอก
0: ไม่กี่เม็ดแต่ที่เหลือคือสังสรรค์กันคุยกันสนุกสนานเพื่อนๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เห็นภาพเลยคุณหมออุ้ยน่าสนุกจังเลยนะคะ
1: ครับที่เป็นทุกท่านนะครับยายท่านจะอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าวันเอาแต่นั่งเฝ้าบ้านอยู่เนี่ยบางทีก็ไม่ดีนะหัดออกไปสังสรรค์ออกไปโลกกว้างบ้างเราจะได้เห็นอะไรดีๆเมื่อวานหนูขับรถโอ้โหไปกลับถึงบ้าน1:30มืดก็มืดแล้วเดี๋ยวนี้ทางมันทำโอ้ซ่อมทางกันทุกแข่งเลยนะถนนเนี่ยทำขับลำบากมากบางทีนะครับ
0: นะคะคนก็ถ้าสายตาอะไรไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ควรจะขับรถกลางคืนแล้วนะคะคุณหมอเนาะ
1: ใช่ครับผมเองเดี๋ยวนี้ผมก็บอกเลยครับว่าถ้ากลางวันเนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยเราบางทีนะเห็นอะไรแว๊บๆเดี๋ยวไม่รู้อะไรนะเขากั้นไฟสัญญาณให้เราเห็นหรือว่าท้ายรถบรรทุกขับเข้ามาใกล้ๆบอกมันท้ายรถไถเนี่ยนะเนี่ยเปิดไฟสว่างแกเนี่ยนะครับเข้าไปถึงบอกว่าโอ้นี่ถ้าเราขับมาเร็วๆเนี่ยอันตรายมากเลย
0: อันตรายเบรกไม่ทันใช่ไหมคะก็ใครที่เดินทางอยู่ฟังอสมทไปด้วยก็เดินทางปลอดภัยระมัดระวังนะคะเรื่องแรกเลยเรื่องการตากฝนนะคะตากฝนปุ๊บเป็นหวัดปั๊บเลยโดยตรงเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ไม่จริงครับ
0: ไม่จริงนะคะ
1: ตากฝนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ถ้าตากฝนนานๆนะมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยภูมิต้านทานเราเนี่ยจะลดต่ำลงเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมันจะเสียความร้อนไปอ่ะอันนี้อาจจะทำให้เกิดร่างกายเราที่มีคือคนทุกคนเนี่ยเรามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายนะแต่มันไม่แสดงอาการมาเนี่ยเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงเรามีภูมิต้านทานที่ต่อสู้กับเชื้อโรคได้แต่พอเราโดนฝนขึ้นตากฝนจนหนาวสั่นเลยเงี้ยนะอันนั้นน่ะโอเคนะเราอาจจะป่วยได้แต่เพราะถ้าท่านตากฝนมานั้นเย็นสบายผมขี่จักรยานน่ะขี่ไปนะฝนตกเปียกหมดเลยนะไปถึงผ่านไปแดดร้อนจนกระทั่งแห้งหมดเลยนะแล้วไปก็เจอฝนตกอีกเปียกอีกแล้วก็ไปเจอแดดออกจนแห้งอีกไม่เห็นเป็นไรเลยเย็นสบายดีพอฝนตกน้อยๆหน่อยนะถ้าไม่ใช่ว่ามันเจอแฉะอะไรนะก็เย็นสบายดีเพราะนั้นตากฝนไม่ต้องกลัวว่าตากฝนแล้วเดี๋ยวจะเป็นหวัดมันคนละเรื่องกันนะตากฝนนะเสร็จแล้วท่านจะเช็ดตัวให้แห้งนะแล้วท่านก็รักษาความอบอุ่นในร่างกายหน่อยนะใส่เสื้อผ้าอะไรให้สบายหน่อยถ้าจะอาบน้ำได้ก็ดีนะการตากฝนกับการอาบน้ำไม่เหมือนกันนะเพราะท่านตากฝนมาแล้วเนี่ยไอ้คราบไข่เหนื่อเกลืออะไรที่มันออกกับตัวท่านเนี่ยมันต้องฝนบางทีมันช้าไปไม่หมดหรอกท่านก็อาบน้ำอีกสักทีนึงก็ดี ครอบสบู่อะไรให้มัน

0: สะอาดแล้วก็เช็ดตัวแห้งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้สะอาดนะท่านก็จะไม่เป็นอะไรนะท่านถ้าอย่าไปนึกหลายๆคนเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวโดนฝนเดี๋ยวเป็นหวัดมันคนละเรื่องกันนะครับนอกจากท่านปากฝนมากๆจนกระทั่งอุณหภูมิในร่างกายท่านเนี่ยต่ำนะครับอันนั้นก็ทำให้ภูมิต้านทานของท่านต่ำแล้วก็ทำให้เชื้อโรคที่มันอยู่ในร่างกายท่านเนี่ยมันแค่เลยเจริญเติบโตได้อันนั้นถึงจะไม่สบายนะครับ
1: มันไม่เกี่ยวกันนะคะ
0: ค
1: ่ะคุณรุจยาพรนะคะมีอาการปวดตรงก้นกบข้อต่อเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนะคะทีนี้ก็ไปซื้อยามากินซื้อเจลมาทาก็ลดปวดได้แต่ว่าพอหมดฤทธิ์ยาก็เป็นเหมือนเดิมนะคุณหมอประมาณ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยค่ะจะทำยังไงได้บ้างคะ
0: ผมว่าไปหาหมอก็ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะปกติกระดูกเชิงกรานของเราเนี่ยตรงก้นกบเนี่ยมันจะไม่ค่อยปวดนะถ้าจะปวดก็คือขึ้นมาอีกตรงบั้นเอวอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได
1: ้
0: ตรงรอยต่อระหว่างกระดูกสันหลังกับกระดูกก้นกบกระดูกก้นกบท่านต้องนึกถึงเหมือนกับมันเป็นกระดูกชิ้นแบนๆยาวๆแล้วตรงปลายของมันก็จะเป็นเรียวๆบางคนไม่มีหางเนี่ยหางก็คือปลายของกระดูกก้นกบของเราเนี่ยที่มันยาวคนบางคนมีนะเอามือคำตรงก้นเราสิม
1: ัน
0: จะมีกระดูกแหลมๆออกมาคนบางคนเนี่ยก็มีนั่นคือหางเนี่ยหางของสัตว์หรือสัตว์ปีกขาทั้งหลายอะนะแต่คนเราไม่มีอะเขาถึงมีลิงสองประเภทไงลิงมีหางกับลิงไม่มีหางนะครับคนไทยคนเราเนี่ยก็เป็นลิงแบบไม่มีหางนะครับทีนี้ตรงก้นกบจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกอันนั้นก็เรียกว่าคอกซิกเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเจ็บหรอกนอกจากท่านเคยไปล้มกระแทกเพราะตรงปลายของมันเนี่ยมันจะมีกระดูก3ชิ้นใช่ไหมคอกซิกอะสี่ชิ้นสามชิ้นนะไอ้กระดูกสามชิ้นเนี่ยมันต่อกันเนี่ยถ้าท่านล้มไหนท้องลื่นอะไรเงี้ยแล้วก้นกระแทกลงไปเนี่ยอาจจะทำให้ไอ้กระดูกสามชิ้นของท่านเนี่ยมันเกิดการระบมอักเสบได้แต่ท่านไม่ได้ล้มอะไรมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับไปหาหมอสักหน่อยดูว่า
1: ไปหาหมอดูค่ะ
0: มันจะเกิดจากการที่กระดูกสันหลังบริเวณที่ใกล้ๆที่จะต่อมากับกระดูกก้นกบเนี่ยตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวที่เกิดการอักเสบได้ง่ายเช่นท่านนอนอยู่ในท่าที่ที่นอนมันเป็นหลุมลงไปกระดูกสันหลังมันอยู่ในท่าที่ไม่ปกตินะบางคนบอกที่นอนตรงเนี้ยตั้งแต่ฉันเปลี่ยนที่นอนมาใหม่นะฉันสบายเลยไม่ปวดหลังเลยหรือบางคนก็บอกเนี่ยปวดหลังทุกวันเลยตื่นเช้ามันก็ปวดเป็นเพราะว่าที่นอนมันเป็นหลุมอะนะครับ
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งเอาเป็นว่าไปหาหมอสักหน่อยเถอะครับผมไม่อยากบอกว่ารักษายังไงนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเอ็กซเรย์ดูว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรเราจะได้แก้ได้ถูกจุด
1: เรา
0: บางทีเดาสุ่มไปกินยาแก้อักเสบกินยาแก้อะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นครัวอะไรยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะกินยาแก้อักเสบพวกนี้มันจะทำให้ความดันขึ้นมันจะทำกระเพาะกลายเป็นโรคกระเพาะอีกมันก็ไปทำลายไตทำให้ไตเนี่ยทำงานไม่ดีเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องโรคไตอีกนะครับเพราะฉะนั้นไปหาหมอสบายสุดครับ
1: มันจุดเดียวกับตรงเรียกว่ากระเบนเน็บไหมคะคุณหมออ
0: ืมไม่ใช่ครับถ้ากระเบนเน็บนั่นนะ
1: คือ
0: ที่ผมว่าเนี่ยคือกระดูกสันหลังที่จะมาต่อกับกระดูกก้นกบอันนี้ตรงกระเบนเน็บเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่ที่นอนเป็นหลุมหรือว่าท่านไปยกของหนักๆทำให้กระดูกมันเคลื่อนทำให้หมอนรองกระดูกมันเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทอันนั้นก็จะทำให้ปวดได้นะครับหรือบางคนที่อายุมากๆแล้วคนแก่เนี่ยไม่ใช่คนแก่นะคนผู้มีอายุไม่ใช่คนแก่คนอายุมากเอางี้ดีกว่าคนอายุมากกระดูกมันเสื่อมสภาพจะทำให้ตรงกระเบนเน็บเนี่ยก็เกิดอาการปวดได้อันนั้นก็จะวินิจฉัยด้วยการตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูว่ามันเป็นปัญหากระดูกเสื่อมหรือเปล่าแล้วหมอเขาก็จะให้การแนะนำด้านการรักษานะครับ
1: ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณนรีค่ะคุณยายนรีอุ้ยใช่ชุกอายุ55เรียกเลยว่าคุณยายเลยเหรอคะ คุณพี่นรีละกันบอกว่าอุบัติเหตุก้นกระแทกพื้นค่ะคุณหมอทีนี้ตอนแรกก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าผ่านไป2วันนะคะปรากฏว่าขาข้างซ้ายตรงข้างขาซ้ายตรงเส้น

0: ตรงเข่าหลังหลังเข่าอะค่ะเขาบอกว่าปวดมากถึงขนาดเดินไม่ได้2วันแล้วก็ไปหาหมอหมอให้ยามาแก้ปวดกินหายแต่ว่าหลังจากหมดฤทธิ์ยาก็เหมือนเดิมค่ะคุณหมอคะจะไปนวดดีไหม
1: ผมอยากให้อันนี้นะครับคุณนรีนของหนูหนูนรีนนะผมอายุมากกว่าเยอะนะเพราะนั้นเรียกหนูแล้วกันนะครับเพราะคุณนรีเนี่ยนะจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่เส้นเอ็นของกล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดในร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบเวลาเราลื่นล้มไปเนี่ยเราจะเกร็งกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมันจะเอาจุดของมันก็คือบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณใกล้ๆก้นกบอ่ะใกล้ๆกับกระเบนเด็มอ่ะนะแล้วก็จะอ้อมขาทางด้านข้างต้นขาทางด้านข้างแล้วก็พาดดูหน้าขาแล้วก็มายึดติดตรงบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านในนะครับนึกภาพออกนะผมบอกว่ามันเริ่มต้นจากที่ตรงบริเวณกระเบนเด็มสมมติด้านขวาก็จะทางด้านขวาของกระเบนเน็บแล้วก็ข้างอ้อมมาทางด้านต้นขาทางด้านข้างๆแล้วก็ผ่านหน้าขาแล้วก็มายึดติดกับเหนือหัวเข่าทางด้านในนะครับตรงเนี้ยผมวันหนึ่งนะผมก็ถูกตามไปดูคนอายุ94ปีเขาบอกว่าลื่นคือใช้วอล์กเกอร์แล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะล้มไปนะเขาก็เต็งอย่างเต็มที่เลยเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เจ็บมากเลยกระดกกระดิกขาไม่ได้เลยนะนอนก็จะแข็งนอนหงายไม่ได้นอนท่าเหมือนคนสะโพกหักเลยอ่ะคือคำว่าสะโพกหักในที่นี้คือขาเขาจะงอข้างนั้นอ่ะเขาจะนอนตะแคงข้างที่ไม่เจ็บนะเอาข้างที่เจ็บขึ้นมาแล้วขามันจะงองออยู่ก็คือหัวเข่าจะงอขึ้นมาแล้วก็ขยับไม่ได้เจ็บผมก็ค่อยๆตรวจอย่างละเอียดเลยนะผมบอกว่าไม่กระดูกไม่เป็นไรหรอกนะจะเป็นที่เส้นเอ็นในตรงนี้ที่ผมว่าเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อเขาเรียกว่า psoas muscle นะครับท่านไม่ต้องไปจำแล้วกันนะเป็นกล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดของร่างกายแล้วก็เส้นเอ็นที่มันไปยึดติดตรงกระดูกอ่ะมันเกิดการอักเสบเนื่องจากการเราเกร็งตัวมากจนเกินไปนะครับผมว่าไปหาหมอที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้นะลองให้เขาตรวจดูบอกว่าเอ๊ะฉันจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นเส้นเอ็นอักเสบได้ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเส้นจากเส้นเอ็นอักเสบวิธีการก็มีหลายอย่างแต่การนวดไม่ค่อยได้ผลอะไรนะถ้าจะนวดเนี่ยท่านเอากระป๋องน้ำร้อนมาวางหรือเอาลูกประคบมาประคบก็ได้นะแต่การนวดด้วยการจับเส้นการอะไรสารพัดเลยนะบางครั้งเนี่ยผมก็เข้าใจนะเรื่องแพทย์แผนไทยนะแต่ผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำนายไม่ได้ว่ามันจะผลดีหรือผลเสียส่วนใหญ่นะมันจะไม่ค่อยได้ผลอะไรลองไปหาหมอแล้วหมอเขาก็จะดูก่อนนะครับว่าถ้าสมมติว่ามันเปลี่ยนเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยเขาก็จะให้ยาบางทีบอกว่าฉันกินยาไม่ได้ปวดท้องหมอเขาอาจจะฉีดยาให้ฉีดยาแก้อักเสบออปโปเซเนนะทีเดียวก็หายเลยแหละนะครับแล้วก็อาจจะเอายาทาบริเวณตรงที่เจ็บนะครับแล้วก็บริหารร่างกายหน่อยนะครับเวลานอนก็ตั้งเข่าขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วก็เอียงไปด้านซ้ายทีหนึ่งแล้วก็เอียงมาด้านขวาทีหนึ่งนะครับให้กล้ามเนื้อตรงนั้นอ่ะมันเกิดการเคลื่อนไหวนะครับไอ้เส้นเอ็นอักเสบเนี่ยก็จะหายได้เร็วอายุ55ปียังสาวๆอยู่ยังบริหารได้อยู่นะครับเอาได้อย่างนี้แล้วกันครับถ้าเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งกระดูกไขข้อเส้นเอ็นต่างๆได้ดีเพราะนั้นท่านก็นอนลงไปนอนคว่ำนอนยกขาข้างที่เจ็บกางแขนขาขึ้นมาแล้วก็หดลงไปแล้วกางขึ้นมาหรือว่าท่านยืนอยู่แล้วท่านก็เอามือจับอะไรก็ได้การล้มเตะขาไปทางด้านหน้าเตะไปด้านข้างเตะไปด้านหลังเมื่อจะทำเนี่ยทำทั้งสองข้างนะเอาข้างที่เจ็บและข้างที่ไม่เจ็บด้วยถ้าทำนี้เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็หายครับแต่ผมว่าเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบมากกว่าครับ
0: ค่ะเนาะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะไม่ยังไม่ยายนะคะคุณที่ส่งมานะคะตกใจ
1: ยังหนู
0: ยังหนูอยู่นะคะค่ะคุณบางออนนะคะบอกว่าที่ถามให้พี่สาวอายุปีนี้61ปีนะคะ

0: ช่วงปีนี้ทั้งปีมีอาการขี้หงุดหงิดง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องของนิสัยแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นคุณหมอคะต้องไปหาหมอไหม
1: มันจะมีหลายอย่างนะการที่คนเราเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเนี่ยมีได้หลายอย่าง
0: 61ปี
1: ก็61ปีจริงๆมันน่าจะประจำเดือนหมดไปนานแล้วนะแต่จริงๆประมาณ55ปีก็หมดแล้วอย่างมากนะ55ปีก็หมดประจำเดือนแล้วช่วงหมดประจำเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยทำให้หงุดหงิดได้ง่ายแต่การที่พี่สาวมาเริ่มตอน61ปีเนี่ยลองหาสาเหตุดูโรคที่ทำให้หงุดหงิดง่ายนะคือโรคไทรอยด์เป็นพิษจะทำให้หงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นก็ลองดูซิว่ามีปัญหาเรื่องไทรอยด์เป็นพิษหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์หรือโรคสมองเสื่อมก็ทำให้หงุดหงิดง่ายนะความจำเสื่อมสมองเสื่อมเนี่ยสมองเริ่มถดถอยลงไปเนี่ยก็ทำให้การคนอารมณ์เสียได้ง่ายหงุดหงิดง่ายควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่สรุปแล้วทั้งหมดเลยนะก็คือสภาวะร่างกายที่อ่อนแอลงไปจะถามผมบอกว่าไปหาหมอดีไหมผมว่าถ้ายังไม่ได้เป็นมากๆอยู่นั่งนิสัยเปลี่ยนมากๆเลยอะเดิมกลายเป็นคล้ายเป็นคนที่ด่าคนอารมณ์แค่นิดเดียว
0: เท่านั้
1: นระเบิดแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าไปถึงขั้นนั้นนะไปหาหมอเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ยากล่อมประสาทมาแล้วก็เดี๋ยวยาอะไรก็ยุ่งไปหมดเลยนะลองชักชวนเขาบอกว่าพี่ป่ะเย็นๆเราไปเดินสนามกีฬาออกกำลังกายกันหน่อยลองใช้กีฬาเป็นยาวิเศษดีกว่าไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะแล้วก็จะทำให้ร่างกายโดยรวมเขาแข็งแรงด้วยแล้วก็กินยาบำรุงหน่อยสิลองกินวิตามินบำรุงเลือดคอนท้องกับใบแปดกล้วยสัก2แคปซูลนะนะครับก่อนนอน
0: เลยพี่สาวน้องสาว
1: ครับลองช่วยทำมันจะทำให้สมองเราทำเขาทำงานดีขึ้นนะครับอารมณ์เขาก็อาจจะดีขึ้นได้แล้วบางคนก็นอนไม่หลับลองดูนะครับว่าบางคนเนี่ยมีอะไรอยู่ในจิตใจซึ่งเขาไม่สามารถจะแก้ปมของเขาปัญหาเขาได้คิดซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำลบวนไปวนมานะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหงุดหงิดได้ง่ายแต่ส่วนใหญ่นั้นเอางี้แล้วกันครับว่าสรุปว่าร่างกายเขาอ่อนแอลงเราทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงนะเรื่องอาหารการกินกินไข่ลวกบ้างกินบำรุงร่างกายอาหารที่บำรุงร่างกายแล้วกันนะแล้วก็ออกกำลังกายใช้กีฬาเป็นอย่างวิเศษก่อนอย่าเพิ่งไปหาจิตแพทย์เลยไม่งั้นไปแล้วรับรองได้เลยครับว่าท่านจะได้ยาคลายเครียดมายากล่อมประสาทแล้วต่อไปในนี้ก็จะกินยากล่อมประสาทไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการปฏิบัติตัวเราเองก่อนนะลองทำอย่างที่ผมว่านะนะครับ
0: ลองดูนะคะอ๋อเพิ่มเติมมาบอกว่าอารมณ์แบบขึ้นลงแล้วก็ด่ากราดไปทั่วโดยที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลค่ะคุณหมออ
1: ย่างนั้นก็ต้องอาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วเนี่ยถ้าสมมติดักถึงขั้นดักกราดนะคือคนเราเนี่ยอารมณ์หงุดหงิดอาจจะเป็นไปได้ของธรรมดาเช่นพึดทัดแล้วก็เช่นขมวดคิ้วหน้างอทำท่ารำคาญอะไรเงี้ยนะโอเคนั่นอาจจะเป็นไปได้แต่ถึงขั้นด่ากราดเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าควบคุมตนเองไม่ได้ละนะครับมันแสดงออกมาด้วยวจีกรรมกับกายกรรมเนี่ยถ้าเป็นมโนกรรมเนี่ยยังโอเคนะมันทุกคนอาจจะเป็นไปได้มีเพื่อนผมเนี่ยหลายคนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะเป็นคนที่ที่หงุดหงิดที่โมโหทะเลาะกันสองสามีภรรยาทะเลาะกันเป็นประจำอะไรเงี้ยนะครับพอดีๆก็ดีมากเลยนะแต่พอมีอะไรนิดเดียวเท่านั้นนะโมโหแล้วนะครับอันนั้นเป็นนิสัยเขาโทสะจริตเป็นหลักของเขาเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเดิมไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วนิสัยเปลี่ยนเนี่ยถ้าผมว่าพาไปหาหมอสักหน่อยจะดีอย่าเพิ่งไปหาจิตแพทย์เลยไปหาหมอธรรมดาแต่ขอให้เป็นหมอที่อาวุโสหน่อยที่เขารับฟังแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์โรคได้ถ้าไปหาจิตแพทย์เนี่ยท่านจะได้โรคกลับมาแล้วเป็นพอเป็นโรคทางด้านจิตใจเนี่ยนะมันสรุปแล้วก็คือจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะ

0: ลองดูไปหาหมอธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วกันนะจิตแพทย์เขาเอาไว้รักษาคนไข้โรคจิตแล้วกันเรายังไม่ถึงขั้นโรคจิตยังพูดรู้เรื่องกันอยู่ก็ไปหาหมอธรรมดาดีกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคนะครับ
1: ถ้าประเภทแบบว่าหงุดหงิดหรือว่าอะไรโกรธใครเนี่ยเราไม่ระบายแต่ว่าไประบายกับโซเชียลมีเดียทาง Facebook อะไรพวกนี้ถือว่าผิดปกติไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าไม่ใช่ไปเจาะจงไปด่าใครไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นโอ้โหลงกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะก็โอเคก็ต้องระวังหน่อยนะครับว่าเพราะโซเชียลต่างๆเนี่ยมันเขาสืบหาได้นะว่าใครเป็นคนลงแล้วเดี๋ยวจะไปด่าเขาด้วยเดี๋ยวเขาฟ้องร้องมันเกิดเรื่องเลยนะติดคุกก็ได้โดนปรับโดนอะไรได้นะครับเนี่ยใครที่ลงอะไรไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมครับว่ามันบันทึกอยู่ไปหมดเลยนะมันไม่หายไปหรอกท่านลบไปแล้วมันก็ไม่หายนะเวลาเขาจะสอบสวนอะไรเนี่ยเขาสืบเนี่ยเขาก็จะดูย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะนั้นอย่าคิดว่ากดตึ้งไปแล้วบอกแล้วลบออกเนี่ยไม่ได้เลยนะลงมาในโซเชียลเนี่ย
1: ไม่ทันแล้วนะคะ
0: มันออกไปอยู่อวกาศแล้วลบก็ไม่ได้ด้วยนะ
1: ค่ะก็ไม่ควรทำนะคะขออีกสักท่านหนึ่งในนี้จาก Facebook นะคะพี่อ้อยละกันอายุ56ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะเดี๋ยวจะถามคุณหมออยู่ว่าควรจะหาพวกวิตามินบำรุงกระดูกมาทานดีไหมจำเป็นไหมคะวัยนี
0: ้ถ้าถามผมนะครับผมว่าถ้าอยากจะบำรุงกระดูกเนี่ยท่านกินปลากระตักกินอะไรก็ได้ที่มันปลาทูทอดกรอบๆที่เคี้ยวมันทั้งก้างไม่เหลือให้แมวกินเลยอ่ะก็อย่างเงี้ยน่ะคือแคลเซียมที่เป็นธรรมชาติจะได้ผลดีมากกว่าแคลเซียมฟู่ๆซะอีกนะครับแล้วก็การที่กินแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอต้องได้วิตามินดีด้วยวิตามินดีก็จากการกินก็ไม่ดีเท่ากับวิตามินดีที่สร้างจากโดนแสงแดดเพราะนั้นแสงแดดยามเช้ากับยามเย็นเนี่ยจะเป็นแสงแดดที่ผลิตวิตามินดีในร่างกายเราได้ถ้าถามผมนะถ้าจะกินแคลเซียมเนี่ยก็คงแคลเซียมเม็ดแบบเม็ดฟู่อ่ะจะค่อนข้างจะได้ผลหน่อยร่างกายจะดูดซึมเข้าไปได้นะครับแต่มันก็เสียตังค์เปลืองตังค์มากเพราะฉะนั้นช่วงกินอาหารรู้จักกินปลาทั้งใช่ไหมครับที่ชลบุรีเนี่ยไอ้ปลาที่เขาทำปลาหวานอ่ะที่เขาเสียบไม้ไว้ขายเด็กๆนะก็มีคนหัวเสนะเอาคือเขาพอเขาเฉียนเนื้อไปแล้วเขาไปทำปลาหวานได้นะไอ้ก้างปลาเนี่ยเขาก็เอามาชุบปรุงรสแล้วก็มาทำให้มันกรอบอบจนกรอบเลยนะแล้วขายเป็นว่าอาหารเสริมแคลเซียมโอ้โหจากเดิมที่เอาทิ้งนะกลายเป็นของแพงไปเลยล่ะโลเลยร้อยเลยนะครับนั่นแหละคือเอาก้างปลามาแล้วก็มาปรุงรสนะใส่งาไปด้วยใส่น้ำตาลน้ำหวานอะไรเข้าไปด้วยนะก็กินเป็นเหมือนของเคี้ยวเล่นอร่อยเลยล่ะแล้วก็กลายเป็นอาหารบำรุงกระดูกเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายจากของที่จะซิงก์กลายเป็นโลหลายร้อยเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นกินอาหารที่เป็นธรรมชาติแคลเซียมจากธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะนั้นกินแคลเซียมเม็ดๆเนี่ยกินเข้าไปในท้องก็ผูกมีหลายคนเลยครับถ่ายท้องเป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยผมก็บอกไปซื้อแคลเซียมมาสัก50เม็ดกิน2เม็ด3เวลาหลังอาหารไปเลยกินให้มันท้องผูกเลยหายเลยนะครับไอ้ที่ท้องเสียบ่อยๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวกินข้าวปุ๊บก็ต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วจะต้องไปถ่ายละเอากินแคลเซียมเข้าไปมากๆเนี่ยก็จะหยุดถ่ายไปได้เพราะฉะนั้นเราข้อเสียมันจะให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นแต่ถ้าถามผมนะครับว่าคุณอ้อยอายุ56ปีเนี่ยกินอาหารที่มันมีกระดูกมีแคลเซียมขาไก่ที่ต้มให้มันเปื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าท่านเคี้ยวไปได้ข้อไก่อย่างเงี้ยแต่ที่ท่านจะกินแต่ข้อเฉยๆกินแต่เนื้อท่านก็เคี้ยวมันหมดเลยแหลกไปเลยกืนไปเลยทั้งกระดูกเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละคือแคลเซียมที่ได้ประโยชน์จริงๆดูดซึมได้ง่ายเลยครับโอเคนะครับ
1: ลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะใครที่จะส่งคำถามมารีบโทรมานะคะคุณเมย์รอสายอยู่022481366นะคะพักสักครู่ค่ะ

0: ษตร
1: โดยศิวิไลสมทรง
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มฮอดจ้ะ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง
6: กลับมาช่วงที่2นะคะ022481366ค่ะใครจะส่งคำถามมาก็เดี๋ยวคุณหมอจะตอบให้ถ้าไม่ทันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอก็จะมาตอบให้นะคะคุณหมอคะมีคุณณรงค์นะคะถามให้คุณแม่อายุ85ปีตอนนี้ไม่ค่อยยอมกินข้าวเลยนะคะจะทำยังไงจะกินอะไรได้บ้างนี่ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่ไหมคะ
7: เป็นครับคือว่าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่กินอาหารเลยนะเบื่ออาหารแล้วก็ไม่กินอาหารเนี่ยร่างกายของคนนั้นน่ะเสื่อมสภาพถดถอยไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเราได้พลังงานมาจากดวงอาทิตย์นะแต่ได้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในเชิงของการที่ผ่านการกินอาหารเพราะฉะนั้นถ้าไม่กินอาหารเนี่ยผมว่าพาไปหาหมอซะหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวนี้หมอที่คลินิกผมยังมีระยะเจริญอาหารนะซึ่งผมอนุญาตไม่เขาไม่ให้ขายในร้านขายยาหรอกแต่คลินิกก็ยังมีคือกินเข้าไปแล้วทำให้เขากินข้าวได้บางทีวันดีคืนดีผมก็ยังเฮ้ยมันทำไมเดี๋ยวนี้มันเบื่อข้าวเลยนะลองกินเม็ดหนึ่งโอ้อีกวันยังกินอร่อยเลยอ่ะมันก็มีผลนะไปหาพาไปหาหมอหน่อยดีกว่าครับการที่ผู้สูงอายุแล้วกินข้าวไม่ลงเนี่ยจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นความอร่อยมีความจำเป็นนะถ้าใครจะกินอะไร

0: ถ้าไม่อร่อยเลยเนี่ยอันนั้นก็แสดงว่าท่านมีปัญหาเลยละตั้งแต่เทสบัตก็คือต่อมน้ำลดในร่างกายของเราแล้วก็ความรู้สึกของความหิวความอยากอาหารเนี่ยมันหายไปนั่นก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะพาไปหาหมอหน่อยดีกว่าหรือว่าไม่ถึงขั้นว่าอันตรายนะแต่เป็นสัญญาณที่ส่อในทางที่ไม่ดีร่างกายจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น85ปีที่จริงเดี๋ยวนี้85ปีนะญาติเพื่อนผมเนี่ยเขาเสียชีวิตไปนะแต่เสียชีวิตตอน106ปีอะนี่คนเนี่ยอายุตอนนี้นะผมมีคนไข้คือไม่ใช่คนไข้แต่คนที่ผมดูแลอะที่เป็นแฟนคลับเป็นอะไรเงี้ยอายุ100นึงเนี่ยอยู่2คนละแล้ว98ปีคนหนึ่ง97 95 96 94อะไรเงี้ย93ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นคนอายุยืนขึ้นนะลองดูแลให้ดีๆหน่อยพาไปหาหมอหน่อยดีกว่าครับผมคิดว่าหมอเขาคงจะ
1: วินิจฉัยดูนะคะ
0: แล้วก็อันนึงคืออยากให้ไปหาหมอที่มีอายุหน่อยเนาะพี่หมอที่จบมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจนะครับเขาว่าไม่เป็นไรหรอกกินไม่ได้ก็ของธรรมดามันอาหารไม่อร่อยไปซื้ออะไรๆให้แม่กินดิอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: มันคำแนะนำแค่นั้นไม่พอครับบางทีต้องการตรวจร่างกายดูให้ดีๆว่าเขามีปัญหาอะไรไหมแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคในการที่จะสื่อสารกันอ่ะบอกย้ายกินไม่อร่อยก็
1: บรรยากาศได้ไหมค่ะ
0: เปลี่ยนบรรยากาศต้องพาไปกินร้านอาหารบ้างอะไรเงี้ยนะซึ่งที่จะทำให้เขาเจริญอาหารขึ้นนะความอร่อยมีความสำคัญนะนะครับถ้ากินอะไรไม่อร่อยเลยเนี่ยไม่ดีอ่ะนะครับ
1: ต้องให้กินอย่างคุณหมอยกตัวอย่างอายุ100เนี่ยค่ะอันนี้คือจำเป็นต้องแบบกินอาหารมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอต้องป้อนตลอดไหมคะถ้าเป็น
0: ไม่จำเป็นครับถ้าเขากินได้นะให้เขากินในสิ่งที่เขาอยากกินธรรมดา
1: อยากกินเขาชอบ
0: ครับครับแล้วก็เนี่ยคนเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมไปดูคนอายุ98ปีเนี่ยยังเปิดโทรศัพท์ฟังเพลงลูกทุ่งเลยนะแล้วก็โทรสั่งของแม่ด้วยนะบอกโอ้คุณลุงเก่งจังเลยเนาะผมยังสั่งไม่ได้เลยสั่งเก็บเงินปลายทางด้วยเขามาส่งของลูกรู้ว่าพ่อสั่งของเก็บเงินปลายทางลูกรีบปิดเคลียร์โปรแกรมซื้อของหมดเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนอยู่บ้านคนเดียวแล้วมาเอาของมาส่งเนี่ยนะเดี๋ยวเจอคนเป็นมิจฉาชีพก็อันตรายนะครับยังสมองยังดีเลยครับผมบอกคุณลุงเอาอยู่ถึงร้อยหนึ่งนะเขาก็พยักหน้าเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่เดือนหนึ่งเขาจะตามผมไปดูทีหนึ่งก็เหมือนกับต้นไม้ที่เหี่ยวอ่ะเขาตามผมไปดูผมก็จะให้ยาวิตามินให้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับปุ๋ยได้รับน้ำอ่ะก็จะเติบโตได้ก็สดชื่นขึ้น
1: สดชื่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะก็แสดงว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามอาหารก็คือเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี
0: ต้องมีครับถ้าคนไหนอาหารก
1: ิน
0: มาไม่ได้นะนะร่างกายจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วเลยครับ
1: ค่ะดูแลกันหน่อยคุณสุชาติอายุ52นะคะอยู่คันนายาวกรุงเทพตอนนี้มีอาการเท้าชามือชาเป็นมา1เดือนแล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลในเลือดไปวัดมามีค่า300อยากรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ต้องกินยาอะไรถึงจะหายอาการนี้ค่ะ
0: มันเป็นผล
1: น้ำตาล
0: นะครับเราหวานเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าปลายเส้นประสาทอักเสบผมว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยบอกหมอเขาด้วยว่ามือเช้าชาส่วนใหญ่เขาก็จะให้วิตามิน B นะ B 1 62หรือจะเป็น B รวมอะไรก็ได้นะแต่ B 12เนี่ยก็ดีนะถ้าสามารถหาซื้อ B 12มาได้นะครับกิน B 12จะเป็น B 1 62ก็ได้นะครับที่กินพวกวิตามิน B อ่ะนะแล้วก็คำว่าถ้ากินไอ้วิตามินบำรุงเลือดคอนทอมกับใบแปะกล้วยด้วยเนี่ยก็จะช่วยได้แต่ไงก็ตามต้องควบคุมน้ำตาลให้ได้ถ้า300อยู่เนี่ยนะรับรองได้เลยครับว่าถ้าไม่ทำอะไรนะเดี๋ยวไม่นานหรอกครับก็จะมีปัญหาเรื่องไตวายครับเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนะครับคือตาแล้วก็ไตแล้วก็ตีนตาก็คือตาก็จะจอประสาทตาจะเสื่อมวุ้นในตาเสื่อม

0: นะครับก็จะทำให้ตามัวมองไม่เห็นไตก็จะทำให้ไตเนี่ยการทำงานของไตเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆในสุดก็ไตก็จะวายนะครับตีนก็คือเนี่ยมือทาเท้าชาเนี่ยเหยียบตะปูไปยังไม่รู้สึกเลยเดินใส่รองเท้าแตะมากลับมาถึงบ้านเหลือใส่รองเท้าข้างเดียวอีกข้างหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้หรอกนะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ไม่ดีละนะครับต้องควบคุมน้ำตาลให้ได้แล้วก็โดยเฉพาะน้ำตาลสะสมนะน้ำตาลสะสมเนี่ยจะเป็นตัวการสำคัญเลยในการที่ทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมานะครับตรงไหนต้องปรึกษาหมอที่รักษาเรื่องเบาหวานอยู่นะว่าจะทำอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ข้อแนะนำของผมก็ต้องกินวิตามินบำรุงท้องกับใบแปดกล้วยดูสักหน่อยสิครับผมขอแนะนำว่ากินเป็นเช้าครั้งเย็นครั้งเลยหลังอาหารเลยเพราะว่าถ้าชาทั้งมือทั้งเท้าด้วยนะก็คงจะเป็นค่อนข้างจะเยอะละมันควรจะกินทั้งเช้าเย็นเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคนะครับ
1: อีกบ้านหนึ่งอันนี้ก็ว่าการคล้ายเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอายุเยอะไม่กินข้าวเลยนะคะอันนี้กินได้นิดเดียวแต่ว่าดูเหมือนอาการเหนื่อยหอบและนอนทั้งวันค่ะคุณหมออันนี้ต้องไปหาหมอไหมคะแบบนี้อีกท่านหนึ่งอายุประมาณเท่ากัน80กว่า
0: ไปหาหมอหน่อยดีกว่าครับเอาเรื่องเหนื่อยหอบแล้วก็นอนทั้งวันก่อนนะการที่เหนื่อยหอบแล้วก็นอนทั้งวันไม่มีแรงเนี่ยแสดงถึงสภาวะเกลือในกระแสเลือดนอนต่ำเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำตอนนี้อากาศมันร้อนพออากาศร้อนเนี่ยมันมีเหงื่อออกมาแต่เหงื่อมันไม่ได้ออกเหงื่อออกอย่างแต่น้ำอย่างเดียวนะมันมีเกลือออกมาด้วยนะไม่เชื่อลองเลียที่ผิวหนังแล้วสิที่เหงื่อออกมากๆนะมันเค็มนะผมคิดอย่างนั้นไปนะกลับมาถึงบ้านปุ๊บหมาที่บ้านนะวิ่งมาถึงก็มาเลียหน้าแข้งเนี่ยเลยผมก็สงสัยว่ามันทำไมเลียทำไมผมก็ลองเลียแขนผมดูบ้างให้มันเค็มเนาะมันเหงื่อเราเนี่ยมันจะมีเกลือออกมาเพราะนั้นพอเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำเนี่ยเขาจะหลับทั้งวันเลยนะแล้วก็นอนทั้งวันตื่นเช้ามากินข้าวเสร็จก็นอนอีกแล้วก็ทั้งวันก็นอนเย็นก็นอนนอนมันทั้งวันนั่นแหละแสดงถึงภาวะเกลือในกระแสเลือดต่ำไปหาหมอเขาจะเจาะเลือดตรวจดูว่าเกลือในกระแสเลือดต่ำไหมถ้าต่ำปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เกลือจากน้ำเส้นเลือดก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะอาจจะให้กินเกลือเม็ดตอนนี้จะช่วยได้ก็คือการให้อาหารที่มีรสเค็มเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งหลายคนบอกว่าไม่ได้พอคนอายุมากแล้วเนี่ยห้ามกินของเค็มๆนะไอ้การที่ปฏิบัติตามกฎตามคำแนะนำของหมอดีมากเลยนะคือเตือนสนิทเลยนะแกงเจ๋ก็เหมือนกินน้ำเปล่าอะไรเงี้ยแหละตรงนี้นะถ้าพอวันมีคืนนี้ไปหาหมอก็บอกให้เกลือเม็ดๆมากินผมว่าทำไมเราไม่ใส่ซอสใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วล่ะเขาจะได้กินมีรสชาติแต่ที่กินไม่ได้น้อยเนี่ยก็เพราะว่าอาหารมันไม่อร่อยด้วยนะครับ
1: ไม่เยอะ
0: ค่ะอย่างนี้เนี่ยไปหาหมอก่อนดีกว่าครับเพื่อจะดูว่าเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำหรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่กินได้น้อยเนี่ยเพราะว่าเราปฏิบัติตามหมอดีนะครับคือให้แต่อาหารจืดๆอย่างเดียวเลยกลัวเดี๋ยวไตจะทำงานหนักอะไรต่างเอาแบบว่าแม่เขาอยากกินอะไรก็แม่อยากกินอะไรแม่อยากกินทุเรียนเปล่าอยากกินทุเรียนเอาเลยกินเลยนะให้เขากินให้ได้เถอะครับถ้ากินได้นะดีกว่ากินไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าพาไปหาหมอเดี๋ยวเขาจะตรวจเลือดดูว่าเกลือแร่ในกระแสเลือดมันต่ำหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะอย่านิ่งนอนใจนะคะคุณสิทธิ์อายุ71ปีนะคะไปหาหมอมาหมอบอกว่าคุณมีอาการเส้นเลือดฝอยในไหนเส้นเลือดฝอยเสื่อมไปทำเอ็มอาร์ไอมาแล้วนะคะหมอที่อ่านผลบอกว่าก็ปกติดีทีนี้หมอที่ตรวจกับหมอที่อ่านผลเนี่ยเป็นหมออายุรกรรมประสาททั้งคู่การที่เราไปเอ็มอาร์ไอมาที่ศีรษะจะเห็นโรคที่เป็นทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: ระหว่าง MRI กับ CT เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ MRI จะละเอียดมากกว่าแล้วก็ทั้ง CT ทั้ง MRI เนี่ยมันก็จะมีอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าจะฉีดสีหรือจะไม่ฉีดสีถ้าฉีดสีปุ๊บก็จะทำให้เห็นละเอียดมากขึ้นเอาอย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าเป็นอะไรไหมเราสนใจว่าเราเนี่ยมีอาการอะไรไหมดีกว่าไอ้เรื่องการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งหมอเขาจะเถียงกันเขาจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันก็แล้วแต่เราจะรักษากับใครล่ะแต่จะรักษากับหมอคนไหนแล้วก็เชื่อหมอคนนั้นสักคนหนึ่งเถอะ

อย่าไปเชื่อในเดี๋ยวไปหาหมอคนนี้ไม่แน่ใจไปหาหมออีกคนนึงคือหมอทุกๆคนนะครับมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันอ่ะนะและการรักษาก็ไม่เหมือนกันนะมันถึงเขาเรียกว่าใบประกอบโรคศิลปะนะเราเชื่อหมอคนไหนสักคนหนึ่งเอางี้ดีกว่าถ้าไม่มีอาการของการที่ว่ามืออ่อนแรงแขนอ่อนแรงกินน้ำแล้วหกออกข้างๆมุมปากอย่างเงี้ยนะ

0: ปีก็ยังน้อยกว่าปีนะยังออกกำลังกายได้อยู่นะท่านต้องจัดการกับวิถีชีวิตของท่านให้มันเป็นวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับหน้าที่ในการวินิจฉัยว่าท่านจะมีเส้นเลือดตีบสมองเส้นเลือดสมองตีบไหมเนี่ยอันนั้นเป็นหน้าที่ของหมอครับแต่หน้าที่ของเราคือหน้าที่ของการเรื่องของการกินเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการ อย่าอยู่ในสภาวะที่มีความเครียดสูงอดหลับอดนอนสูบบุหรี่กินเหล้าโอ้ถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตายนะครับตายเร็วนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องตายหมดนะไม่มีใครไม่ตายรวมทั้งผมด้วยแต่จะตายเร็วตายช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติตัวนะครับ
1: ถ้
0: าบอกสันโลย่อมเป็นไปตามกรรมลองจัดอุปนิสัยตามวิถีชีวิตของท่านเนี่ยให้เป็นลักษณะของการส่งเสริมสุขภาพดีกว่าครับส่วนเรื่องวินิจฉัยเนี่ยหาหมอคนใดคนหนึ่งพอละอย่าหลายคนเลยเนาะเดี๋ยวไม่แน่ใจเอาไปหาหมออีกคนดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะเดี๋ยวก็เลยสรุปแล้วเลยไม่รู้จะเชื่อใครดีเลย
1: ความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะคุณพรค่ะอายุ65ปีเป็นตุ่มตามผิวหนังนะคะตามแขนตามขาเป็นหมดเลยแต่ว่าในร่มผ้าไม่มีอยากรู้ว่าเป็นอะไรหรือว่าแพ้อะไรไหมคะเราทดสอบยังไงคะคุณหม
0: อตอนนี้นะครับคนเนี่ยมีอาการคันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนจริงๆนะผมก็ยังคันเลยนะครับแล้วก็ผมก็เจอคนคันเยอะเลยนะแต่ใช่ไหมเขาไม่มีคนหนึ่งนะเขาบอกคุณหมอหนูว่าเอายาทาแก้คันเนี่ยทาพอทาปุ๊บมันก็หายพอหยุดทามันก็ขึ้นอีกผื่นคันเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งหนูก็เลยใช้วิธีการอาบน้ำฟอกสบู่เสร็จแล้วก็เอายาที่ฝันบีบมาสักประมาณข้อนิ้วหนึ่งอ่ะแล้วก็มาสวมเครื่องสบู่ด้วยเอายาที่ฝันที่มันเย็นๆนะที่มันมีเมนทอลอ่ะเย็นๆอ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วก็ฟอกไปเลยที่ตรงที่คันๆอ่ะก็บอกหายเลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงนะเป็นท่านไม่ต้องเสียตังค์อะไรมากอ่ะนะท่านก็ได้อาบน้ำฟอกสบู่ท่านก็บีบยาที่ฝันใส่มือท่านแล้วก็ขยี้ขยี้แล้วก็ฟอกไปตรงที่ท่านคันอ่ะนะส่วนท่านจะใช้ยาอะไรก็เป็นเรื่องที่ไปหาหมอก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ยาแก้แพ้ยาแก้คันยาแก้แพ้กับยาแก้คันไม่เหมือนกันนะยาแก้คันเนี่ยมันกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้ลดอาการคันแต่ยาแก้แพ้เนี่ยก็คือหมายความว่าทางร่างกายเราเกิดการแพ้เนี่ยมันก็จะมีผื่นมาไอ้ยาแก้แพ้เนี่ยจะช่วยทำให้ผื่นเนี่ยมันยุบลงไปได้แต่อาการคันเนี่ยบางทีมันไม่มีผื่นแล้วแต่มันคันกินยาแก้คันเนี่ยช่วยทำให้หายคันได้ลองใช้วิธีที่ผมว่าดูสิลองเอายาที่ฟันผสมสบู่เลยนะแล้วก็ฟอกไปตรงที่คันๆน่ะแล้วก็ทิ้งไปสักพักใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ล้างออกไปลองดูสิครับอาจจะไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยก็ได้นะแล้วจะหายได้นะครับ
1: ค่ะวันนี้มีคำถามค้างอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอจะมาตอบให้นะคะคุณหมอฝากนิดนึงค่ะปิดท้ายในสัปดาห์นี
0: ้ครับใครที่ต้องการปรึกษาผมเนี่ยเป็นการส่วนตัวเนี่ย0818035462นะครับแล้วก็ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมไม่ตอบนะครับแล้วก็ท่านอย่ามา6โมงแล้วก็โทรมาท่านขอ3เลยนะคุณหมออะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยผมก็มีงานของผมอย่างอื่นด้วยนะแล้วอย่างก็แนะนำตัวก่อนนะไม่ใช่ว่าใช่หมอวันเขาจะขอถามหน่อยนะบอกเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันเหรอเราเรียนอนุบาลรุ่นเดียวกันเหรออย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะเราผมเป็นหมอแล้วก็ผมก็ไม่รู้จักด้วยใครก็เป็นรู้ว่านะครับก็ให้เกียรติกันหน่อยแล้วกันนะไอ้น้ำเสียงเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราพูดด้วยความสุภาพไหมเนี่ยผมไม่ใช่ผมเป็นคนยิงอะไรนะแต่เพียงก็เราจะถามผมก็จะต้องสุภาพกันหน่อยนะผมก็ไม่ได้รับรองผมใจดีนะแต่ท่านถามให้มัน
1: ค
0: ำแนะนำนะไม่ใช่ว่าท่านจะกินยาอะไรดีเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็บอกไม่รู้ว่าใครจะไปรู้ว่ายังไม่เห็นหน้ากันเลยกันเลยจะบอกให้สั่งยาเงี้ยไม่ได้นะโอเคครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงวงที่2กันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสีย

0: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยพบบัตรประชาชนของพี่สาวอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยทำให้มั่นใจว่าพี่สาวอาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตทั้งนี้อยากฝากบอกผู้เกี่ยวข้องว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกส่วนขั้นตอนการรับร่างของพี่สาวจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมีการแจ้งว่าจะสามารถรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ในช่วงวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้เนื่องจากต้องรอผลการตรวจ DNA ก่อนอิหร่านเตรียมเปิดตัวระบบบริหารจัดการการจราจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการพิเศษคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านอนุมัติแผนการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือเฉพาะทางช่องแคบเพื่อบังคับใช้อธิปไตยทางการควบคุมของตนโดยเรือพาณิชย์ทุกลำต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลรายละเอียดของเรือและรับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จึงจะสามารถสัญจรผ่านช่องแคบได้อิหร่านแจ้งว่าจะมีเฉพาะเรือพาณิชย์และประเทศที่ให้ความร่วมมือเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากกลไกนี้โดยจะห้ามเรือที่เป็นปฏิปักษ์เช่นสหรัฐและอิสราเอลรวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าโครงการคุ้มกันเรือโปรเจกต์ฟรีดอมของสหรัฐผ่านทางนี้โดยเด็ดขาดสำหรับกลไกการจัดเก็บค่าผ่านทางแม้กฎหมายระบุให้ชำระค่าธรรมเนียมตามกรอบโครงสร้างอย่างเป็นทางการในสกุลเงินเรียวอิหร่านแต่มีรายงานว่าเรือบางส่วนยอมจ่ายค่าผ่านทางล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่ 1-2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยวโดยหันไปใช้เงินสกุลหยวนจีนหรือคริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยน์เพื่อเลี่ยงระบบการเงินของตะวันตกรัฐบาลอิหร่านระบุว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินบริการเฉพาะทางด้านความปลอดภัยและการนำร่องการเดินเรือเพื่อความมั่นคงทางการค้าระหว่างประเทศด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประนามว่าระบบเก็บเงินนี้ผิดกฎหมายและขู่ว่าหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพอิหร่านจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากพร้อมสั่งการให้กองทัพเรือสหรัฐตรวจสอบและสกัดกั้นเรือทุกลำในน่านน้ำสากลที่ยอมจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กับอิหร่านทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 11นาฬิกา8นาทีนะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ต่อวันที่คิดเป็นพิเศษ RTM และเซ็น95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ที่หลายคนที่ติดตามข่าวก็ยังคงแบบเศร้าเนาะเหมือนเพลงเมื่อสักครู่นะคะอะไรรักมากเลยนะคะโดยเฉพาะครอบครัวผู้สูญเสียกับเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครกรณีรถไฟชนรถเมล์โอ้โหแล้วก็ไฟลุกท่วมเลยนะคะใครได้เห็นภาพนั้นก็รู้สึกโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยมันจะเกิดขึ้นเนาะจริงๆไอ้ตรงจุดเนี้ยเราก็เคยขับรถผ่านบ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม่คิดเนาะมันคาอยู่อย่างนั้นนะก็คิดสักวันนึงว่าโอ้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นจริงด้วยนะก็เวลาเราขับรถผ่านตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหดูสิรถเมล์เขาคาอยู่รถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไปวิ่งมามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องจอดอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะแบบว่าตกแทรกไปไหนได้เนาะอันนี้ก็น่าห่วงแน่เนาะก็เลยทำให้บรรยากาศมันดูพอฟังเพลงอะไรรักของพี่หมอก็เลยเศร้าเลยนะกับข่าวนี้เดี๋ยวไปฟังที่พี่หมออะไรอะไรตรงไหนดร.นพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไล
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะพี่หมอค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับน้องเมย์หลังใหม่ครับผมนะครับอะไรรักครับ
0: อะไรเลยอะไรรักคนรักจากไปก็ต้องอะไรเป็นธรรมดานะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่จริงแล้วความหมายคำว่าอะไรนะครับก็คือความคิดถึงความผูกพันนั่นแหละนะครับส่วนรักก็คือความรักที่มันยังฝังใจอยู่ใช่ไห
0: ม
1: รวมกันก็รักที่ยังคิดถึงไม่รู้จบหรือไม่รู้ลืมนั่นเองใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่าแม้ถ้ามันพูดถึงว่า

0: เป็นเรื่องที่มันเหมือนกับว่าถ้าเพลงนี้ถ้าเราฟังอีตอนอายุสักก่อนอายุประมาณ20-25เนี่ยดูฟังเพราะแต่พออายุ 40-50 ขึ้นไปแล้วแหมมันพูดง่ายๆว่าร้องตามได้ทุกคำนะแปลว่ามันเหมือนกับผ่านอะไรมาเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องของความผิดหวังเรื่องของความโศกเศร้านะครับอะไรประมาณนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของความรักงั้น
1: เนาะ
0: ดูเสียงนุ่มๆของท่านอาจารย์นะ
1: ความรักมันจะมีกันหลายรูปแบบนะในรอบสัปดาห์ที่เราไม่เจอกันเนี่ย6-7 วันเนี่ยพี่หมอมันก็จะมีทั้งข่าวเรื่องที่ผัวโหดฆ่าเมียแล้วก็เอาศพใส่รถมาถึงโรงพักอ่ะไปตามข่าวนี้เนาะคือแบบว่าโหดแม่นะขนศพเมียใส่รถมามอบตัวกับตำรวจเฉยนะแถวบางกระทงนี่แหละแล้วก็อีกข่าวหนึ่งอันนี้ก็โอ้นี่รักเลยเมียหลวงพาสามีหรือผัวไปขอเมียน้อยให้แต่งงานโอ้โหวันนี้จะมีที่ไหนเป็นแบบนี้บ้างเนี่ยโอ้โหสองข่าวสองคู่เนี่ยสองครอบครัวเนี่ยต่างกันลิบลับเลยนะพี่หมอเนาะ
0: ครับเนาะเอายังไงดี
1: ก่อนพี่หมอเอาไหนก่อนเอาฆ่าเมียแล้วก็เอาฆ่าเมียก็เอาเมียนั่งไปในรถด้วยแล้วก็ไปมอบกับตำรวจอย่างเงี้ยโอ้โหทำจิตใจทำได้ยังไงก็คือขับตะเวนไปตะเวนมาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: สุดถือว่าสุดนะ
0: อันนี้แหมมันก็
1: คือถ้าตามหลักนะที่หมอเขาบอกว่ามนุษย์เสียชีวิตตรงไหนก็ควรจะอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะไปตรวจพิสูจน์ก็เขาถึงเรียกว่าชันสูตรถูกไหมคะ
0: ครับ
1: แต่เนี้ยเอาใส่รถแล้วก็ขับตะเวนไปไหนไม่รู้เนี่ยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านี่นะนี่ครอบครัวเขาคงจะต้องนี่เองเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาแค่ก็ไม่ใช่แค่เขาบอกว่าเขาใช้มือใช้เท้าตบตีผู้หญิงจนตายทำไมตายง่ายขนาดนั้นหรอพี่หมอ โอ้เนี่ยตอนรักก็รักรักเนาะเพราะว่าอันนี้ตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเมียน้อยเป็นภรรยาไม่ใช่แบบเมียที่อยู่ปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้เลิกไปแล้วกับภรรยาหลวงก็เลยมาอยู่กับเมียอยู่กินกับคนนี้แล้วก็ไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตจนตายโอ้เนี่ยไม่รู้ว่าคิดยังไงเนาะกับคดีนี้เกิดเนี่ยประเด็นเนี้ยค่ะ
0: มันต้องมีเหตุนะครับพูดง่ายมันต้องมีแรงจูงใจนะครับ
1: แล้วถึงได้ทำจนตายเลยหรอ
0: มันอย่างนี้ครับสไลด์เรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคือระหว่างพูดง่ายว่าสามีทำร้ายภรรยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภรรยาน้อยภรรยาหลวงอะไรพวกนี้นะก็ที่มองเห็นที่เป็นประเด็นที่น่าจะเชื่อมโยงมาถึงการทำร้ายร่างกายน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงใช่ไหมครับการนอกใจประมาณนี้นะหรือมันมีเหตุที่มันพูดง่ายๆมันทะเลาะมีความทะเลาะกันบ่อย
1: ๆ
0: นะครับทีนี้มันทำให้มันกับมีอะไรที่มันจิตใจกันอยู่นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของติดอะไรติดยาเสพติดมั่งมีดื่มเหล้าอะไรพวกนี้มันก็เป็นจำนวนทั้งหมดอ่ะเป็นตัวผสมทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นมานี่นะก็บอกว่าที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคืออะไรเวลาพูดถึงเรื่องของอารมณ์รุนแรงอารมณ์โหดร้ายนะฮะก็บอกว่ามันเวลาโกรธเนี่ยก็บอกอารมณ์ที่มันหรือว่าสมองที่มันไปยับยั้งหรือส่วนที่มันที่จะให้มีเหตุมีผลเนี่ยมันจะลดลงนะมันเหลือแต่ความโหดร้ายของอารมณ์ล้วนๆเนี่ยจึงเกิดใช่ไหมครับคือมันชั่ววูบนะครับพอมันสำเร็จไปแล้วเนี่ยมันมู้ไม่น่าทำเลยไม่น่าทำเลยแหละประมาณนี้นะคือตรงเนี้ยเวลาเราได้ยินบ่อยๆนะแต่ว่ามันก็มีสัญญาณกันแหละว่าเวลาอยู่ด้วยกันยกตัวอย่างว่าเวลาเขามีการทะเลาะเบาะแว้งกัน นะฮะมักจะมีสัญญาณเตือนเช่นข่มขู่นะฮะข่มขู่แล้วก็แสดงออกถึงความหึงที่รุนแรงข่มขู่ว่าเดี๋ยวรู้อย่างนี้ก็จัดการนะฆ่ายกครัวจะจัดการจะไปเฉือนคออะไรเงี้ยมันคือเราได้ยินบ่อยนะพวกนี้นะแล้วก็ทำลายข้าวของคือบางทีก็ทำลายเล็กๆน้อยๆก่อนนะทำลายร่างกายเล็กๆน้อยๆก่อนทีนี้มันเหมือนกับเป็นการสะสมอ่ะเวลามันไปเจออีกครั้งๆต่อๆไปมันก็เป็นการเรียกว่ามันนึกถึงสิ่งประกอบที่เคยทำเคยขู่เคยอาฆาตเคยบอกมาแล้วยังไม่เชื่ออะไรประมาณนี้นะมันเป็นเรื่องที่มันบอกตรงๆนั่นคืออะไรว่าสังคมไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะความหึงหวงนะหรือว่าเรื่องของอารมณ์โหดร้ายในตัวตนเนี่ยของคนเราเนี่ยแม้มันอันตรายจริงๆเอาเวลามันเกิดขึ้นแล้วไปโอ
1: ้มากเลย
0: โชคร้ายนะที่ไปเจอสามีอารมณ์ร้อนอย่างนู้นอย่างนี้นะ
1: คืออ
0: ย่างเงี้ยมันเวลามันเราก็เห็นใจนะเวลาปัญหาครอบครัวละเกิดขึ้นเนี่ยก็บางคนก็ไม่อยากจะไปเล่าให้ใครฟังนะว่าตัวเองโดนมีความขัดแย้งกับสามีแล้วก็สามีเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนทำร้ายร่างกายที่จริงบางคนนี่พอเขารู้สัญญาณแบบนี้นะเขาจะต้องหาทางนะหาทางป้องกันนะพูดง่ายๆว่าไปปรึกษานะคนที่ช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะหมายถึงว่าบางคนก็ไปแอบไปปรึกษาที่ตามบางคนแจ้งตำรวจไว้ก่อนใช่ไหมบันทึกหลักฐานไว้ก่อนอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ในช่วงนั้นอาจจะมีเพิ่มความระมัดระวังให้มากนะฮะแล้วก็พยายามถ้าจะเลิกจริงๆเนี่ยต้องเลิกโดยเด็ดขาดแต่ต้องหาทางที่แบบนุ่มนวลนายอย่าไปทำอะไรที่บางทีถ้ายิ่งไปทำอะไรที่เหมือนกับไปดูถูกนะไปหยาดหยามไปอาฆาตเขานี่เขาจะแค้นไปไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็กลับมาทำร้ายจนมันไม่สามารถที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขได้เลยเนี่ยนะน่าเห็นใจจริงๆนั่นก็เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับพูดถึงความรุนแรงของอะไรบางทีเราก็อดไม่ได้นะเรื่องที่เรื่องของสุขภาพจิตนะครับของมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราพูดถึงทีไรเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าทำไมเขาไม่รู้จักควบคุมอารมณ์นะครับไม่รู้จักให้อภัยไม่มีหลักเมตตาอะไรที่มันใช้อยู่ร่วมกันคือเขาจะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่อะนะอะไรมากระทบที่กระทบหน่อยนี่ก็จะต้องไม่ได้เลยในอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันต้องที่ว่าไอ้เรื่องของสังคมไทยเราอ่ะมันก็ต้องควรที่จะพูดง่ายว่าที่จริงบ้านเราก็มีหน่วยงานเยอะนะเรื่องของหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือในด้านสุขภาพด้านจิตใจนะเราเองบ้านเราก็มีเรื่องของกรมสุขภาพจิตต้องเสียต้องคิดดูนะครับว่าคำว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นกรมเลยนะมันไม่ใช่น้อยเลย
1: ใช่กรมนี่คือแบบใหญ่เลยอ่ะ
0: ใช่ครับนั่นหมายถึงว่าอย่างไรครับน้องสไลว่าที่จริงแล้วเรื่องของสุขภาพด้านจิตใจเนี่ยนะมันเป็นความยิ่งใหญ่มากๆเลยเราจะสังเกตว่าในทุกมิติของคนนะที่ของคนเราที่ไปอยู่ในสังคมไม่ว่าสังคมที่ทำงานสังคมในครอบครัวเองนะครับคือพวกนี้นะครับเวลาเราไปใช้อะไรก็แล้วแต่มันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของด้านจิตใจทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ที่เขาพูดถึงเรื่องวุฒิภาวะทั้งอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะอารมณ์นี่เป็นตัวบอกเป็นตัวคิดเป็นตัวบ่งส่งไปถึงความคิดใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เกิดสู่การกระทำนะคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บนี่บางทีเขาบอกว่าที่จริงกรมสุขภาพจิตก็จะมีหน่วยงานในการปรึกษานะแม้แต่เรื่องของเกิดความรุนแรงอย่างนี้ที่สมมติว่าเคยข ูกสามีขู่หรือเคยถูกสามีทำร้ายเนี่ยแล้วก็เล่าให้ทางผู้รับทางที่กรมสุขภาพจิตก็รับฟังอ่ะนะเขาจะให้ทางหาทางแก้ไขหาทางที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือไม่ก็ต้องรู้จักป้องกันนะว่าวิธีป้องกันอย่างไรหาทางออกอย่างไรที่ให้เหมาะสมที่ไม่ให้มันเกิดความสูญเสียขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆก็คือเลยว่าฉะนั้นเรื่องสุขภาพด้านจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องนะแต่ว่าไม่รู้จะแก้ยังไงที่ให้มันได้ผลจริงๆจังๆอ่ะนะทั้งๆที่บ้านเราโอ้เรื่องของการให้คำปรึกษาเนี่ยแม้กระทั่งหลักธรรมคำสอนนะโอ้ตามสถาบันปฏิบัติทำเยอะเลยเยอะแยะไปหมดอ่ะนะแต่ว่ามันการเข้าถึงก็ดีนะหรือการที่จะทำยังไงให้เขายอมรับว่าควรที่จะให้เข้าไปก็เรียกว่าปรับปรุงนะครับหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเหมือนนะเพราะบางคนพอบอกพวกเรื่องบอกสุขภาพจิตนะเป็นโรคจิตเวทหัวบางทีมัน
1: กลัวกัน
0: มันกลัว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที
1: ่
0: จริงเขาบอกว่าก
1: ลัวกันใหญ่อ่ะ
0: แต่ที่จริงในหลายประเทศทั้งหลายก็ถือว่าหมอด้านสุขภาพจิตหรือด้านหมอจิตด้านจิตเวทนี่นะมันเป็นความสำคัญอย่างมากเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาบอกทุกคนอ่ะสุขภาพจิตใจมันมีทุกคนมันมีความแบบบกพร่องอยู่เกือบทุกคนนะแล้วก็ทุกแม้กระทั่งทุกช่วงทุกวีทุกวันเนี่ยอารมณ์มันต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะครับสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยบางครั้งนี่เราก็รับไม่ได้นะบางครั้งเราก็รับได้อะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งความแข็งแรงของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะที่ว่าอย่างนี้นะนั่นคือเลยเพราะบางทีเนี่ยการที่คนเราเวลาต้องทำไมต้องให้ไปเข้าไปอบรมธรรมะนะครับหรือปรับด้านอารมณ์อะไรพวกนี้มันจริงๆมันควรจะมีนะที่เราก็พูดบ่อยตั้งแต่แรกว่าตามสถานที่ทำงานตามโรงเรียนตามหน่วยงานต่างๆนี่ก็ควรที่จะให้มีการอบรมนะครับหรือให้ความรู้ในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์เรื่องสุขภาพทางจิตใจทางอะไรพวกนี้ที่จริงมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะในต่างประเทศนี่เขาบอกว่าที่จริงหมอที่ให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตไม่ผู้นำเนี่ยโดยเฉพาะผู้นำประเทศนี่นี่เลยมันจะอันจะต้องปรึกษาจิตเวชอ่ะใช่ไหมเขาจะมีหน่วยงานแล้วเดี๋ยวนี
1: ้คอยดูแลเรื่องนี
0: ้พี่ว่าก็น่าจะรัฐบาลนี่นะผู้บริหารประเทศก็ต้องควรให้ความสนใจตรงนี้มากๆเลยแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆที่มันร้ายแรงๆเนี่ยมันก็เกิดจากสิ่งนี้นะทุกท่านสิ่งเรื่องของอารมณ์เรื่องของในเชิงจิตนะครับแม้แต่เรื่องที่ว่าถ้าเราจะโยงไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่มีการสูญเสียเมื่อรถไฟชนรถเมล์อะไรพวกเนี้ยอันนี้มันก็โยงไปได้นะสลายว่าโยงไปถึงเรื่องของมีสติความมีสติเรื่องของความประมาทเรื่องของความไม่มีวินัยนะแม้แต่คนที่อยู่ในหน้าที่การงานความรับผิดชอบนั่นสลายโดยเฉพาะคนขับรถอ่ะหรือคนที่มีหน้าที่ถ้าเราเห็นมิตรพี่ก็มองว่าเอ๊ะทำไมตกลงแล้วมีใครมีความผิดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คนขับรถเมล์หรือคนขับรถไฟมีความผิดใช่ไหมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นมาจะมีการสูญเสียพูดง่ายว่า
1: หรือแม้แต่คนโบกธงก
0: ็นั่นครับ
1: รู้สึกอาจจะโดนด้วยค่ะตรงสัญญาณคนส่งสัญญาณธงใช่ไหม
0: ก็บางทีเราเห็นแต่แล้วว่าไอ้ตรงนั้นวันนอนก่อนพี่ไปนะเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะพี่ไปมีนัดกับประชุมที่บริษัทอยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นเลยแล้วพี่ก็ลงทางด่วนไปลงอสมทใช่ไหมแล้วก็วนออกไปที่จะไปอโศกไปนั่นอ่ะโอ้โหมันติดมากมากเลยพี่ติดอยู่ตรงนั้น
1: จริงพี่อโศกนี่โหช่วงกลางวันนี้แบบ
0: ครับเป็นชั่วโมงเลยนะ
1: จริงใช่ค่ะนั่นแหละก็เหตุผลว่าทำไมรถถึงแบบเขาไปคาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคนขับรถเมล์ก็ดูเหมือนไม่กลัวไม่อะไรรถไฟก็คือเราก็ไม่รู้ว่ารถไฟเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสิบปีหลายปีแล้วสิบปีแล้วเป็นอย่างเงี้ยคนขับรถไฟจริงๆก็ถ้าจะมาช้าๆหรือเบรกเลยก็ได้ไหมไม่รู้นะพี่หมอนะอะไรนี่มุมเรานะ
0: ก็กดของเขามีนะอะไรก็ที่จริงมันก็มีการ
1: กดก็ถูกใช่กดก็กดแต่ว่าในเมื่อเห็นว่ามันคาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ชนได้ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็
1: ในเมื่อเบรกมันมีเบรกอ่ะมันมีห้ามล้อไม่ใช่เหรอคะใช่ไหม
0: ก็มีสิครับมันต้องเบรกแล้ว
1: ใช่แต่ว่าถ้าเราเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าตรงเนี้ยมันทั้งปีทั้งชาติมันอยู่อย่างเงี้ยพี่หมอจริงๆนะสองจุดอะตรงใกล้อสมทจุดหนึ่งแล้วก็ที่จุดเกิดเหตุเมื่อวานจุดหนึ่งว่าทั้งปีทั้งชาติรถจะติดอย่างเงี้ยตลอดเลยเพราะฉะนั้นคนขับรถไฟก็เห็นอยู่ตลอดทุกวันไปกลับอย่างเงี้ยมันจนชินแล้วอะเลือกที่จะหยุดได้ไหมโอ้ไม่รู้เหมือนกัน
0: นั่นพี่ถึงบอกว่าโยงไปถึง
1: ค่ะโยงจริง
0: ๆเรื่องของอารมณ์นะเรื่องของ
1: นี่แหละ
0: บางครั้งเนี่ยนะบางทีมันไม่รู้เอาพี่ยกตัวอย่างฟังนะว่าที่เราเคยได้ยินนะครับว่าสุขภาพจิตเริ่มจากที่บ้านซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้นะว่าคำว่าสุขภาพจิตมันเริ่มจากที่บ้านยังไงเพราะอะไรไม่รู้อะไรคือก่อนที่เราออกจากบ้านเนี่ยเราเคยได้ยินบ่อยว่าโอ้โหบางทีเนี่ยตื่นมานะตื่นมาปุ๊บเนี่ยสามีภรรยาตะล่อนะผู้ชายมันที่โดนเมียด่าตั้งแต่เช้าอ่ะโทษอ่ะเราไม่ได้ปัดพิงผู้หญิงนึกที่อะไรอันนี้มันเคยมีไอ้ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ห่ามึงวันนี้มันเป็นไงวะเป็นคำถามนะมึงหน้าตาแกร่งเครียดมาถึงแม่เมื่อคืนแม่เมื่อเช้าเมียด่ากูทะเลาะกับเมียแต่เช้าโทษนะพี่ใช้คำพูดอย่างนี้เพราะว่าเคยได้ยินอย่างนี้มันจริงๆนะแล้ววันนั้นคืออะไรทำอารมณ์เขาเสียทั้งวันเลยนะอารมณ์เขาจะควบคุมสติไม่ก็จะได้เขาจะนึกถึงแต่เรื่องที่มันทะเลาะกันอะเรื่องที่เมียด่าพูดง่ายนะมันด่ามาแล้วมันทำมันเก็บมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกอะมันอยู่ในจิตนะ
1: ค่ะ
0: สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราทั้งสุดเลยที่ว่าทำไมต้องไปฝึกความแข็งแรงต่างด้านจิตใจนะเพราะถ้าคนมีความแข็งแรงในจิตใจนี่เขาจะไม่เก็บมาคิดถือว่าด่าก็ด่าไปแล้วก็เก็บทิ้งไว้ที่บ้านไม่ต้องเก็บมาที่ทำงานใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้คือถ้าหากว่าน้องเสือไหลก็เคยมีลูกน้องนะเคยมีเด็กที่มาทำงานกับเราเนี่ยพี่ว่าน้องเสือก็ต้องเคยเจอว่าลูกน้องเราอ่ะเด็กที่มาทำงานกับเราด้วยบางวันทำไมหน้าตามันเคร่งเครียดบางทีมันไม่สดชื่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบคือมันมีปัญหา
1: ในครอบครัว
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: พี่นี่เจอมากน้องสไลบางคนนะเมื่อก่อนลูกน้องพี่ที่โรงงานผู้มันร้องไห้มันมาถึงมันวันนั้นพี่ไม่ได้ก้าวโรงงานแต่พี่เข้าไปโรงงานช้ามันก็ร้องไห้มันบอกมันไม่กล้ากลับบ้านอ่ะเพราะว่าเจ้านี่มันปวงอยู่วันนี้นะปวดแต่หนูกลับบ้านไม่ได้คุณบอกว่าหมอต้องจ่ายให้หนูก่อนหนูขอยืมตังก่อนอะไรประมาณนี้นะแล้วลูกตั้งสองสามคนอย่างเงี้ยลูกก็ไม่มีของอาหารซื้อกับข้าวให้ลูกกินอะไรต่างแล้วเจ้านี่ก็มานั่งรออะไรคือทำให้อารมณ์เขาซึมเศร้าไปเลยเหมือนกับหน้าตาเขาเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ก็จะไปทำงานได้ไงไรต้องคิดอะไรอันนี้เราก็ดูความรับผิดชอบนะเราก็ไม่รู้ว่าบังเอิญวันนั้นตั้งเราไม่อยากจะพูดไปตรงนั้นต้องคิดอะไรว่าอารมณ์มันมาร่วมกันแล้วมันมาเกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะเราก็ไม่รู้จะไปโยนความผิดให้ใครไม่ได้ต้องคิดอะไรอาจเพียงแต่ว่าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะคนที่เขาบอกว่ามีหน้าที่การพนักงานขับรถใช่ไหมพวกขับรถเนี่ยไม่ว่าขับรถสาธารณะขับรถอะไรที่มันอยู่ในบริษัทอะไรต่างๆนี่นะก็จะมีการก็เรียกว่าทบทวนก็เรียกอะไรนั่งคืออะไรเช็คสภาพจิตอะเช็คสุขภาพจิตต้องสุดอะไรลองคิดดูดีว่าคนขับเครื่องบินอะไรพวกนี้มันก็ต้องเข้ามาวนเวียนอยู่เรื่องของการสอบนะครับว่าไอ้ของสุขภาพเนี่ยมันจิตมันแข็งแรงอยู่ไหม ช่ไหมเรารู้แต่สุขภาพกายนะสุขภาพกายบางทีคนมันมีโรคประจำตัวใช่ไหมมีโรคบำดันเบาหวานไขมันมีโรคนู่นโรคนี้สารพัดที่คนที่พอมีอายุมากขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวระบบเลือดนู่นนี่นั่นนะเส้นเลือดสมองอะไรต่างๆแล้วก็เขาจะต้องมีใบรองแพทย์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่พนักงานขับรถสาธารณะอะไรต่างๆพวกนี้เขาจะต้องเข้าไปเช็คร่างกายเป็นระยะนะแต่ว่าพี่ว่าได้แต่เช็คพี่เขาเห็นก็เฉพาะเช็คร่างกายแต่ไม่ได้เช็คสุขภาพจิตนะสุขภาพใจอ่ะเราไม่อยากว่าสุขภาพจิตสุขภาพคือต้องบอกสุขภาพใจคืออาจจะต้องมีมาตรวัดใช่ไหมตัวชี้วัดจะมี KPI ที่ว่าคนเนี้ยยังมีความด้านจิตใจมีความคงแข็งแรงพอไหมเวลาไปเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณพาคนหลายชีวิตที่นั่งไปกับคุณเนี่ยใช่ไหมฮะคุณจะรับผิดชอบยังไงคือพยายามทบทวนข้อแม้แต่เวลาเราซ้อมเราก็เวลาก็ป้องกันอะไรนะไฟไหม้ใช่ไหมดับเพลิงสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ดับเพลิงขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีการฝึกซ้อมแม้กระทั่งทุกอย่างนู่นก็เลยสังเกตไหมมันก็เหมือนการมีการฝึกซ้อมมีการอะไรที่ทำให้มันให้เกิดมีความตระหนักใช่ไหมมีจิตรู้ว่าเราจะทำอะไรและมันเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่คาดคิดหรอกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมแม้แต่สถานที่ตรงเนี้ยสถานที่ตรงที่เราเห็นรถไฟมันติดกันเป็นก็เคยชินเพราะฉะนั้นไอ้ความเคยชินอันเนี้ยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกว่ามันบ่อยใช่ไหมก็เห็นว่าม
1: ันบ่อยก็มาติดอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: วันหนึ่งสองรอบสามรอบแล้วแต่ว่าขบวนไหนจะผ่านใช่ไหมความเคยชินก็นั่งก็คือสงสารผู้โดยสารนะโดยที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะ
0: ก็อย่างกับรถเมล์นะโทษนั่นคืออะไรวันนี้เก๊ก็บอกว่าเห็นพวกญาติของกระเป๋ารถเมล์อันนี้พี่ก็ฟังข้าวก็บอกว่าเขาบาดเจ็บใช่ไหมครับแต่เขาก็รู้สึกเสียใจมากว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยผู้โดยสารเนี่ยนะครับหมายถึงว่าคือที่จริงเขาอาจจะมีส่วนอยู่ด้วยแหละว่าอาจจะต้องเป็นคนหนึ่งที่คอยระมัดระวังนะครับเมื่อมาเจอแบบเนี้ยว่าในเมื่อมันติดตรงนี้แล้วเนี่ยก็เตือนสมมตินะถ้าเขาคือเขายังคิดได้เห็นญาติเขามาไล่ฟังเขาเสียใจที่ไม่สามารถที่จะให้ความปลอดภัยกับผู้โดยสารได้ใช่ไหม
1: อ
0: ันที่จริงในขณะนั้นเขาอาจจะที่จริงถ้าเขาคิดสมมตินะว่าเขาอาจจะคิดสมมติว่าก็ผ่านมาทางนี้ทุกวันแล้วก็คิดว่าถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็ให้รถไฟมาแล้วบอกเตือนให้ผู้โดยสารระมัดระวังหรือให้วิ่งลงอะไรเงี้ยนะอันนี้พูดถึงให้ฟังนะว่าแต่ว่าในเวลานั้นน่ะตัวเขาเองอาจจะไม่ได้นึกคือมันนึกตอนหลังถ้าเขามานึกตอนเนี้ยที่จริงถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะต้องบอกให้เตือนให้ผู้โดยสารก็วิ่งหรือว่าเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงไปก่อนอะไรก็ว่ากันไปคือสิ่งตรงเนี้ยมันถ้าเราจะไปเจาะจงใครไม่ได้เลยคืออะไรว่าบางทีมันเหมือนกับพอไปเห็นโอ้รู้อย่างนี้อันรู้อย่างนี้อะไรต่างเนี้ยนะก็มันไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องป้องกันเหตุร้ายที่จะป้องกันก็คือต้องมิติตรงเนี้ยตอนเนี้ยพี่ว่าโดยเฉพาะฝ่ายบริหารเนี่ยที่รับผิดชอบว่ากระทรวงคมนาคมตำรวจนะครับอะไรทั้งนั้นอ่ะมันเกี่ยวโยงหมดตรงสไลด์ไม่กระทั่งผู้ว่าไม่กระทั่งใครต่อใครที่อยู่ในบริเวณเขตอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นสถานที่ต่างๆที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันต้องหาทางแก้หาทางป้องกันใช่ไหมครับว่าจะทำอย่างไรที่มันไม่ให้เกิดการสูญเสียแบบซ้ำซากบ้านเราอ่ะนะมันอย่างนี้นะมันต้องมีจริงๆตรงสไลด์พวกนี้มันต้องมีแล้วก็มีกฎมีวางไว้เลยว่าสถานตรงเนี้ยมันอย่างนี้มันต้องเตือนนะมันต้องสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงเราไม่ให้เกิดขึ้นอีกคุณเป็นผู้บริหารก็ต้องมาระดมความคิดกันมาหาทางออกว่าทำอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือแม้แต่พนักงานขับรถเนี่ยเห็นไหมรถไฟรถเมล์อะไรก็แล้วแต่มันเวลามันผ่านตรงเนี้ยมันยังไงนะมันจะเป็นข้อเตือนใจเป็นให้เรามีสติให้เราคิดว่ามันนะตรงเนี้ยอย่าได้เสี่ยงอย่าได้ประมาทอย่าได้อะไรประมาณนี้นะเราก็ว่าไปอย่างนั้นคืออะไรว่าต้องมีส่วนร่วมบ้างนะครับเวลา มีการสูญเสียถ้าเราเองนักหนังสือเลยว่าเราก็ต่อ

0: ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ที่สูญเสียใช่ไหมครับถ้าเกิดคนที่มันสูญเสียจริงๆเนี่ยมันทำใจไม่ทันเหมือนกันนะเพราะว่ามันเร็วแล้วมันไม่ได้ตั้งได้สั่งเสียจะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะ
1: ถูกข่าวล่าสุดนิดนึงพี่หมอ
0: ครับ
1: คนขับรถไฟปัสสาวะสีม่วงค่ะ
0: อ้าวนั่นไงนั่น
1: ไม่รู้ว่าอันนี
0: ้ไม่รู้จะเป็นจริงไหมการ
1: ผลการตรวจอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้นนะคะพนักงานขับรถไฟเป็นมีปัสสาวะสีม่วงไม่รู้ว่ามีสารเสพติดไหมนะคะซึ่งก็เป็นไปได้อาจจะกินยามองในแง่บวกนะว่าอาจจะกินยาแก้โรคใดโรคหนึ่งอยู่ไหมโอเคอาจจะไม่ได
0: ้
1: คุมในสารเสพติดนะคะอันนี้ก็แต่แน่นอนล่ะตำรวจแจ้งข้อหาประมาทเหมือนกันนะประมาทเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาทำตามกฎแล้วก็ตามนะแต่ว่าคือก็ติดใจตรงที่ว่าในมุมเรานะว่าเราเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าเราพยายามต้องเบรกให้ถึงที่สุดเพราะรถไฟไม่ได้มาเร็วแบบว่าปุ๊บปั๊บนะพี่หมอรถไฟที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เร็วนะรถไฟก็เป็นขบวนรถสินค้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมาย
0: ก็คนที่ให้สัญญาณใช่ไหมที่รถไฟก็บอกเขายกธงแดงแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ธงแดงแล้ว
1: ที่บอกกันแหละว่า
0: ปวดด้วยนะ
1: ค่ะใช่วูดจริงถ้าใครที่อยู่ตรงนั้นนะบรรดามอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรก็ตามไม่กลัวเลยเสียงวูดเสียงเวิร์ดเนี่ยคนไม่กลัวเพราะเขาคิดว่ามันยังไกลอยากที่ตัวเองต้องข้ามอยู่พี่หมอ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะนี่แหละปัญหาถึงเกิดโอ้เนี่ยมีช็อกเลยล่าสุดคนขับรถไฟปัสสาวะสีเป็นสีม่วงนะคะ
0: นี่แหละมันก็คือตัวถ้าเราจะมองไปว่าน่ะโดยที่ว่ามันเกิดจากการชนนั่นแหละก็คือรถไฟตัวชน
1: อ
0: ่ะพูดง่าย
1: ตัวใช่ค่ะเป็นตัวที่ชนเป็นตัวชนใช่มั้ยแต่รถเมล์เนี่ยไม่ควรที่จะไปค่อมรางรถไฟอยู่ตรงนั้นเน
0: าะอันนั้นถูกอันนั้นใช่ครับอันนั้นใช
1: ่ส่วนคนขับรถเมล์กับคนเบิกธงสัญญาณของการรถไฟไม่พบสารเสพติดนะคะเบื้องต้นอันนี้เบื้องต้นก่อนเจอเฉพาะคนขับรถไฟก็โตเสียใจเนาะกับ8ชีวิต8ครอบครัวนะพี่หมออาจจะไม่ใช่8ครอบครัวนะเผลอๆอาจจะเป็นคูณเป็น16ครอบครัวเพราะว่านั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เขาต้องดูแลอีกหลายครอบครัวนะพี่หมอนะ
0: ใช่ครับนี่เนี่ย
1: บ
0: ้านเราถ้าบัดพอพิงไปถึงนี้เอาสาวไปถึงเรื่องของเราจะถ้าม่วงนี่แล้วก็น้ำหนักไปทางเรื่องของสารนะเนาะที่ทำให้มันทำให้มันสมองมันสูญเสียไอ้ความทรงจำหรือว่าประสิทธิภาพในการตัดสินใจหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมันไม่พอไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบแหมมันเราเห็นบ่อยนะอะไรที่มันเกิดรถชนเนี่ยครับคือรู้โหแบบมันถ้ามันยาเสพติดนะมันอยู่ที่ว่ามันติดมากติดน้อยหรือว่าความเสพที่มันเสพเข้าไปมันมากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งควบคุมสติไม่ได้อะไรอย่างนี้มันอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนะ
1: ใช่ไหม
0: น่ากลัวมาก
1: เลยฉันขับรถไฟแล้วพอฉันได้ขับคือขับรถไฟโอเคเป็นทางตรงทางถูกต้องเจออะไรก็ชนดะอย่างนี้เหรอ
0: ก็นุ่งเสร็จแล้วเราเคยได้ยินไหมที่ขับ20ล้ออะไรที่มันเกิดแรงๆอ่ะมันชนแบบไม่รู้มันบอกมันไม่รู้สึกตัวพูดถึงวันเดทแล้วพี่ก็กลัวนุ่งสิอะไรพี่โดนมาแล้วไงตอนพี่ยังชนไอ้คนเมาเหล้ามันชน
1: ท้าย
0: พี่เกือบตาย
1: เมื่อปีที่แล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่
1: ปีที่แล้วเนี่ยรถที่หมอพังยับเยินเลยเน
0: า
1: ะ
0: พังยับเลยฮะถ้าไม่มีลุงปู่ต้วนสายฟันเนี่ยแย่แล้วพี่เอาพูดไปกลับมา
1: เจอใช่เลย
0: ครับ
1: ก็ฝากไว้เนาะส่วนข่าวไอ้เมียหลวงขอเมียน้อยให้สามีหน่อยสักนิดนึงพี่หมอสักเนี่ย2-3นาทีพอได้อยู่เรื่องนี้ก็มีฮาเหมือนกัน
0: เราลืมไปนั่นอะไรไป
1: บ้านเรา

0: เออหนังสืออะไรอ่านดูข่าวมันเป็นไงบ้างพี่
1: ก
0: ็
1: ก็น่าก็น่ารักดีน่ารักดีนะในมุมของคนไทยคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยผู้ชายชอบมากเลยมีแต่คนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยอยากให้เมียฉันมาดูข่าวนี้จังเลยอยากให้เมียฉันไปแบบนี้จังอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอคิดว่าจะเป็นเรื่องของการแบบต่อไปคนอื่นจะต้องปฏิบัติตามไหมหรือต้องยังไงคะเรื่องนี้เมียหลวงของเมียน้อยให้สามี
0: แม้เราก็รู้ลืมไปเราก็คุยแต่เรื่องอื่นเยอะเกินไปเมื่อกี้นะแต่ที่จริงแล้วต้องคืออะไรเรื่องปัญหาตรงเนี้ยมันไอ้เรื่องไม่ใช่ก็เรื่องประเด็นสังคมแบบเนี้ยนะมันจะยังไงดีนะถ้าเราต้องมองไปในหลายมิตินะต้องคืออะไรว่าคือในเรื่องมิติของทางถ้าเราว่าไปเรื่องของวัฒนธรรมนะไหมมิติโดยเฉพาะทางวัฒนธรรมไทยเราแล้วเนี่ยถ้าเราจะไม่ก็เรื่องอะไรนะเมื่อตั้งอันในอดีตเนี่ยเราก็เคยได้ยินอยู่นะไอ้เรื่องของการโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยมันจะมีหลายบ้านหลายเมียนะซึ่งก็คือว่าบทบาทของผู้ชายเมื่อก่อนเนี่ยมันเรียกว่าเป็นช้างเท้าหน้านะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็มันมีหลายๆอย่างก็เรียกว่าบางคนว่าภรรยานั้นถ้ามีหลายคนและมีลูกหลายคนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มาเป็นทหารรับใช้ประเทศอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่ว่าในมาปัจจุบันอ่ะเนี่ยมาหลังเนี่ยมันถือว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมที่ขนบธรรมเนียมที่แบบเหมือนกับไม้อิงกฎหมายเข้าไปด้วยว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการยึดเป็นแนวปฏิบัติใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมานอกเรียกว่านอกไปมีหลายบ้านก็อย่างเงี้ยมันก็เลยผิดกฎหมายนะเพราะว่าการสมรสนั้นในกฎหมายมันก็มีได้คนเดียวใช่ไหมที่ไม่มีได้ครบซ้อนหรือว่าสมรสซ้อนอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเราคิดว่าไอ้การที่จะยอมรับมาโดยเฉพาะในของภรรยาหลวงเนี่ยเขาก็คือเท่าที่ดูเขาบอกเหมือนกับเขาไม่ใช่ไปขอไปเฉยๆแค่เขาก็อยู่กันมานานแล้วแหละนะอยู่กันมาแค่ว่าก็ช่วยกันทำมาหากินช่วยในการงานหาเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเขาคนน้อยเนี่ยนะเขาก็มีบทบาทอยู่แล้วฉะนั้นในเมื่ออาจจะรู้ว่าไหนๆก็มีอะไรกันแล้วก็เอาเปิดเผยจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องหลบซ่อนอะไรต้องตัวว่ากันไปนะทีนี้ก็ถามว่าทำไมนะที่ผู้หญิงไทยบอกอะไรนะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของความรักนะครับของผู้หญิงเนี่ยความรักเดียวใจเดียวเนี่ยนะครับที่กับมีกับผู้ชายคนเดียวเนี่ยฉะนั้นก็ถือว่าเขาก็อาจจะยอมไม่ได้ที่จะให้สามีไปมีคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลึกๆมันยังติดใจบางทีว่าไอ้ข้างหน้านี่เป็นอย่างนี้นะต้องเอาหน้าแต่ว่าในลึกๆอ่ะเขาก็ว่ากันว่านะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอะไรที่คิดอยู่ลึกๆเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคิดอยู่ลึกๆนะถ้าเกิดเราสาวไปให้ลึกหรือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เวลามันแสดงออกนะครับกับที่ฝังอยู่ในลึกๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หมดหรอกนะฮะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ที่ว่าสังคมบางทีอาจจะเราก็ไม่รู้ว่าสังคมก็ว่ากันอย่างไรนะไม่รู้เขาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างไรหรือว่าให้การคัดค้านอย่างไรนะพี่ก็ไม่ได้ตามนะนุ้งอะไรว่ายังไง
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็มองแบบบวกนั่นแหละก็ไม่ได้มองลบหรอกเลยก็บอกว่าก็โชคดีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนาะก็โชคดีที่แบบคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องไม่ทะเลาะกันเหมือนบ้านอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็ชื่นชมเมียหลวงนะส่วนใหญ่เนี่ยนะ
0: ก็เอาเถอะครับในเมื่อไม่มีการก็เรียกว่าไม่มีการบังคับ อะไรกันนะนะใกล้ๆว่า
1: เออใช
0: ่แต่ว่าอย่างน้อยๆนะพี่ว่าเราก็ไม่ได้นั่นนะเหมือนอย่างกับอย่างด้านทางศาสนาบางศาสนานะเช่นศาสนาอิสลามนี่นะก็ถือว่านั่นเป็นกฎหมายมันนะคือเขาสามารถที่จะให้ผู้ชายได้มีได้ถึง4บ้านถึง4ภรรยาแต่ว่าเขาต้องได้รับความยินยอมจากภรรยาคนแรกก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีต้องมีความก็เรียกว่ายุติธรรมอ่ะเสมอใช่ไหม
1: คร
0: ับ ครับก็ว่ากันไปนั่นเลย
1: ค่ะได้ค่ะดูแล้วก็ซับดูนะคะพี่หมอแล้วกลับมาช่วงหน้านะคะมีจดหมายฉบับหนึ่งนะคะที่ส่งมาให้พี่หมอตอบนะคะรออยู่เป็นคุณผู้ชายวัย42สักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
0: ครับเสาร์อา
2: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: มาช่วงสุดท้ายนะคะมีคำถามจดหมายยาวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะได้ประมาณไหนยังไงเดี๋ยวพี่หมอลองตอบดูนะคะเป็นผู้ชายอายุ42ปีนะคะแต่งงานแล้วมีลูก2คนภรรยาอายุ37พอมีลูก2คนแล้วก็ตกลงกันว่าให้ภรรยาทำหมันเพื่อคุมกำเนิดแต่ปรากฏว่าหลังจากภรรยาทำหมันแล้วรู้สึกไม่มีอารมณ์ทางเพศเฉยๆทำให้เรียกว่ากุ้มใจมากพี่หมอปกติเขาก็มีการตอบสนองทุกครั้งนะคะผมเกรงว่าจะมีปัญหาระยะต่อไปไม่ทราบว่าเป็นเพราะเขามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากทำหมันแล้วน้ำหนักจาก52เพิ่มเป็นเกือบ70กิโลกุ้มใจเรื่องนี้ก็เลยขอถามว่าจะทำอย่างไรให้ภรรยามีอารมณ์คึกคักเหมือนเมื่อก่อนที่มีข่าวกันว่าคนที่ทำหมันแล้วจะไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศจริงหรือเปล่ามียาปลุกเซ็กซ์หรือยาช่วยให้ผู้หญิงมีความต้องการมากขึ้นหรือไม่คะพี่หมอ
1: ครับตอบครับประเด็นเลยนะครับเรื่องของความเข้าใจว่าการที่ผู้หญิงทำหมันแล้วนั้นจะทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงหรือหมดไปนี่นะครับเขาตอบว่าตัวนี้นะครับไม่ใช่การที่ผู้หญิงอารมณ์ทางเพศลดลงนะครับหรือหมดอารมณ์ทางเพศนะไม่ได้มีความเกี่ยวพันหรือว่าไม่ได้อาสาเหตุมาจากการทำหมันแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ขอให้
0: เข้าใจใหม่
1: นะที่ทำให้ผู้หญิงหมดอารมณ์ทางเพศนี่นะครับมันก็มีหลายๆอย่างต้องเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะก็บอกบางคนผู้หญิงเนี่ยพอมีถึงว่ามีบุตรนะพอมีลูกเนี่ยบางทีอาจจะมีอะไรที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรต่างๆนานานะฮะแล้วก็แม้แต่เขาเรียกอะไรนะมันเรื่องของการที่ผู้ชายนะผู้ชายบางคนนี้มันคือไม่ได้มองเห็นความสำคัญของภรรยานะตอนที่ภรรยานี่เหนื่อยไหนจะงานบ้านงานดูแลลูกนะก็โดยเฉพาะเรื่องนั้นนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าในบางครั้งเนี่ยผู้ชายเองอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะเช่นไปเศร้าซีเขามากเกินไปนะว่าทำไมไม่เหมือนเดิมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยคือผู้หญิงนั่นเองครับคืออะไรเราบอกว่าอารมณ์ทางเพศโดยเฉพาะผู้หญิงนั่นแล้วนะมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับผู้ชายนะจะว่าฮอร์โมนเกี่ยวข้องก็มีส่วนนะแล้วก็ถ้าผู้ชายเข้าใจนะครับในเรื่องของอารมณ์ทางเพศที่ลดลงเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยฉะนั้นก็ต้องมาทำเขาเรียกว่ามาหาสาเหตุกันโดยเฉพาะพี่น้องบอกอาจจะเป็นน้ำหนักเพราะเป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมอาจจะดูก็น่าจะมีส่วนอยู่บ้างนั่นเท่าไหร่เรื่องของน้ำหนักการที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะบางทีก็อาจจะไม่อึดอัดทำให้ไม่คล่องตัวนะก็เบื้องต้นนี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดพอเราสงสัยอย่างนี้ปุ๊บนะก็อาจจะต้องมาหาทางเช่นบางคนก็บอกว่าเขายกตัวอย่างฟังสักเรื่องนึงไรก็มีคู่สามีภรรยาเนี่ยที่เคยมาปรึกษานะแล้วก็จะมีปัญหาตรงนี้คล้ายๆกันเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าภรรยาทำไมน้ำหนักขึ้นเยอะมากแล้วก็หลับแล้วนอนกรนอะไรต่างๆนะแต่แล้วก็มันแนะนำบอกว่าอาจจะอย่างนั้นก็เอางี้นะก็มาหาทางลดน้ำหนักแล้วก็มาออกกำลังกายนะครับแล้วก็ให้ยาไปกินบ้างอะไรบ้างไงนะก็เพียงระยะเวลาไม่ถึงเดือนเท่าไหร่ร่างกายก็กลับมาดีแล้วก็สามารถที่จะมีอารมณ์ตอบสนองหรือว่าไปกันได้นะครับพูดง่ายๆว่าปรับตัวนะครับอันนี้สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็บอกว่าปริญญานี่เมื่อก่อนแต่คนนี้ไม่ได้ทำหมันนะที่มาปรึกษานี่เพียงแต่ว่าหลังจากเขามีลูกแล้วเนี่ยเขาน้ำหนักขึ้นเยอะมากแล้วกินอร่อยไปหมดอะไรต่อ

0: เอออย่างนี้นะ
1: อือ
0: ันนี้
1: ม
0: ก็น่าจะลอง
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ำดูนะฮะ
1: โอ้
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อืม
1: เรื่องเนี่ยค่ะเรื่องทางเลือกเกี่ยวกับสมุนไพรเรื่องยาปลุกเซ็กอะไรที่ถามมาเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะช่วยค
0: เรื่
1: ำแ
0: อ
1: น
0: ง
1: ะ
0: ย
1: น
0: าปลุกเซ็กสำหรับ
1: ำอ
0: ผ
1: า
0: ู้
1: หา
0: ห
1: ร
0: ญิง
1: เสริน
0: ั
1: ม
0: ่นนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับผู้หญิงนั้นจะว่าไปก็มีการค้นคว้าขึ้นมาเยอะนึงอะไรนะสมัยปัจจุบันเนี่ยก็มีคุณหมอหลายๆท่านนะที่นำยาหรือเป็นรูปแบบของอาหารเสริมเนี่ยมาใช้ของผู้หญิงกันนะโดยเฉพาะก็มุ่งไปเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนคืออะไรเอสโตรเจนในท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: นี้อาจจะเป็นเรื่องของไฟโตเอสโตรเจนไฟโตเอสโตรเจนอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนจากพืชนะซึ่งพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีอันตรายกับร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าถามว่าจะใช้ฮอร์โมนเป็นในเชิงสารเคมีต่างๆนี่ก็ควรจะไปพบคุณหมอด้านสูตินารีนะเพื่อที่จะมาปรับนะครับลองใช้ดูอันนี้ก็ช่วยได้แต่พวกเรื่องของสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็เราก็เคยได้ยินบ่อยเหมือนกันเลยว่ายาสำหรับผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยก็เราเคยได้ยินนะพวกเต้าเกลือว่านชักมดลูกพวกอะไรพวกนี้นะก็มันจะช่วยมีฮอร์โมนอยู่ในนั้นเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกโสมพวกตังกุยนะโดยของผู้หญิงเนี่ยแม้แต่เรื่องของซอยไอซอยก็คือตัวเหลืองนะนี่เลยคือสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยให้เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงได้นะครับแต่ก็เรื่องอาหารนี่ก็สำคัญนะครับเรื่องอาหารการออกกำลังกายของการพักผ่อนโดยเฉพาะเรื่องของด้านจิตใจในเรื่องของอารมณ์นี่ก็เหมือนกันคืออะไรว่าผู้หญิงบางครั้งเนี่ยบางทีผู้ชายไม่เข้าใจเรื่องของอารมณ์ของผู้หญิงนะครับว่าคือเขาเรียกผู้ชายบางคนนี่เขามักจะศึกษาแล้วก็รู้นะครับว่าผู้หญิงนั้นน่ะบางครั้งเวลาจะไปมีอะไรด้วยเนี่ยที่เขาอาจจะบอกจะต้องสืบก่อนว่าผู้หญิงเนี้ยเขาจะมีช่วงไหนที่ผู้หญิงมักจะมีอารมณ์ตอบสนองนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขถึงจุดสุดยอดได้ในเวลามีเซ็กมีเพศสัมพันธ์นะนะก็ต้องให้เข้าใจว่าเป็นช่วงที่ผู้หญิงช่วงที่ก่อนมีรอบเดือนนะครับช่วงนั้นอ่ะมันจะมีเรียกว่ามีเลือดมาคั่งตรงวงจรกลางมากๆนะตรงนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะทำให้ผู้หญิงนั้นมีอารมณ์ตอบสนองได้มากกว่าช่วงอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะพี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะโทรปรึกษาในช่วงระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันในรอบสัปดาห์นี้
0: รับเบอร์นะครับเบอร์0876977666 0876977666โทรได้ครับ
1: ค่ะโทรได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจจะปรึกษาพี่หมอนะคะส่วนใครที่แบบรอได้ก็เดี๋ยวพี่หมอจะตอบทางจดหมายนะคะในทุกวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาไปพร้อมกันพี่หมอคะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่าง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตร

0: ฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้

0: ครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไปครับในหัวเสียแล้วไม่รู้จำคืนนี้เราอยู่เลยกับตอนยังอยู่

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ไทยเชฟเข้มข้นถึงครึ่ง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะตี5:11เช้าวันจันทร์วันนี้18 พฤษภาคม 2569กลับมาพบกันข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะตี5ถึง7โมงเช้าเจอกันนะคะกับเรา2คนค่ะคุณจามรกิจสาวภาคแล้วก็ดิฉันเองนะคะเดี๋ยวรอน้องด้งซามอนนะคะกลับมาจากภูเก็ตแล้วเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะน่าจะกลับมาแล้วนะคะก็ฝนตกนะคะภูเก็ตก็ตกหลายจังหวัดก็ตกค่ะเมื่อวานนี้สวัสดีชาวภูเรือพี่ประนอมนะคะภูเรือตกไหมคะพี่วันนี้พี่ตุ๊กกฎชมนสารคามพี่หนูขำเพลงเพลงเพราะมากพี่สุวพัฒน์รักษาจากร่อนพี่บูลนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่ประเทืองพี่สวัสดิ์รักนิ่มพี่ยงยุทธเพชรคงพี่สศิธรพี่สุวินค่ะพี่พานพี่เวียงชัยแสงเลขคุณยายออสสามย่านนะคะคุณจอมยุทธท่านผู้ชมผู้ฟังกำลังเดินทางไปทำงานจากสะพานใหม่ไปดูสิทธิ์อ๋อกรมอุตุบอกว่าเช้านี้ฝนจะตกยังไม่เห็นตกเลยมันจอมยุ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่ช่วงนี้ฝนชุมนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะฝนชุมประมาณยุงเลยค่ะแล้วก็พี่ณรงค์สวัสดีนะคะพี่แป้วสีภัยจากพรมคีรีพี่เปื้องพะโคนชัยพี่จำนงจากพุทธยอดพี่แขกสุทธิรัตน์นะคะจากร่อนพิบูลจุฬาภรณ์นะคะสวัสดีด้วยแล้วก็พี่หญิงดีสตูลกับพี่สนธยาพี่ทัชชัยสันป่าเป้าค่ะทักรอน้องด้งนะคุณพี่จรันพี่จรันทองบัวนะฮะมาแล้วเนาะพี่ประพัฒน์สอนสมบัตินะคะอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังน้องฉุยกันติยามาแล้วค่ะพี่วิรัตน้องคายอ่ะคะโอ้น้องคายตกหนักเลยค่ะตอนนี้วิรัตพี่วิรัตแจ้งมานะคะพี่ลำดวนพี่หนูเล็กพัชราพรพี่วินิจจากนนทบุรีนะคะป้าแอนจากสหรัฐอเมริกาที่นู่นก็น่าจะ5 โมงเย็นใช่ไหมพี่สะอาดจำปาทองพี่นิคมพุทธศรีพี่ไผ่ตะกั่วป่าค่ะพี่พันคนสวยแห่งเมืองปทุมธานีน้องแขกบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็พี่กระโปโลคุณแดงขนมจีนค่ะมาแล้วเหมือนกันเนาะพี่ปุ้มเสาวนีจากเมืองกาญจนบุรีนะคะนี่สาวใต้นะคะไปอยู่เมืองกาญจนบุรีคิดถึงเลยนะคะสวัสดีพี่ปุ้มของเราแล้วก็พี่คมคายพี่ปูค่ะพี่ปูกัญญารัตน์นะคะประมาณนี้นะคะใครอยู่พัทลุงเอ่ยเดี๋ยวนะแวบๆส่งเข้ามาเมื่อสักครู่อ๋อพี่สว่างนะคะอยู่พัทลุงพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมสวัสดีด้วยนะคะพี่สมพรจากโคราชค่ะพี่อัมพรกาลีเทพพี่ผู้ใหญ่วันมาทักทายกันเนาะสำหรับในเช้าพี่อมราค่ะอมราวงแก้วพี่มิตรชัยสวัสดีครับผมตาวัดส้มตำเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บอยู่8 ริ้วเอ้า8 ริ้วร้อนนะคะดีเห็นไหมยายออสบอกที่ระยองฝนไม่ตกเลยค่ะพี่ยุพินเมื่อวานกลับจากนครสวรรค์ฝนตกตลอดทางพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะจังหวัดเลยก็ตกนะชุมพรก็ตกพี่นพพรค่ะพี่ภัควดีแก้วบ่อไทยที่ไหนตกบ้างนครก็ตกนะนครศรีธรรมราชปากพนังสัญญาณชัดเจนฟังกันอยู่หลายคนนี่พี่สื่อท้องถิ่นนะฮะพี่ดวนฟังจากพระพรหมนะคะพี่เดือนเนาะพี่คนสันโดษจากโพนทองอำเภอโพนทองจังหวัด101นะคะห้วยยอดก็ตกนะพี่จรัญแจ้งมาพี่สริญญาฉัดแก้วนะคะพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นนะคะสวัสดีด้วยนะคะก็ประมาณ
นี้เนาะทักทายกันหอมปากหอมคอพี่วีรวันลีมาลีพี่วิเชียนค่ะพี่เนี่ยนะพี่ยี่เหรอคะอุดรตกแรงอ๋อก็หน้าฝนเนาะช่วงนี้ลุงวีจากเชียงรายก็จะตกเนาะกำลังจะตกใช่ไหมบ้านลุงวีนะคะพี่สุนทรทองเรือสวัสดีด้วยนะคะเช้านี้ก็แน่นอนนะคะข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักทุกฉบับก็คงจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องของรถไฟชนรถเมย์นะคะผลของกล่องดำออกแล้วนะคะรถไฟก็มีกล่องดำเหมือนเครื่องบินคนขับรถไฟเขาเรียกพอขอรอนะคะใช้ระบบ emergency brake ใช้ระบบฉุกเฉินแล้วหยุดรถก่อนปะทะ100เมตรแต่ไม่ทันเพราะว่ารถขบวนนี้เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักก็หลายพันตันอยู่นะเขาบอกว่ารถขบวนนี้ต้องเบรกระยะ2กิโลเมตรถึงจะเอาอยู่มาเบรก100เมตรเอาไม่อยู่นี่คือผลของกล่องดำออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข่าวถัดมางามไส้ข่าวเดียวกันนั่นแหละพอขอรอคนเดิมฉี่ม่วงค่ะคุณผู้ฟังพอขอรอคนขับรถไฟปัสสาวะสีม่วงคนขับรถเมย์ปัสสาวะปกติคนโบกสัญญาณธงปกติหมายถึงคนดูแลไม้กั้นนะคะแต่ก็ล่าสุดนั้นโดนข้อหาด้วยนะคนที่ดูแลไม้กั้นตรงจุดนั้นนะคะนี่ค่ะงามไส้คนขับรถไฟสีม่วงหลังพุ่งชนรถเมย์จนเกิดโศกนาฏกรรมเมื่อวานนี้ก็เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดใกล้เคียงจุดเกิดเหตุนะคะพบว่าเจ้าหน้าที่โบกสัญญาณนะคะก็คือเขาเรียกใช้ธงตรงนั้นนะคะมันจะมีธงเขียวกับธงแดงเนาะรถไฟทุกสถานีนะคะจะมีเจ้าหน้าที่โบกธงเนี่ยค่ะถ้ารถพร้อมจะออกแล้วก็โบกธงเขียวถ้ายังไม่พร้อมจะออกก็ต้องโบกธงแดงเจ้าหน้าที่ใช้ธงแดงโบกสัญญาณเตือนเพียงครู่เดียวก่อนจะหยุดยืนอยู่บริเวณดังกล่าวหลังจากนั้นรถไฟก็จะพุ่งชนรถเมล์เขาบอกว่าประมาณ2นาทีแต่พนักงานรถไฟกลับไม่พยายามทำอะไรเลยจนกระทั่งเกิดเหตุสลดจากการสอบปากคำผู้บาดเจ็บในรถเมย์ที่รอดชีวิตนะคะบอกว่าในรถไม่มีการตะโกนบอกให้ระวังกันแต่อย่างใดจนเกิดเหตุก็คือไปจอดขวางขบวนรถอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ตำรวจจะมีการประชุมตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่สน.มักกะสันนะคะค่ะวันนี้ทางตำรวจสน.มักกะสันก็คุมตัวนายอุเทนพนักงานการเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นคนดูไม้กั้นตรงจุดนั้นมาแจ้งข้อกล่าวหาคือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอันตรายสาหัสนะคะหลังจากนั้นก็สอบปากคำก็ใช้เวลาไปนานเลยค่ะ2ชั่วโมงนายอุเทนไม่ได้มีการให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะส่วนผลการตรวจสอบสารเสพติดเพิ่มไม่พบสารเสพติดในร่างกายขณะเดียวกันพบว่าผลการตรวจสารเสพติดของคนขับรถไฟเป็นบวกก็คือสีม่วงมีสารเสพติดในร่างกายก็อาจจะต้องรอนะคะว่าเป็นสารเสพติดประเภทไหนเนาะถ้าม่วงก็ไม่เดี๋ยวถ้าเสพอย่างอื่นมันม่วงไหมแต่ถ้ายาบ้าน่ะม่วงเนาะเนี่ยเขาถึงบอกว่าช็อกเลย
ไม่น่าเชื่อเนาะส่วนคนขับรถเมล์นะคะตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลรวมถึงพนักงานเก็บเงินกับกระเป๋านะคะของรถเมล์ก็ยังรักษาตัวอยู่นะคะเป็นรถเมล์ปรับอากาศสาย206นะคะก็ยังคงรักษาตัวอยู่ทั้งคู่นะคะแต่ว่าแน่นอนคนขับรถเมล์เนี่ยตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาเนาะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตอนนี้ยังคงอยู่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะมีบาดแผลถูกไฟไหม้ที่บริเวณลำตัวและขาทั้งสองข้างนะคะสำหรับคนขับรถเมล์อาการล่าสุดก็โดนไฟคอกอะเนาะจะถามว่าปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยนะแต่ว่าต้องรักษาตัวค่ะนี่เป็นอุบัติเหตุที่มันเอาจริงๆอย่างที่หลายคนพูดนั่นแหละค่ะว่าเราขับรถผ่านตรงนั้นเนี่ยดิฉันผ่านบ่อยมากนะคะผ่านบ่อยแล้วก็คือดูแล้วมันน่ากลัวน่ากลัวสุดๆนะคะแต่ก็ชินจริงๆนะชินมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือรถมันติดในจังหวะที่รถผ่านเนี่ยนะคะรถจะติดมากตรงจุดนั้นจุดร่วมเนี่ยรู้สึกตอนเช้ารอบนึงนะคะรถจะผ่านน่าจะวันละสองดิฉันไม่แน่ใจว่า2-3ครั้งเนาะไอ้ตรงจุดนี้ค่ะ2-3ครั้งแล้วก็ทุกครั้งโดยเฉพาะตอนเช้ารอบเนี้ยรอบเช้าเนี่ยโอ้รถจะติดคือติดสุดๆอ่ะก็หลายคนก็เลยบอกว่าไม่แปลกรถไปคาอยู่ตรงรางรถไฟหมายถึงรถยนต์มอเตอร์ไซค์อ่ะส่วนใหญ่ไม่คาหรอกเพราะว่ามันสามารถที่จะซอกแซกไปได้เนาะแต่รถที่คาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์รถเมล์เนี่ยค่ะก็ยังงงอยู่ว่าโอ้โหนี่คือไปคาตรงกลางเลยตรงนั้นซึ่งพอเป็นแบบนี้มาหลายสิบปีนะคะตลอดเลยเพราะรถติดมากกรุงเทพเป็นอย่างนี้หลายสิบปีเพราะฉะนั้นพนักงานขับรถไฟเนี่ยก็คงจะเหมือนแบบเปิดบูดตลอดนะแล้วก็รู้ว่าตรงจุดเนี้ยจุดตัดตรงนี้ค่ะรถมันติดอยู่กว่าจะไปแต่ละวันเนี่ยคงยากคงแบบเหมือนกับแต่ต้องกระดึ๊บไปในแต่ละวันนะคะถามว่าชะลอได้ไหมเราก็ไม่รู้นะทำไมเขาถึงไม่เบรกทำไมเขาถึงแบบชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอผลตรวจการใช้สารเสพติดในปัสสาวะออกมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับการตัดสินใจอะไรอย่างนี้นะคะและที่สำคัญเมื่อวานนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะคะบอกว่าพนักงานขับรถไฟคนนี้จริงๆไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่เพิ่งทำงานนะอายุ46แล้วนะคะเป็นขบวนรถแหลมฉบังบางซื่อนะคะก็ปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตขับรถไฟอ่ะงงไปอีกเนี่ยค่ะนายสยมพรพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าว2126ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในการขับรถไฟจากกรมการขนส่งทางรางก็สั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วโอ้อย่างเงี้ยยังไม่สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เหรอคะยังไม่สั่งให้เลิกขับเหรอคะและโดนสอบกรรมการโดนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะคะนี่ค่ะและก็พร้อมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างที่สุดและก็จะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเนี่ยปล่อยให้พนักงานขับรถไฟมีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟได้อย่างไรและต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากถึงแม้ว่าพนักงาน

0: วนนี้ไม่ได้เป็นขบวนที่บรรทุกคนนะไม่ได้รับส่งโดยสารนะเป็นขบวนรถตู้คอนเทนเนอร์แต่ก็น้องโด่งสวัสดีค่ะอ๋อสายเข้าใช่ไหมรับสายก่อนก็ได้นะคะสวัสดีเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะสายเข้าค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณผู้ฟังนั่นเองสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณโสครับคุณสีครับ
0: คุณโสอยู่จังหวัดไหนคะ
2: คุณสีผมอยากสอบถามว่าไอ้เบี้ยบำนาญในที่เขาว่าจะปรับใหม่ไม่รู้ว่าเขาปรับหรือยังครับ
0: เบี้ยบำนาญของประกันสังคมเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อยังค่ะพี
2: ่ยังเลยเหรอ
0: บำนาญชราภาพของพี่นี่มาตราไหน
2: ก็เมื่อก่อนผมอยู่33แหละแต่เดี๋ยวย้ายมาเป็น39แล้ว
0: โอ้แล้วก็ไปยื่นรับเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: ยังเพราะผมไปสอบถามคราวที่แล้วมันได้แค่1,600เอง
0: ก็เลยชะลอไว้ก่อนหนึ่งเหรอคะ
2: อืมใช่ผมก็ส่งมาจนต้องรอให้เขาปรับเพดานหน่อยผมว่าจะออกมากินบำนาญก็ไม่รู้เขาปรับหรือยัง
0: อ๋อคือยังไม่ไปยื่นใช่ไหม
2: ยังครับยังผมรออยู่เนี่ยรอว่าถ้าเขาปรับเพดานหน่อยมันจะเยอะกว่าจะไป
0: เขาบอกว่าก็เนี่ยก็ตามข่าวเหมือนกันเขาบอกว่าจะปรับแต่ก็ยังค่ะยังไม่มีผล
2: จะปรับทำไมมันช้าจัง
0: เนาะจริงช้า
2: ช้าจริงอ่ะผมก็รอ
0: ช้ามาก
2: ผมไปถามมาเป็นหลายนะนานแล้วผมว่าน
0: านแล้วเนาะ
2: ถ้าของพอจะได้แค่1,600มาทำอะไร
0: ถ้าสมมติถ้าปรับใหม่ของพี่จะเพิ่มขึ้นกี่พัน3,000-4,000ได้ไหม
2: ไม่รู้อ่ะผมก็ส่งมานานแล้วยังอ่ะนานแล้วอ่ะเกือบสามแล้วงวดแล้วเก้าสิบเดือนแล้วอ่ะ
0: ค่ะพี่ก็รออีกนิดนึงคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แต่ว่ายังไม่รู้ เขายังไม่ระบุวันเขายังไม่ระบุวันแต่มันดูช้านะพี่เนาะ
2: ถ้ายื่นไปอนช้าครับช้ามากเลยอ่ะ
0: ก็อย่าเพิ่งยื่น
2: ถ้างั้นตอน
0: ที่พี่ไปติดต่อประกันสังคมเนี่ยเขาว่ายังไงคะพี
2: ่ออกมาทำงานมันก็ต้องหาเงินส่งมันไม่ค่อยคล่องแล้วอ่ะ
0: แล้วตอนนี้พี่ยังส่งมาตรา39อยู่ไหม
2: ส่งอยู่ครับส่งต่ออยู
0: ่อ๋อยังส่งอยู่อ๋อก็รออีกนิดนึงค่ะที่พี่ไปถามนี่คือเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขาแจ้งว่าประมาณเมื่อไหร่อะคะเขาให้คำตอบยังไง
2: ไม่รู้เขาก็บอกเขาก็บอกรอรัฐบาล
0: อ๋อรอรัฐบาลอยู่
2: ถ้ารู้
0: ก็รอรัฐบาล
2: ก็ได้จะกินบำนาญนี้ก็ได้ได้แค่1,600
0: ถ้าจะรับเลยก็ได้ถูกไหม
2: ใช่ครับจะรับเลยก็ได้
0: แต่ก็ได้แค่1,600
2: ผมก็เลย
0: ถ้าเรารอจุดใหม่จุดแคร์ก็อาจจะได้ขึ้นเป็น3,000หรือ4,000
2: ถ้าสัก3,000นี่ก็ยังช่วยนะคนสีเนาะมันก็ยังพอจะไปทำนั่นทำนี่ได
0: ้จริง
2: 1,600ไม่เคยทำอะไรซื้อกินก็ไม่พอแล้ว
0: เนี่ยยังไม่ระบุวันค่ะพี
2: ่
0: เดี๋ยวรออีกหน่อยนึงใช่ค่ะรอคงไม่หน่อยอ่ะคิดว่าน่าจะโดนรอไปเรื่อยๆก่อน
2: ถ้ามันยังไงคุณสีก็ช่วยบอกมาตามแจ้งมาตามที่รายการก็ได้ครับผมก็ฟังอยู่ทุกวัน
0: เดี๋ยวแจ้งให้ค่ะเดี๋ยวแจ้งให้เลยนะคะเดี๋ยวรอ
2: ครับ
0: นะคะเดี๋ยวแจ้งบ่อยๆเลยนะคะได้ค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่
2: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ใช่เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่าพนักงานขับรถไฟทำไมอายุ46ปีแล้วยังมีสารเสพติดในร่างกายอันนี้ก็ยังงงเหมือนกันนะคะพนักงานขับรถไฟขบวนนี้นะที่ชื่อสยมพรจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางนะคะเขาบอกว่าในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ประจำหน้าที่ท่านใดคนใดมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาหรืออย่างอื่นยาเสพติดให้โทษให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอำนาจตรวจทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าผู้นั้นมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่นี่ค่ะน้องโด่งสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีครูฝากค่ะ
0: เป็นเรื่องช็อกไม่น้อยเลยนะคะพอผลการตรวจแอลกอฮอล์ตรวจเลือดตรวจอะไรออกมาว่าพนักงานขับรถไฟคนนี้มีสีม่วงค่ะน้องรุ่ง
2: ครับผม
0: อึ้งไปเลยเนาะ
2: โอ้โหมันก็
0: มันยังไงล่ะคราวนี
2: ้เห็นตั้งแต่คนที่ยืนโบกธงแดงนะพี่นะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในกล้องอ่ะฮะพนักงานดูเขาคือเขาเอาธงลงไวไปไหมอ่ะ
0: ก็
2: คือมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันความเคยชินว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้พอรถคาอยู่เนี่ยข้างหน้าก็ไปไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เหมือนกับเขาเลยปล่อยมันชินอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมาหลายสิบปีค่ะน้องตรงเนี้ยผ่านประจำ
2: ใช่
0: ชิน
2: นั้นอ่ะขบวนเนี่ยถ้ามันก็หลายๆอย่างประกอบนะอ่ะถ้าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างล่างอ่ะค้างธงแดงไว้จนพนักงานที่ขับรถไปข้างบนเห็น
0: เขาอาจจะ
2: เบรกไหมหรือว่า
0: ใช
2: ่หรือว่าการที่ฉี่ม่วงเนี่ยมันทำให้เขาไม่เห็นอะไรนะเราก็อันนี้เดี๋ยว
0: ก็มีไงใช่มีคนแสดงความคิดเห็นแบบนี้เยอะมากใช่ไหมเขาไม่เห็นอะไรก็คือว่าก็คือขับอย่างเดียวอ่ะ
2: ครับ
0: ขับอย่างเดียวแต่ว่านี่ล่าสุดก็กองดับ

0: ขสมกก็บอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยจะได้รับการเยียวยารายละ1,500,000นะความเคยชินว่าจุดตัดตรงนี้รถติดไปคาอยู่ยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ามันคานานมากรถมันติดข้างหน้าไปไม่ได้นะคะนี่แล้วก็เป็นบทเรียนได้ปั๊บเดียวน้องดุ้งเมื่อวานนี้โอ้โหโซเชียลแชร์กันรถเมย์สาย514ไปจากแถวบ้านดิฉันเลยมีนบุรีนะคะไปขับไปจอดค้างอยู่ตรงจุดตัดมักกะสันอีกแล้วค่ะเมื่อวาน
1: ไอ้คันสีน้ำเงินใช่ไหม
0: 514คันสีใช่ค่ะคันสีน้ำเงินถูกใช่ปอ514ไปคาอยู่ตรงรางรถไฟอีกแล้ว
1: ไม่กลัวเลย
0: ก็จริงๆนะพอเห็นรางรถไฟปุ๊บนะต้องจอดเลยแล้วก็รอให้รถข้างหน้ามันเคลื่อนก่อนจนมั่นใจว่ามันพ้นระยะถูกไหมแล้วค่อยไปขาเลยก็เลยค่อยขาข้ามรถไฟ
1: นะ
0: แต่อันนี้โอ้โห
1: คนขับครั้งนี้หัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรไม่รู้นะพี่จีนะถึงได้แบบว่า
0: แล้วทำไม
1: ไม่กล้าไปคาอยู่บนรางแบบนั้นอ่ะ
0: รู้ก่อนที่จะไปคาทำไมถึงไม่จอดอยู่ข้างหลังโอเคไม่กั้นไม่ลงไม่อะไรก็ตามนะก็ไม่ควรจะรีบทำไมอย่างยังงงตรงเนี้ยว่ารีบเพื่ออะไรในเมื่อข้างหน้ามันเป็นไฟแดงมันไปไม่ได้เนี่ยค่ะโอ้โหแล้วไปค้างอยู่เหมือนเดิมจุดเดิมเป๊ะเลยค่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต่อไปนะขสมกหรือกรมการขนส่งทางบกหรืออะไรก็ตามต้องมีข้อกำหนดชัดเจนแล้วว่าต้องไม่ไปคาอยู่ตรงนั้นหรือไม่ข้ามไม่อะไรต้องไม่น้อยกว่า5 เมตรอ่ะ
1: ครับ
0: ไปก็ไปไม่ได้เห็นไหมดูสิรถข้างหน้าก็ติด
1: โอ้โห
0: ดูสิจิตหัวจิตหัวใจแล้วคิดดูสิคนนั่งอ่ะคนผู้โดยสารอ่ะ
1: โอ้ใช่
0: โอ้ยนี่ต้องลุมประนามนะคนขับคนเนี้ย
1: ใช่
0: คือ
1: ถ้าเราอยู่บนรถบนรถนะคงโอ้โหมองรีบมองซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีแบบโอ้
0: แล้วรถพวกเนี้ยแล้วรถเมย์เนี่ยประเภทยูโรเนี่ยคนขับต้องเปิดประตูนะไม่ใช่ว่าจะลงได้นะ
1: อ๋อใช่
0: คนขับต้องเปิดให้เท่านั้นนะคะดูภาพของคุณยายท่านหนึ่งที่โทรศัพท์อยู่ในรถคันเกิดเหตุไหมรถเมย์สีส้มนั่งลงเชื่อไหมว่าตอนที่คุณยายโทรศัพท์แล้วหันไปเห็นรถไฟกำลังจะชนอ่ะโอ้โหคุณยายตกใจมากแล้วตอนนี้คุณยายท่านนั้นอ่ะอยู่ไหนเนี่ยค่ะยังไม่รู้ชะตากรรมเลยแต่คิดว่าคุณยายน่าจะเสียชีวิต
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะเป็นคลิปนาทีสลดเลยนะคะ
1: นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมันก็ต้องหาคนคือจะบอกว่าหาคนผิดมันก็จะไม่ดังถ้าทุกฝ่ายไม่ช่วยกันนะพี่เบนพี่สีวันนี้เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวตอน10 โมงเนี่ยนะฮะก็จะมีการประชุมที่สน.มักกะสันนะตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นมานะคร
0: ับ
1: นี่แหละเพื่อเอาผิดนี่แหละคนเจ้าหน้าที่รถไฟที่โบกธงข้างล่างคนขับรถเมย์คนขับรถไฟด้วยนะครับคนขับรถเมย์คนขับรถไฟทั้งคู่เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยหลักๆก็นี่แหละสามฝ่ายนี้นะฮะมันประจวบเหมาะกันจริงๆเลยเห็นนกกล้องอ่ะถือธงแดงอยู่ตั้งนานแต่ว่าพอรถไฟใกล้ๆมาเอาลงเฉย
0: เอาลงเฉย
1: เอาลงในระยะที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคนขับรถไฟข้างบนเขามองเห็นหรือไม่เห็นนะฮะ
0: ค่ะ
1: แปลกจริง
0: คือถ้าเขาขับอยู่สายนี้ประจำเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าตรงนี้รถมันติด
1: ใช่
0: รถติดมาก
1: ถ้าเขาไม่ขับประจำเขาก็ควรจะต้องยืนถือธงแดงให้นานกว่านี้เขาจะได้เห็น
0: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันจะมีวอลด้วยนะมีวิทยุ
1: ครับ
0: เขามีวอลนะคะพนักงานโบกสัญญาณกับบนคนขบวนรถเขาจะรู้ว่ายังมีรถอยู่ยังมีรถคาถนนอยู่เนี่ยเขามีวอลก็ทำไมถึงโอ้ได้กระหน่ำมาอย่างนั้นนะรถไฟนี่เขาขับด้วยวิธีการเหยียบเหมือนรถยนต์ใช่ไหม

0: เร่งเหยียบเหมือนกันเนาะเหยียบใช่ไหม
1: เหยียบแล้วต้อง
0: ก็ยังไม
1: ่ต้องเบรกต้องเบรกระยะไกลๆเลยอ่ะที่เขาบอก
0: ก็เขาบอกว่ารถขบวนนี้ถ้าจะเบรกเพิ่นรถตู้คอนเทนเนอร์ต้องเบรกระยะ2กิโลค่ะถึงจะเอาอยู่นุ่ง
1: โอ้โห
0: หมายความว่าขับมาพอรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรกีดขวางต้องเบรก2กิโลถึงจะเอาอยู่แต่เนี้ยเขาใช้ระบบเบรกอัตโนมัติเบรกฉุกเฉิน100เมตรไม่อยู
1: ่โอ้โห
0: เต็มนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะต้องมีเรื่องของการกำชับแล้วก็การเยียวยาช่วยเหลือนะคะผู้บาดเจ็บก็เยอะเนาะต้องเกือบ30ใช่ไหมคะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผม
0: ต้องเข้าสู่กระบวนการเยียวยาแล้วก็จะต้องมีทีมเฉพาะกิจนะคะเพื่อให้ผู้เสียหายและครอบครัวไม่ต้องแบบเดินเรื่องเองอ่ะก็เห็นบอกว่าน่าจะมีรัฐบาลกับสคบจะเดินเรื่องให้นะคะสี่เรื่องเลยค่ะหนึ่งรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวเป็นการเฉพาะสองให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการด้านสาธารณะสิทธิเยียวยามีอะไรบ้างกรมธรรม์ประกันภัยยังไงแล้วก็ส่งต่อเรื่องและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดแล้วก็ต้องติดตามผลด้วยนะคะรัฐบาลติดตามผลการเยียวยาให้ครบถ้วนทุกรายทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะซึ่งมีอยู่หลายครอบครัวนะคะอย่างเนี้ยมีการแชร์กันเมื่อวานมีน้องคนนึงเรียนจบจากต่างประเทศพูดได้6ภาษาเนาะเขาบอกว่าเด็กคนนี้ตั้งใจจะมาทำงานในประเทศไทยเพิ่งจบมาด้วยนะคะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: อยู่บนรถเมล์คันนั้น
1: โอ้
0: นี่ค่ะมีการแชร์กันว่าโอ้โหน่าเสียดายอนาคตของเขาเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: มาอยู่บนรถเมล์มรณะคันนี้พอดีนะฮะ
0: แล้วก็ไอ้ตรงฝั่งที่รถเมย์ถูกชนแล้วก็ถูกกวาดไปอ่ะยังมีรถอื่นมีคนอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ฝั่งนู้นอ่ะที่ไม่รู้เรื่องไม่อะไรเงี้ยยังเยอะหลายคนนะที่บาดเจ็บอยู่ค่ะน้องลุง
1: โอ้ที่เป็นแบบมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรแล้วก็กระโดดหนีออกมาทางนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะที่รถเมย์กวาดไปฝั่งนู้นอ่ะเยอะเลย
1: ครับเมื่อวานมีคลิปหนึ่งนะพี่เขาจากรถแท็กซี่อ่ะรถแท็กซี่ uh-huh. เขาเหมือนเขาตั้งกล้องแบบถ่ายตัวเองเอาไว้นะฮะเหมือนมันเป็นกล้องแบบเขาคงทำคอนเทนต์อะไรของเขาอยู่แล้วผ่านจุดตัดที่เกิดอุบัติเหตุมาได้ประมาณ3วินาทีอ่ะ กล้องนี้มันเห็นหน้าเขาแล้วก็กำลังแบบเหมือนกับคุยนั่งคุยกับผู้โดยสารมานะฮะพอผ่านจุดตัดรถไฟมาแล้วก็มีรถไฟพุ่งมาชนข้างหลังเขาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งนั่นแหละแล้วเกิดเป็นรถไฟลุกขึ้นเลยตอนนั้นแหละ3วิเนี่ยเขาบอกโหเสี้ยวนาทีจริงๆนะคนเราที่เขาว่าเสี้ยวนาทีจริงๆนะ
0: โอ้
1: มันเขารอดมาได้เขาว่า
0: วินาทีเฉียดตาย
1: ตอนนั้นความรู้สึกของพี่โชเฟอร์คนนี้เขาแค่เหมือนกับว่าลงไปดูว่าโอ้ยโดนรถมีรถมาชนเขาก็เปิดประตูไปแบบว่าลงไปดูความเสียหายนะฮะอย่างเงี้ยแบบมันเป็นเสี้ยววินาทีของคนจริงนะดวงอ
0: ่ะ
1: ถ้าช้ากว่านี้แค่2ถึง3วิก็พี่เขาก็จะเป็นรถคันที่โดนกัดโดนรถเมย์พุ่งมากระแทกแทนอะไรเงี้ย
0: นี่ค่ะตอนนี้จุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศมีอยู่ 2,600 กว่าจุดนะคะ
1: ครับ
0: สถิติปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุตรงจุดตัด 2,000 กว่าครั้งค่ะลุงเนี่ยเป
1: ็
0: นการรถไฟต้องรีบสำรวจนะคะว่าไอ้จุดตัดเนี่ยมีไว้กั้นครบไหมบางจุดอ่ะยกตัวอย่างนี้บอกเลยที่อำเภอทุ่งสงบ้านในชั้นเนี่ยค่ะตรงจุดตัดใกล้กับโรงเรียนท่าแพรถไฟผ่านไปแล้วไม้กั้นก็ยังไม่ขึ้นทีนี
1: ้
0: คนก็ต้องอ้อมไม้กั้นเนี่ยค่ะทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ตรงคือชุลมุนวุ่นวายอีลุงตุงนางมากไอ้จุดตัดตรงเนี้ยไม่เห็นการรถไฟทำอะไรเลย
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นความทำอย่างนี้เป็นความเคยชินเนี่ยจะกลายเป็นแบบชาวบ้านจะไม่ค่อยเนาะชาวบ้านจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวรถไฟมาไม่มาไม่รู้ไปก่อน
0: ไปแล้วเออใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้เครื่องกั้นก็ยังกั้นอยู่แต่รถไฟมันไปแล้ว เนี่ยที่ทุ่ง

0: สงฆ์มีอยู่จุดหนึ่งอันนี้เห็นกับตาแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่างที่บอกคนชินแล้วก็ไม่รู้ใครเอาป้ายมาติดเอาไว้ว่าถ้าไฟตรงนี้ไม่ขึ้นก็หมายความว่าให้ไปได้เลยเครื่องกั้นก็กั้นอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็แย่งกันไปอะไรก็ไม่รู้งงตรงเนี้ยเนี่ยน่ากลัวมากนะปีที่แล้ว 2,000 กว่าครั้งนะอุบัติเหตุนะคะเนี่ยปีนี้เนี่ยครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยตรงจุดตัดเลยนะคะเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นไม่แต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้รุนแรงเท่ากับครั้งนี้นะลุงเนาะคันนี้
1: ครับ
0: มันรุนแรงมากแล้วก็ที่สำคัญในประเทศไทยจุดตัดการรถไฟแบบรถยนต์หรือว่าคนเนี่ยนะคะที่ไม่มีไว้กั้นก็มีเขาเรียกว่าทางลักผ่านก็มีอีกเกือบพันจุดนะคะเนี่ยโ
1: อ
0: ้โหนะเรานึกถึงรถไฟเรานึกถึงประเทศอินเดียนะที่คนนั่งอยู่บนหลังคารถไฟเนาะไม่รู้ว่าเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะของอินเดียนะรถไฟอินเดียแต่ว่าพอมาดูรถไฟไทยก็ถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ไหว
1: ครับคือเพราะการจุดตัดเนี่ยทำให้คนทีเนี้ยมันต้องมองซ้ายมองขวาข้างหน้าขึ้นนะคือทุกวันนี้เราฝากชีวิตไว้กับไม้กั้นเลยนะพี่อันนี้อย่างเราผมก็ยอมรับตรงนะทุกวันนี้ผมไปอสมทแล้วจะกลับบ้านเนี่ยมันต้องผ่านจุดตัดตรงพัฒนาการนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือรถไฟที่จากมักกะสันเนี่ยยิงยาวออกมาจะไปสายตะวันออกเนี่ยมันก็ผ่านหลายจุดนะจากตรงเส้นเพชรบุรีมาก็ต้องเส้นรามคำแหงก็มีจุดหนึ่งวิ่งมานะฮะศรีนครินทร์นี่ก็ตรงพัฒนาการอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปทางโน้นไปทางลาดกระบังอีกจุดหนึ่ง
0: ก็ถ้าอย่างนั้นถนนนะต้องสร้างข้ามรถไฟไหมสร้างสะพานข้ามไปให้หมดทุกจุด
1: โอ้ครับ
0: นะจุดนั้นนะก็สะพานไปเลยจุดตัดรถไฟก็สะพานไปเลยให้รถยนต์ข้ามอย่างเดียวข้ามไปเลยเนาะ
1: เนาะ
0: ใช่
1: นะฮะแล้วเห็นล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีคำสั่งออกมานะครับโอ้ทางอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะพี่ศรีบอกว่าทีเนี้ยจะต้องสั่งให้มีการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับคนขับรถไฟกับพนักงานควบคุมรถรางแบบ 100%
0: ค่ะแล้วดูโอ้โหแล้วใครจะไปคิดคนขับรถไฟนะมีสารเสพติดด้วยเหรอใช่ไหมกว่าที่จะเข้าไปขับรถไฟได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับลุงคนขับรถไฟอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบใส่กานะ
1: ครับ
0: ต
1: ัวเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานกั้นถนนพนักงานตัดแจพนักงานขับรถไฟทุกตำแหน่งทุกหน้าที่แหละ
0: ค
1: ่ะนะก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนะครับจะต้องมีการตรวจจะตรวจได้กี่วันยังไงอ่ะอันนี้ถามในฐานะประชาชนนะไม่รู้นะใครจะเป็นคนตรวจอ่ะตรวจ
0: ทุกวัน
1: หน้าตรวจลูกน้องนี่เหรอ
0: เ
1: ราตรวจทุกวันอ่ะตรวจทุกผลัดสารเสพติดตรวจยังไงอ่ะ
0: โอ้โหเนาะ
1: ก็ต้องฝากความหวังไว้ล่ะ
0: เศร้าจริง
1: ครับ
0: ค่ะไปที่ภูเก็ตสักหน่อยนึงนะคะตำรวจจับแล้วนะคะเกียนต่างชาติคือมันมีการแชร์ภาพกันเมื่อวานนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกแล้วแถวย่านเมืองเก่าภูเก็ตน้องร่องเพิ่งกลับมามีการไปถอดโคมไฟหน้าร้านถอดไปเล่นถามว่าถอดไปทำไมถอดไปเล่นแล้วโยนทิ้ง
1: โอ้โหพวกนี้มือบอลพวก
0: เนี่ยเป็นวัยรุ่นต่างชาตินะคะตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตก็ออกติดตามกลุ่มนี้จนพบตัวแล้วอยู่ในพื้นที่ถลางจับมาครบเลยค่ะ4คนก็รับสารภาพว่าทำไปเพราะความคึกขนองสั้นๆแค่นั้นเป็นวัยรุ่นต่างชาติอายุประมาณ 15-16 ปีเอ้าดูมัน
1: โอ้15-16เองเหรอมันแล้วมาเที่ยวกันเองแล้วเหรอ15-16
0: มาเที่ยวกันแล้วค่ะใช่ค่ะอายุ15-16ทั้ง4คนเลยถอดโคมไฟบนถนนแล้วโยนทิ้งอ้างว่าทำไปด้วยความคึกขนอง ูดิน
1: ี่ตัวอย่างที่เขาบอกนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพที่เราจริงเราไม่ต้องการนั่นแหละ
0: นี่ไม่ต้องการเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่ไม่อยากให้ฟรีวีซ่าพวกนี้
0: ไม่ให้เข้าเลยไม่รู้ว่ามาเที่ยวชั่วคราวหรือว่าอาศัยอยู่กับครอบครัวในภูเก็ตหรือยังไงนะ
1: ครับ
0: พอจับได้แล้วนะคะตำรวจก็เร็วดีนะคะก
1: ็
0: ไปดูกล้องก็ปรากฏว่าจับได้แล้วเรียบร้อยทั้ง4คนแต่ว่าตามข่าวเนี่ยเขาไม่บอกนะว่าเดี๋ยวต้องส่งตม.ไหมต้องลงโทษยังไงเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นแบบนี
1: ้โอ้โทษหนักโทษเบายังไงนะพวกนี้นะ
0: ใช
1: ่อ๋อแล้วมีกล้องวงจรปิดเขาจับภาพไว้ได้ตำรวจก็เลยไปตามมาได้เลยพี
0: ่ใช่เห็นเลยกำลังถอดเลยแล้วก็ถอดไฟถนนแล้วแปลกนะไอ้ตรงจุดเนี้ยมันเป็นโคมไฟที่แบบว่ามันไม่สูงอ่ะเขาไม่ต้องใช้อะไรตีนเลยค่ะยืนถอดเลยเพราะว่าตัวสูงใหญ
1: ่โอ้มือบอลจริง
0: มือบอลมากใช
1: ่โอ้ต้องฝากข้างบนกลับนะอย่าแค่ตักเตือนนะทีนะบางทีแบบตักเตือนแล้วปล่อยไปนี่ก็แม
0: ่ไม่พฤติกรรมอย่างเงี้ยไม่ไหว
1: ผมไปเนี่ยไปเจออาชีพหนึ่งเดี๋ยวนี้นะพี่ไอ้ตรงย่านโอทาวที่พี่ว่าเป็นธนาคารสแตนดาร์ดตรงที่เขาไปถ่ายรูปกันนะพี่ต้องตึกที่มันสวยๆนะฮะ
0: อ๋อที่เวลาช่วงคริสต์มาสก็จะมีตกแต่งใช่ไหม
1: ตรงสี่แยกตรงนั้นแหละตึกสีเหลืองๆนั่นนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็
0: ธนาคาร
1: ตอนนี้เขาเริ่มมีใช
0: ่
1: ตรงตึกธนาคารตรงนั้นเลยพี
0: ่
1: ตอนนี้เขาเริ่มมีช่างภาพนะพี่มีช่างภาพแบบรับจ้างถ่ายเหมือนที่เราไปเมืองจีนอย่างนั้นเลยนะ
0: อ๋อมีช่างภาพประจำจุด
1: มีช่างภาพแบบ 4-5 คนเลยนะมายืนแบบรับจ้างถ่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกพอสอจีน
0: อ
1: ะสาวจีน
0: อ
1: ะ
0: ค่ะ
1: ไปใช้บริการนะก็จะถ่ายพาไปถ่ายทุกมุมเลยทุกมุมเดินข้ามทางมาลายมายืนตรงใกล้ๆมุมตึกเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าดูไปดูมาอ้าวคือเหมือนกับมีนายทุนคนหนึ่งนะเป็นฝรั่งนะพี่เขาเป็นคนจ้างช่างภาพพวกนี้มานะเขาคิดรูปละ50 บาทนะแล้วก็พอถ่ายช่างภาพคนไทยเนี่ยน้องๆช่างภาพคนไทยถ่ายเสร็จเนี่ยเขาจะพาไปเอาเมมโมรี่ไปเสียบให้กับฝรั่งคนหนึ่งนะ
0: เท่าแก่นั่งอยู่ตรงน
1: ั้นเป็นเท่าแก่เรียกว่าเท่าแก่ก็ได้เป็นฝรั่งอ่ะเราก็เอ๊ะทำไมคนไทยไม่ทำกันเอง
0: คนไทยยังตอนนั้นยังคิดไม่ได
1: ้นะ
0: ว่าต้องทำตอนนั้นยังคิดไม่ได้
1: คิดไม่ได้แล้วเหมือนทุกคนอ่ะมาถ่ายเสร็จต้องเอาการ์ดในกล้องเนี่ยมาให้กับเท่าแก่คนนี้นะเป็นฝรั่งคนนี้นะเสียบแล้วก็เลือกดูรูปแล้วก็จ่ายเงินสแกนอะไรกับทางฝรั่งคนนี้เลยนะผมเห็นยืนเขายืนด
0: ูนะ50 บาท
1: รูปละต่อรูปนะพี่ต่อรูปแล้วแต่เลือก
0: รูปละ50 บาทวันหนึ่งเอาสัก100 คนหนึ่ง
1: แล้วคนหนึ่งบางทีเอา5 รูป6 รูป10 รูปแล้วแต่ที่เลือกกันไปนะ
0: เขาปริ้นรูปตรงนั้นได้เลยใช่ไหม
1: เขาจะใส่แบบแอร์ดรอปโยนทางมือถือให้เลยอย่างเงี้ยพี
0: ่โอ้ได้ไฟล์เลยได้
1: ทั้งรูปไปเลยใช่ทีนี้เราก็บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นช่างภาพอ่ะเราจะไปถ่ายตรงนั้นอ่
0: ะ
1: แข่งกับเขาอ่ะผมว่าก็ไม่ได้นะดูเขาเหมือนเขาคุมตรงนั้นอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเดี๋ยวทับเส้นแล้วหรออย่างเงี้ยหรออ
1: ะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกนะว่าใช่ผมนะเขาคุมพื้นที่ตรงนี้อยู่ก็จะได้โอกาสช่างภาพคนอื่นกันนะหร
0: ือ
1: แม้แต่คนที่ไปถ่ายตรงนั้นอ่ะถ้ารับงานเองนะเราว่าได้รายได้ดีกว่าแต่ก็เนี่ย
0: ก็ไม่ได้หรอก
1: ก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปเขาอาจจะใจดีให้ก็ได้นะฮะแต่ว่าในความรู้สึกอะผมรู้สึกว่าใส่มีคนคุมไปแล้วยึดไปแล้ว
0: น้องเรียบร้อยเหมือนจุดที่เชียงใหม่เขาบอกว่ามีคนคุมนะจุดที่นกพิราบอยู่อ่ะ
1: ซึ่งจะไปถ่ายรูปก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ไปรับจ้างถ่ายรูป
0: มีเจ้าใหญ่คุมอยู่เหมือนกันถ่ายรูปจุดนั้นจุดนกพิราบอ่ะ

0: ตามแหล่งท่องเที่ยวนะหรือก็เป็นอาชีพหนึ่งได้นะคุณผู้ฟังที่ไหนที่ยังไม่มีเนี่ยบางทีเราถ้าในจังหวัดเรานะมีร้านท่องเที่ยวอยู่เราถ่ายรูปเก่งๆนะก็แนะนำกันได้นะไปรับจ้างถ่ายภาพ
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะชาวโคราชนะคะตอนนี้ขอเตือนนะคะ3อำเภอค่ะน้องด้งอำเภอเมืองอำเภอแก้งสนามนางและอำเภอพี่ไมล์นะคะในพื้นที่3อำเภอนี้ขณะนี้พบสุนัขติดเชื้อโรคสุนัขบ้าทั้งหมด16ตัว16ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่นะคะก็บอกว่ายังไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ว่าพบสัตว์สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วนะคะ11ตัวแล้วก็ภายในรัศมี5กิโลเมตรนะคะนี้คือของอำเภอเมืองส่วนอำเภอแก้งสนามนางจุดที่เกิดโรคอยู่ที่ตำบลศรีสุขนะคะมีผู้สัมผัสโรคแล้ว2รายนะแล้วก็อำเภอพี่ไมล์มีสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลในเมืองขณะนี้อยู่การดำเนินการสอบสวนโรคอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครเจอสุนัขที่แปลกๆเป็นสุนัขจรจัดนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไปแล้ว16ตัวเนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนเลยนะคะอันนี้ให้ระวังเจอเชื้อพิษสุนัขบ้าใน3อำเภอค่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าหางมันจะแบบชี้ๆหน่อยแล้วก็ลิ้นห้อยๆนะคะถ้าเจอก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
0: เด็กแถวนั้นต้องระวังนะน่ากลัวเลยครับ
1: ใช่พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ัวจริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ6นาฬิกา12นาทีกับข่าวเช้า95เช้าวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะคะหลายโรงเรียนนั้นน่าจะเปิดเต็มรูปแบบนะคะน้องโด่งวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมส่วนใหญ่ก็บางโรงเรียนก็เปิดตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะพฤหัสศุกร์ไล่มานะครับแล้วก็นี่แหละวันนี้แหละนะเห็นเนี่ยพี่6โมงเนี่ยท่านผู้ว่าชาติก็จะไปลงพื้นที่ไปตรวจเปิดเทอมโรงเรียนเปิดเทอมอะไรแบบนี้ในกรุงเทพนะครับ
0: หน้าโรงเรียนใหญ่ๆอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ประมาณนั้นพี่จุดที่แบบรถติดประจำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสัญญาณว่านะฤดูการเปิดเทอมมาแล้ว
0: มาแล้วจริงๆ
1: ก็จะเหลือพวกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพี่พวกนี้เขาจะไปเปิดวันเดียวกับแถวมหาลัยเปิดแถวเดือนมิถุนายนสาธิตมสวสาธิตรามสาธิตจุฬาอะไรพวกอย่างเงี้ยครับ
0: หมายถึงว่าเขาปิดเทอมหลังเหรอปิดเทอมช้ากว่า
1: ประมาณน่าจะประมาณนั้นนะพี่แล้วก็เนี่ยเปิดช้ากว่าประมาณ2อาทิตย
0: ์ค่ะ
1: อ
0: ือ อ๋อสบายเนาะ
1: จะอิงมหาลัยเด็กก็จะ
0: จริงๆก็ดีนะมันคือเปิดแบบว่าแบบว่าม
1: ันเหลื่อมๆ
0: กันหน่อยใช่เดิมๆกันไปหน่อยเนาะ
1: อ
0: าทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งเดือนก็ได้นะคะแต่ว่าการเรียนการสอนก็ยังคงเหมือนเดิม
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวพอถึงมิถุนาเด็กพวกสาธิตเปิดใช่ไหมเด็กโรงเรียนอินเตอร์ลูกหลานใครเด็กอินเตอร์เขาจะปิดเทอมใหญ
0: ่
1: เขาจะปิดเทอมใหญ่ของเขาคือมิถุนาไปถึงสิงหาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยให้รถมันเบาบางหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจริงๆพวกเด็กอินเตอร์ก็เยอะนะเดี๋ยวในปัจจุบันในกรุงเทพนะสี
0: เยอะค่ะหลายโรงเรียน
1: แม่มาส่งเนี่ย
0: ดีไหมเด็กอินเตอร์ไปแท็กซี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเนาะไปรถเดิน
1: ไม่ค่อยมี
0: ก็ไปส่งเอง
1: นะเรียกแกร็บเงี้ยก็ไม่มีนะส่วนใหญ่เขาก็จะมีคนขับรถไปส่งนะ
0: ส่วนใหญ่ก็ไปเป็นรถตู้อลังการอย่างเงี้ย
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้หยุดไปสักสองเดือนก็อาจจะช่วยให้เบาบางลงนิดนึงหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: ก็เดี๋ยวสลับกันหยุดสลับกัน
0: สลับกันนะคะวันนี้ข่าวบันเทิงก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เลยค่ะเพจดังแฉพ่อแม่เด็ก17เตรียมเอาเรื่องสาวคนดังวงการบันเทิงที่พาลูกชายไปหลับนอนด้วยใช้คำนี้เลยอ้างเด็กยินยอมเตรียมเห็นข่าวคนดังภาคผู้เยาว์เผยหลักฐานครบถ้วนทุกประการน้อง
1: โอ้มันเป็นดาราผู้หญิงเหรอพี
0: ่ผู้ชาย
1: สิดาราผู้ชายพาลูกเขาไปหลับนอน
0: ดาราผู้หญิงพาลูกชายเด็ก18ไปที่บ้าน
1: อ๋อดาราผู้หญิง
0: เดี๋ยวนี้ข่าวมันเป็นประมาณนี้แล้วนะไม่ใช่ผู้ชายพาผู้หญิงนะผู้หญิงพาเด็กผู้ชาย17ไปแล้วโดนทาสผู้เยาว์นะเหมือนกันนะ
1: แม่เขาเป็นพ่อแม่เขาไม่ยอม
0: เขาบอกว่าพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้ไม่ยอม
1: คือ
0: เขาบอกว่าหลักฐานครบ
1: บางทีเด็กยอมแต่พ่อแม่ไม่ยอมนี่ก็ไม่ได้นะเด็กถ้าอายุต่ำกว่า18นี่โอ้โหอย่าไปยุ่งเลยนะ
0: เด็ก
1: นี่เหมือนบอกตัวเอง
0: ไงลูกชายก็ไม่ได้นี่ไงก็โพสต์เมื่อวานก็บอกว่าพ่อแม่ของหนุ่มวัย17เตรียมเอาเรื่องคนดังให้ถึงที่สุดหลังจากพาลูกชายไปที่บ้านแม่อีกฝ่ายจ้าง

0: ลูกแม่ยินยอมเองแต่ผู้ปกครองไม่โอเคมากๆคนดังคนนี้อาจจะโดนแจ้งคดีพรากผู้เยาว
1: ์
0: ก็ในเพจอรรถรสก็โพสต์บอกว่าวงการบันเทิงกล่าวไม่ให้พักกันเลยแม่เด็ก17เตรียมเอาเรื่องสาวคนดังแล้วนะอ้างว่าเด็กยินยอมเองเพราะพ่อแม่เขาไม่โอเคและเพจเจ๊มอย108 V1 ก็บอกว่าเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ผู้เยาว์อ่ะ17ก็ถือว่าเป็นผู้เยาว์ตอนนี้เริ่มมีตัวย่อออกมาแล้วค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ตัวย่อ
1: ก็
0: เห็นเต่าเอาแค่นี้ก่อน
1: รอเต่าพี่เอ่ยชื่อออกมานี่ฮะฮะกันหนึ่งเลยนะ
0: ก็เห็นบอกว่าน่าจะมีการแถลงข่าวนัดผู้สื่อข่าวด้วยนะวันนี้
1: อ้าวแสดงว่าเจ้าตัวรู้ตัวแล้วเนาะ
0: ว่าเป็นข่าวอย่างนี้หรอ
1: ครับ
0: เห็นบอกว่านักข่าวอะเดี๋ยวนะนัดที่ไหนขอดูนิดนึงนะคะยังไม่ชัดแต่รู้สึกว่าใน IG เนี่ยมีความเคลื่อนไหวว่าจะนัดแถลงข่าว10โมงเอาไงอาจจะเป็นข่าวคาดเคลื่อนหรือเปล่านะใช่เรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะนี่ไงบอกก็ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยในข่าวต่างๆเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวก็ยังไม่เอ่ยชื่อเนาะยังไม่เอ่ยแล้วกัน
1: รอจนตัวแถลงดีกว่านะฮะ
0: รอแถลงดีกว่า
1: เดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวเรารู้แน่ถ้าตอนเช้าเขาน
0: ัดมีการนัดกันนะคะนี่แหละยัง
1: เดี๋ยวรอถ้าเป็นเรื่องจริงมันเรื่องใหญ่นะเรื่องแจ้งความเรื่องใหญ่นะ
0: เขาบอกว่าคือเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ว่าพรุ่งนี้แถลงข่าวนะให้สัมทีเดียวให้สัมที่เดียวก็คือสัมภาษณ์นะคะไม่ใช่10โมงขออภัย16นาฬิกาแถวรัชดาเธอบอกว่าจะตอบทุกเรื่องเพราะอย่างนั้นนี่เป็นการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ส่วนตัวนะคะของพิธีกรชื่อดังก็วงการบันเทิงเลยเนาะพิธีกรเป็นดาราด้วยแหละเนาะ
1: ครับ
0: ความจริงเบื้องหลังนัดแถลงข่าวเรื่องอะไรเรื่องนี้รีบขอไม่รู้นะไปฟังจากปากของเจ้าตัวพร้อมกันนะคะ16นาฬิกาค่ะเธอบอกว่าจะตอบทุกเรื่อง
1: ครับทีนี้พวกเพจบันเทิงเขามีไลฟ์สดเขาในโอ้ยไวนะ
0: เขาไวมากใช่
1: โอ
0: ้เขาไวกว่าสื่อหลักๆเลย
1: เขามีไลฟ์สดตลอดแล้วพวกเนี้ย
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นการทำการทำงานนะฮะ 4-5 โมงแม่พี่ช่วงนั้นโอ้โห
0: นะค่ะ
1: เป็นข่าวบันเทิงอ่ะโอ้เปิดไลฟ์กันวันนั้นเหมือนน้องนายไลฟ์ประกาศว่าไม่ได้เป็นโสดแล้วเลยนะโอ้คนฟังกันใหญ่เลยนะ
0: ข่าวนี่หลายคนก็มองโลกแบบปวกนะเสพข่าวบันเทิงก็ดีอย่างนะชีวิตนี้ไม่คิดอะไรมากเลยไม่เครียดเรื่องปากท้องก็ว่ากันใช่ไหมปากท้องก็ว่ากันไปดูงานเทศกาลเมืองคานสักหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีศิลปินไทยก็ไปร่วมงานที่โน่นหลายคนเนาะอย่างคุณชมพู่นี่ไปทุกปีนะคะน้องดุ้งเนาะ
1: ครับผม
0: คุณชมพู่อารยาเนี่ยไปทุกปีนะคะปีนี้ก็ไปนะคะคุณชมพู่ก็ไปแต่ว่าคนหนึ่งที่ถูกจับตามองเขาบอกว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของวงการไม่ใช่วงการบันเทิงนะวงการอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่ทำเอาโซเชียลแทบแตกสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสประจำปีนี้เพราะว่าได้เห็นน้องหยกทองหรือน้องหยกจิตราพันธ์อินฟลูเอนเซอร์สาวไทยตัวท็อปไปปรากฏตัวสร้างอิมแพคระเบิดความปังบนพรมแดงระดับโลกในฐานะอินฟลู VIP ไทยคนแรกเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเกียรติอย่างสูง จากแบรนด์ความงามระดับโลกอย่าง Royal Paris ค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้ก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้นะยุคสมัยแล้วพี่นะไม่จำเป็นต้องเป็นดาราดังแล้วนะ
0: ไม่ต้องใช่
1: เออเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้นี่แหละอินโฟแล้วล่ะ
0: เอออินโฟก็ได้คือใครก็ตามที่แบบเออเขามันถึงแบรนด์เนี่ยเขาจับตาอยู่เขาก็เลยเชิญไปนี่ค่ะอ๋อเห็นภาพแล้วก็สื่อเขาใช้คำว่าโอ้เลิศเดินสับบนพรมแดงร่วมเฟรมกับซุปตาร์ระดับโลกได้แบบสบายไม่จมไม่หายด้วย
1: อ
0: ื
1: ม
0: เออนี่ค่ะเออเธอชื่ออะไรนะอีกทีนึงเมื่อกี้หยกน้องหยกอิตราพันธ์หรือว่าหยกทองนะคะบางคนบอกว่าโอ้ยไปฟรียังอยากจะไปเลยซื้อตั๋วเครื่องบินเองยอมเลยค่ะ
1: โอ
0: ้เออใช่ไหมก็อินฟูกับบางเขาบิตังอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: อือค่ะ
1: อือโ
0: หค่ะ
1: มีลูกสมัยเปลี่ยน
0: ที่เห็นในรูปนะมีน้องนิชามีชมพู่มีเจมินายนรวิทย์แล้วก็เบกกี้นะคะที่เป็นคนไทยแล้วก็กับนี่แหละหยกทอง
1: อือครับผม
0: ส่วนใหญ่ก็ในฐานะเป็นแอมบาสเดอร์ของแบรนด์นี้แบรนด์เดียวกันหมดเลยอ๋อค่ะ
1: อืมครับ
0: ขอร่ากันทุกคน
1: เออนะฮะเมื่อวานมีการประกาศรางวัลนาฏราชนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นะศิลปินบันเทิงก็ไปร่วมงานกันนี่ครับข้างเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นการประกาศนาฏราชครั้งที่17นะครับก็ทุกวงการนะทั้งวงการข่าววงการศิลปินดารานักแสดงนักร้องนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นประจำทุกปีนะที่จะมีการประกาศรางวัล นะครับปีนี้ครั้งที่17แล้วนะฮะก็เขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับรางวัลเอาฝ่ายบันเทิงก่อนแล้วกันนะครับที่เกี่ยวกับบันเทิงเนี่ยนะฮะดารานำหญิงน้องโบเมลดานะครับพี่ที่เขาเล่นเป็นแบบชุดไทยแล้วก็แบบตลกอะนะฮะจากละครเรื่องนะผมกำลังหาอยู่นะฮะ
0: คุณพี่เจ้าขา
1: คุณพี่เจ้าขาใช่ไหมคุณพี่เจ้าขา
0: คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหงเอ้ยเป็นอะไรเป็นห่านหรือเป็นหงเป็นห่าน
1: เป็นอะไรเนี่ยครับ
0: เออ
1: คุณพี่เปิดวันนั้นเนี่ย
0: เป็นหานไปนะฮะเป็นหานไม่ใช่หง
1: เออนั่นแหละ
0: เออนี่แหละหานหงนี่แหละ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงนี่ใช่หง
0: โ
1: อ้นะครับ
0: ดิฉันเป็นหานนะไม่ใช่หง
1: ใช่ส่วนนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับก็ชานนสันติ
0: อ๋อนนกุลไง
1: ใช่ไหมนนน้องนนกุล
0: แฟนคุณแอด
1: ครับผมจากละครเรื่องเมาส์เรื่องไหนเมาส์นะฮะอ๋อนนกุล
0: ก็เรื่องเมาส์นั่นแหละ
1: เรื่องเมาส์นะ
0: เมา
1: ส์สมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์นะเขาบอกรอคอยมา16ปีนะครับ
0: โอ้โห
1: ไหนหลุดขวาไม่น่าเชื่อเนาะ
0: นี่คือระดับนี้ยังรับรางวัลสมทบหญิงอยู่เหรอ
1: ก็ตอนนี้นะฮะก็รุ่นแหมนะพี่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว
0: สมัยนี้เปลี่ยนจริงใช่
1: หมายว่าเธอไม่ได้เป็นนางเอกแล้วไงแต่ว่าก็เราจะเห็น
0: แต่ว่าระดับคุณสินใจอ่ะบทบาทไม่แพ้นางเอกเลย
1: ใช่เหมือนปีที่คุณใหม่เจริญปุระได้ตอนที่เล่นเป็นแบบเป็นคุณแม่ของลูกๆ4คนอ่ะตอนนั้นแกก็ได้รางวัลเนี่ยนะฮะ
0: สมทบเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กว่าจะได้นะกว่าจะได
0: ้
1: แบบรางวัลอ่ะก็บางทีก็ต้องรอคอยนะฮะยกสินใจบอกรอคอยมา16ปีนะครับ มา

0: จากละครเรื่องทายาทหมายเลขหนึ่งนะฮะส่วนสมทบชายยอดเยี่ยมพี่อ่ำอมรินทร์นิติพลนะครับจากละครเรื่องสายรักสายเลือดก็เป็นไวรัลที่แกด่าเยอะๆอ่ะพี่อ่ำอ่ะวันนั้นที่แกเล่นละครอ่ะแล้วจะด่าแกด่าจนแบบเป็นไวรัลในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมนะครับเกิดแก่เจ็บโตนะครับ
1: อ๋อไม่ตาย
0: แล้วโตออกอากาศทางใช่เกิดแก่เจ็บโตออกอากาศทางไทย PBS นะครับก็ได้บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมไปนะฮะละครยอดเยี่ยมก็เช่นกันนะครับเกิดแก่เจ็บโตนะฮะลองไปหาดูเอานะส่วนพ่วงกับยอดเยี่ยมนะครับคุณยุทธนารอพันไพบูลย์จากละครเนี่ยนะคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงนะครับ
1: โ
0: อ้เป็นพาร์ทของละครนะครับพวกซีรีส์เดี๋ยวนี้เขาก็แยกออกมานะพวกซีรีส์เนี่ยนะฮะก็สงครามทรงด่วนนะครับนี่ฮะได้รางวัลละครยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์นะพ่วงกับของสงครามทรงด่วนนะครับก็คว้ารางวัลพ่วงกับยอดเยี่ยมไปด้วยนะฮะเช่นเดียวกับนักแสดงนำทั้งหญิงทั้งชายนะครับนะก็นี่แหละนะสงครามทรงด่วนเช่นกันโอ้โหนะฮะปีนี้ปีทองของจริง
1: ใช
0: ่บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมก็สงครามทรงด่วนนะบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับประเภทซีรีส์นะครับ
1: ค่ะส่วนประเภทรายการวิทยุสักหน่อยเนาะ
0: ม
1: ีมอบรางวัลนี้ด้วยนะปีนี้เป็นรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุนี่เลยค่ะคนที่ได้ไปดีเจระยะเจ้าของค่ายรถไฟดนตรีค่ะคุณประเสริฐพงษ์ธนานิกร
0: ครับผม
1: พี่ระยะนี่แกเป็นดีเจเพลงมาโอ้สมัยนู่นเลยนะคะเสียงเพราะมากนะคะได้รางวัลเกียรติยศด้านวิทยุส่วนรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์คุณจารึกตันเลยจารึกนะคะก็คือกันตนาเนาะแล้วก
0: ็
1: รางวัลด้านวิทยุมีอยู่4รางวัลนะคะที่มอบรางวัลนาฏราชกันเป็นประจำทุกปีก็คือรางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมปีนี้ได้รายการ Green Morning Show ของขึ้น Green Wave นะคะรางวัลที่2รายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมคือรายการ Music Guru ของขึ้น FM 106รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมปีนี้คุณออนอุมาเกษตรพืชผลนะคะวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 รางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมคือคุณธเนศสุขวัฒน์ FM 106คุณธเนศก็เป็นสามีของพี่ผุสชาทนนวนิกผ่านตรง
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้แกผันตัวเองมาเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นผู้จัดรายการวิทยุประเภทเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมส่วนรายการด้านข่าวมี5รางวัลนะคะรายการข่าวยอดเยี่ยมคือรายการทันโลกของไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมได้แก่รายการคุยให้คิดของไทย PBS รายการผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมคุณภาคภูมิพันธ์สถิตนะไทยรัฐนิวโชว์ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมคุณปริณดาคุ้มธรรมพินิจช่อง3สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยมสกู๊ปข่าวเรื่อง See True นรกเมียวดีตอนชะตาเหยื่อชะตาชีวิตเหยื่อค้ามนุษย์ของช่องไทยรัฐนะคะอันนี้ข่าวนะประมาณนั้นเนาะ
0: อ๋อ
1: ช่อง9เราก็มีรายการนี้นะของคุณเปอร์อ่ะ
0: ครับผม
1: คุณเปอร์ได้รางวัลทอล์กโชว์ยอดเยี่ยมนะคะน้องดง
0: เปอร์สเปคทีฟ
1: ใช่ถูกต้องค่ะได้รางวัลทอล์กโชว์ยอดเยี่ยมนะคะ
0: เป็นรายการคุณภาพนะ
1: ค่ะใช
0: ่เปอร์สเปคทีฟของการทางช่อง9ของเรานะครับ
1: ได้ช่อง9ค่ะได้1รางวัลแล้วก็เดี๋ยวนี้มีรางวัลทางในนี้ด้วยนะของพวกละครซีรีส์ไม่เกิน12ตอนน่ะ
0: ครับ
1: Netflix อ่ะมีผู้กำกับละครยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงอะไรเขาก็มอบกันด้วยนะเดี๋ยวนี้ตั้ง18รางวัลแน่
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: โอ้ป ินดีกับทุกคนด้วยนะครับ
1: ทุกกลางวัน
0: ก็ปีนึงนะมันก็เหมือนกำลังใจให้กับเราคนทำงานเนาะทำงานสื่อนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้โลกมันก็จะเปลี่ยนไปนะแต่ว่าอย่างที่พี่สีบอกเนี่ยเขาก็ต้องมีรางวัลแพลตฟอร์มแยกออกไปต่างหากนะสำหรับแพลตฟอร์มอย่างพวกนะออนไลน์หรืออะไรต่างๆแหละที่เป็นซีรีส์เป็นอะไรพวกนี้นะ
1: ก็บางเชื่อไหมว่าบางช่องนะพูดก็พูดไปมีคนตามมากกว่าช่องหลักอ่ะ
0: ครับ
1: เอออันนี้ก็ต้องยอมรับในยุคปัจจุบันนะเพราะว่ามัน
0: ง่ายไงมันไม่ต้องรอดูว่าทุกวันเสาร์
1: คืออยู่ที่ไหนก็ดูได้อ่ะเออ
0: ใช่ไม่ต้องรอ
1: สมัยก่อน
0: จันทร์อังคารแล้วโอ้โหอยากจะดูอยากจะดูรอทีนู่นจันทร์หน้าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เอออย่างนี้ดูได้หมด
0: เมื่อก่อนละครเป็นไงใช่ไหม
1: ใช
0: ่พุทธพฤหัสหืมพอวันพฤหัสจบแล้วมันทิ้งแบบตอนต่อไปเอาไว้โอ้โหอยากดูจังเลยอ่ะรอนู่นนะวันพุธหน้าโอ้โหหายอยากเลย
1: อดีต
0: เมื่อก่อน
1: เราอยู่นอกบ้านโอ้นี่กลับบ้าน
0: เราทำให้คนรอ
1: กล
0: ับ
1: บ้านแล้วกันนังคารติดละครมากเลยติดละครเรื่องสมมติจำเลยรักเนาะต้องรีบกลับบ้านต้องไปดูให้ตรงเวลาเนี่ยมาละละครฉายแล้วสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะคะอยู่ที่ไหนเวลาไหนก็ดูได้
0: เดี๋ยวนี้เหรอฉันจะดูให้ตีห้าแล้วตื่นไปทำงานฉันก็เอาฉันจะเอาให้จบต้องดูให้จบเออ
1: ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้
0: มีเมื่อ
1: ว
0: านเนี้ย
1: ไปงานศพไปเจอเพื่อนเนี้ยเพื่อนเขาบอกว่าอย่างเนี้ยพ่อเนี้ยติดซีรีส์แนวตั้งพ่อถามพ่อเธออายุเท่าไหร่พ่อ81
0: 81
1: ก็คือติดซีรีส์จีนนั่งดูคือนั่งมือถือทั้งวันน่ะคิดดูเดี๋ยวข้าวเครื่องก็ต้องเรียกอ่ะเร
0: ีย
1: ก
0: ไอ้
1: เ
0: น
1: ี
0: ่ยโอ้โหนี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่สายตาสายเตอร์มันจะมาจ้องจอเนี่ยนะมันก็ไม่ดีนะ
1: ก็
0: ดูจากจอใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: 81แล้วเธอบอกว่าโอเคไม่เป็นห่วงอะไรพ่อแล้วแต่พ่อกินข้าวบ้างดีกว่า
0: เมื่อก่อนพ่อตามเราแล้วตอนนี้เราต้องตามพ่อนะ
1: เราต้องตามพ่อเออแล้วพ่อบอกว่าเนี่ยพ่อดูไม่กินข้าวเลยอย่าคิดดูพร้อมไปเยอะเลยเออติดซีรีส์จีนเนี่ยก็มันเปลี่ยนนะทุกอย่างมันเปลี่ยนนะคะ
0: เปลี่ยนแล้วใช่ไหมผู้ใหญ่จะไม่รอดูอะไรในทีวีแล้วเขาก
1: ็ไม่รอแล้วเอออยากดูอะไรนะแล้วคิดดูนะเขาบอกเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อนะนั่งอยู่ก็ได้ยินพ่อเหมือนพูดคนเดียวอ๋อเขานั่งสั่งมือถืออ่ะสั่งไอ้หาเออดูความ
0: ทันสมัยจังเลย
1: ทันสมัยมากทำไมพ่อพูดคนเดียวอยู่ละเปล่าพ่อพูดกับมือถือให้แกอยากดูอะไรแกนั่งสั่งแล้วมันก็จะมาเออคิดด
0: ู
1: ไม่พิมพ์ไม่อะไรทั้งสิ้นนะนั่งสั่งเอา
0: เออ
1: เขาบอกว่าแล้วลูกช่วยอะไรบ้างลูกไม่ต้องช่วยเลยติดเน็ตแรงๆอย่างเดียวเลยเน็ตต้องแรงแค่นั้นพออย่างอื่นก็ทำได้หมดคนแก
0: ่
1: เน
0: ี
1: ่ยอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหพ่อเธอเลือดจังเอาแต่ว่าวงเล็บพ่อเคยทำงานการรถไฟค่ะก็ทำสมัยหน่อยเออมีกีฬาไหมใกล้เข้ามาแล้วนะครับฟุตบอลโลกเป็นยังไงบ้างไม่รู้ดง
0: ครับผมตอนนี้ก็นักเตะก็เนี่ยแหละฮะลีกหลักๆเริ่มทยอยเตรียมปิดฤดูกาลแล้วนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะเข้าสู่ฟุตบอลโลกกันนะครับก็จะเป็นแมตช์ท้ายๆของฤดูกาลละนะฮ
1: ะ
0: ที่น่าสนใจมีอันนึงที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะจะเป็นคนที่2ที่ได้เล่นลีกสูงสุดของฟุตบอลเยอรมันนะฮะก็คือบุนเดสลีกานะครับ
1: ต่อจากใคร
0: ต่อจากเมื่อก่อนเนี่ยที่อาจารย์เดี๋ยวกันนะชื่อคุ้นชื่อติดปากอยู่ฮะ
1: ได้โคต้าเหรอ
0: คือเขาอยู่ในสโมสรที่อยู่ลีก้า2แต่ว่าสโมสรเขากำลังจะได้เลื่อนขึ้นพรีเมียร์ลีกนะครับนิโคลัสมิเคลสันนะครับนี่มิเคลสันแบ็คขวานะพี่แบ็คขวาทีมชาติไทยนะเวลาเขามาเตะให้ทีมชาติไทยเนี่ยเขาจะเตะเบอร์12
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เป็นลูกครึ่งนะครับไทยนอร์เวย์ก นี่คือคุณแม่จะเป็นคนไทยไทยแท้เลยนะคุณแม่เป็นไทยแท้เลยนะครับ
1: คุณพ่อนอร์เวย์
0: เขาก็เลือกมาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้สัก2ปีแล้วมั้ง 2-3 ปีแล้วนะก็เขาเนี่ยนะฮะสังกัดสโมสรเอสฟราวเอลเวิร์สเบิร์กไม่รู้อ่านนี้ป่ะนะฮะนี่เป็นภาษาเยอรมันนะฮะก็ปรากฏว่าเนี่ยสโมสรของมิเคลสันเนี่ยเอาชนะไป3ประตูต่อ0นะครับคว้ารองแชมป์การันตีขึ้นสู่บูเดสลีกาครับโอ้โหนะฮะเป็นนักฟุตบอลคนที่2ต่อจากนี่พี่โค้ชเฮงวิทยาลาวากุล
1: ค่ะ
0: นะโค้ชเฮงเนี่ยสมัยนู้นนะพี่1979เคยไปเล่นอยู่กับแฮท่าเบอร์ดินลีกสูงสุดของเยอรมัน
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่เป็นไงสุดเท่เลยนะฮะมีเราจะมีนักเตะทีมชาติไทยเล่นอยู่ในบูเดสลีกานะนะฮะมิเกลซันนี่ฟิตมากนะเขาบอกขนาดตอนที่มาเตะทีมชาติไทยใหม่ๆเขาเล่นอยู่กับลีกสโมสรในเดนมาร์กวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่หยุดเลยนี่แหละก็อัปเดตนะฮะว่าเราจะมีนักบอลนะครับเล่นคือถ้าไปเล่นในลีกอาชีพเยอะๆเนี่ยนะพี่มันก็ส่งผลดีกับทีมชาติเราเนาะมีการพัฒนากันนะครับส่วนฟุตบอลโลกก็มีคืบหน้าของนักเตะญี่ปุ่นนะพี่คนนี้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะแต่ว่าเกิดอาการบาดเจ็บเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับกับสโมสรไบรตันนะมิโตมะอ่ะพี่โอ้มิโตมะนี่จู่ๆประกาศรายชื่อออกมาหลุดนะครับหลุดโผไม่ได้ร่วมเดินทางกับแข้งซามูไรญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บโอ้โหถ้าเราเป็นคนญี่ปุ่นก็มิโตมะนี่ก็เหมือนชนาธิปอ่ะของเขานะหมายถึงว่าถ้าไทยเราทีมชาติไทยเรามีชนาธิปใช่ไหมญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนมีมิโตมะเป็นแบบเพลย์เมกเกอร์
1: โอ้
0: แต่ว่าเจ็บนะฮะไม่มีชื่อไป
1: ค่ะ
0: น่าเสียดายนะไม่เป็นไรนะครับก็เตรียมตัวดูกันแล้วนะเห็นเขาบอกว่าอย่างทีมชาติอังกฤษนะพี่แฟนบอลทีมชาติอังกฤษเนี่ยปีนี้ถ้าเกิดว่าใครจะรอดูฟุตบอลโลกนะสามนัดในรอบแรกของทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเป็นทีมที่เรียกว่ามีแฟนบอลคนไทยมากที่สุดนะโน่นฮะเตะตีสามสองวันเตะตีสี่อีกหนึ่งวันดูยังไงก่อน
1: จะได้ดู
0: เป็นช่วงเวลาที่แบบจะนอนต้องนอนแล้วตื่นมาดูนะสำหรับแฟนบอล
1: ค่ะ
0: ตีสามกับตีสี่
1: อ
0: ่ะโอ้โหเสียดายนะคู่ใหญ่ๆไปอยู่ดึกๆแบบโน้นเนาะถึงว่าครับเวลาที่อเมริกาใต้มันก็จะตรงข้ามกับเราขนาดนั้นแหละเราติดตามกัน
1: ใช่ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับ

0: เรื่องเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็
1: เห็นท่านนายกบอกหลายอย่างนะไอ้เรื่องแบบไอ้จุดตัดรถไฟที่เราพูดกันในตอนแรกนะพี่ในช่วงแรกนั่นแหละนะฮ
0: ะ
1: เห็นท่านนายกก็บอกนะว่าจะต้องเดี๋ยวจะต้องมากางแผนที่ดูเลยแล้วก็ดูว่ามันมีกี่จุดต้องทำให้มันเหลือน้อยที่สุดให้มันเหลือเท่าที่จำเป็นที่สุดแต่ในกรุงเทพแบบมันเลี่ยงไม่ได้นะไอ้จุดที่มันเกิดเหตุถ้ามันเกิดแล้วมันเป็นกระแสมันก็ต้องในกรุงเทพทั้งนั้น
0: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอะต้องสร้างสะพานข้ามแยกให้กับรถยนต
1: ์โอ้โหครับผม
0: เท่านั้นต้องสร้าง
1: ต้องสร้างแต่ยมราชเนี่ยพี่ช่างนะเวลาลงทางด่วนยมราชอะ
0: สร้างยังไงตรงนั้นอะเนี่ยค่ะก็ต้องออกแบบกันไม่งั้นก็
1: ครับ
0: ไม่ได้เนาะรถไฟมาก่อนรถยนต์มาทีหลังนี่เหรอค่ะอุบัติเหตุนะบางทีมันก็หลีกเลี่ยงได้นะไม่ใช่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเนี่ยยังรู้สึกขัดใจเคืองใจรถเมย์สาย514เมื่อวานนี้อยู
1: ่ไอ้ที่มันไปจอดค้างเนาะ
0: ใช่คิดยังไง
1: คือถ้าไม่เกิดเหตุนี่ก็ว่าไปจอดค้างนี่ก็ว่าแย่แล้วอันนี้เพิ่งเกิดเหตุมาสดๆร้อนๆนะคุณยังไปจอด
0: วันเดียวเองแค่วันเดียวเองต้องยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมนี่ค่ะ
1: จริงพี
0: ่ก็เดี๋ยวรอดูแนวทางแก้ไขกันนะคะส่วนเรื่องของประชาชนสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี้สวนดุสิตโพเขาเปิดเผยผลโพออกมานะคะว่ารัฐบาลจะยังไงบ้างผลสำรวจที่ประชาชนสะท้อนรัฐบาลคือว่าอยากให้รัฐบาลเร่งเรื่องแรกเลยตอนนี้ค่าครองที่ลดหน่อยได้ไหมค่าพลังงานราคาสินค้าเนี่ยเปิดเทอมใหม่อย่างเงี้ยหลายคนเนี่ยโอ้โหแทบสิ้นเนื้อประดาตัวจำนำอะไรได้ก็จำไปก่อนร้อยละ 77.97 น่ะที่บอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วกับค่าครองชีพนะคะลองลงมาแก้ปัญหาหนี้สินให้หน่อยแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงมากที่สุดบอกว่าอาจจะแย่ลงนี่คือประชาชนก็มองแบบนี้ถามว่ากังวลที่สุดเรื่องอะไรตอนนี้นี่แหละภาระหนี้โดยเฉพาะหนี้สาธารณะกับการกู้เงินของรัฐบาล 400,000 ล้านอันนี้คิดที่รัฐบาลสะท้อนออกมานะคะเมื่อถามถึงความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทินพบว่าร้อยละ 33.16 ไม่ค่อยคาดหวังค่ะน้องดงร้อยละ 31.06 นี่ก้ำกึ่งค่อนข้างคาดหวังนี่ค่ะท่านประธานสวนดุสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะประชาชนอยากให้เร่งดำเนินการแม้ว่ารัฐบาลอนุทินเตรียมกู้เงิน 400,000 ล้านมาเพื่อแก้ปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนกังวลก็คือภาระหนี้สาธารณะรวมถึงความคุ้มค่าแล้วก็ผลกระทบระยะยาวซึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าให้ประชาชนมองว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้อาจจะแย่ลงแล้วก็รอดูว่าจะคาดหวังกับผลงานรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตรงใจไหมตรงใจเสียงส่วนใหญ่นะการแก้ปัญหาเรื่องที่อยากให้แก้ก็เป็นเรื่องหลักๆนะพี่นะปากท้องนะ
0: ใช่ค่ะมีเรื่องใหญ่สุดปากท้องปากท้องราคาสินค้าราคาน้ำมันเนาะเนี่ยไม่กี่เรื่อง
1: ก็ดูง่ายๆเวลาหน้าไมค์เราเนาะเวลาเราเปิดสายหน้าไมค์ในแต่ละวันนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่น้อยนะที่เป็นเรื่องปากท้องเฝ้ารอบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม
0: ่
1: เฝ้ารอคนละครึ่งทำยังไง
0: แล้วสรุปวันที่25นี้เอาไง
1: ลงทะเบียนพี่ต้องลงทะเบียน
0: ทัวร์แล้วนะ
1: บังคับรัฐบาลเลยพี่ต้องลงทะเบียน
0: ต้องลงให้ได้นะ25นี้นะลงทะเบียนนะ
1: ก็เห็นบอกเดี๋ยววันอังคารนี้ก็อาจจะเนี่ยฮะนำเรื่องเข้าครม.เนาะ
0: ค่ะ
1: พิจารณาอนุมัติเพื่อวันจันทร์หน้าจะเปิดให้ลงทะเบียน
0: ใครช่วยไทยพักหรือว่าคนละครึ่งแล้วก็25เช่นกันจะทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนด้วยนะคะในวันเดียวกันจะทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะใครที่แบบว่ามีรายได้งอกเงยขึ้นมา นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ต้องทำใจนะนะคะ
1: ประเภทอย่าให้มีการข้างบ้านโทรมาฟ้องนะฉันไม่ได้แต่โอ้โหข้างบ้านอ่ะ20ไร่เขาได้อ่ะ
0: ใช่ไหมล่ะอุ้ยนี่มีรถเก๋งรถกระบะรถจอดเป็นแถวเลยในบ้านเขาอ่ะเออเดี๋ยวได้บัตรคนจนอย่างเงี้ยคุณจามอนช่วยหน่อย
1: เวลาหน้าไมค์โทรมาเนาะมันจะมีความน่ารักตรงนี้แต่ว่าฟ้องกันเนี่ยเออทำไมบ้านเขาได้บ้านฉันไม่ได้อ่ะ
0: เออบ้านฉันจนจริงฉันจนจริงเลยแต่ฉันไม่ได้อ่ะเออเอานะคะอันนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่นะคะเนาะเออกันกรองให้ดีให้รอบคอบนิดนึงเนาะเออไม่งั้นเดี๋ยวโทรมาฟ้องกันเนี่ยอุ้ยค่ะอ่ะฟังเพลงสดสักเพลงนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

ดีค่ะชุมพรคนตายก็จังหู้เหมือนกันนะคะนี่มาจากสตูลนะคะปัดลุงยังชุมพรยังตรังมีเอากระนักคอนซี่กันยังคนตายเพ่นะว่าเซติโยดีๆกันตังเพ่เนาะโบ้บ้านเราจังหู้

0: ขอบคุณเสียงประมือที่ดังอย่างไม่น่าเชื่อโอ้โหพลังเหลือเฟือมากวัยรุ่นด้านหน้าเวที
1: เพลงสดเติมรสข่าว
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

ื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายวันนี้17นาฬิกาท่านผู้ว่าชัดชาติจะลาออกใช่ไหมน้องดง
3: ใช่ๆครับจะบอกว่าพอดีมีติดภารกิจด้วยนะแกจะไปหาลูกนะฮะใช่
2: น้องแสนดีจะรับปริญญาก็อยากให้พ่อไปค่ะ
3: ด้วยก็เจ๊ก็บอกงั้นก็ไหนๆก็นี่ก็เลยลาออกเพราะไม่อยากใช้เวลาราชการไปทำเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็
2: ก็คือชัดเจนว่าลงสมัครสมัยที่สองแน่นอนใช่ไหม
3: ลงแน่นอนใช่
2: ลงแน่นอน
3: ใช่แล้วแกบอกว่าคือการลาออกก่อนก็เพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกับรักษาการผู้ว่าแล้วก็มันก็จะดูยังมีอำนาจอยู่ใช่ไหมแกก็เลยบอกว่าก็คือแกจะยื่นใบลาออกเย็นนี้เพื่อที่จะเตรียมลงสมัยลงเลือกตั้งรอบสองสมัยสอง
2: ก็ชัดนะคะตอนนี้ที่ชัดๆอยู่ก็ประมาณ 5-6 คนแล้วนะ
3: ครับผมประชาธิปัตย์เปิดตัวแล้วเนาะครับ
2: ใช
3: ่ประชาชนเปิดตัวแล้ว
2: ค่ะอันนี้เสื้อที่เหลือก็เป็นอิสระพรรคเพื่อไทยมีส่งไหมยังไม่ชัดเนาะ
3: เพื่อไทยว่าเขาว่าจะไม่ส่งนะฮะ
2: อ๋อค่ะ
3: เพื่อไทยไม่ส่ง

0: ็ถ้างั้นที่เหลือก็เป็นอิสระทั้งหมด
1: ครับผม
0: ค่ะมาติดตาม
1: นะครับ
0: ค
1: ่ะทิ้งท้ายผมมีเรื่องที่นนทบุรีนิดหนึ่งเมื่อตอนค่ำๆนี้เองนะครับ
0: ค่ะ
1: พี่สิยังเรื่องมั้งที่ว่าคนใจร้ายเอาสุนัขยัดกระสอบจะไปทิ้ง
0: โอ้ยตาย
1: เออสองตัว
0: กี่ตัวสองตัวโอ้
1: สองตัวเลยนะนี่ใส่อยู่ในกระสอบนะแล้วความโชคดีของเจ้าสุนัขสองตัวนี้ก็คือมันกระโดดหลุดออกมาจากท้ายกระบะได้อะคือมันหล่นลงมาทั้งกระสอบอ่ะมันคงดิ้นยังไงไม่รู้นะอีท่าไหนไม่รู้นะฮะกระสอบหล่นลงมาจากท้ายรถกระบะทีนี้มีคนถ่ายภาพถุงกระสอบเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยคนเขาดูรู้เลยโอ้ยเป็นหมาแน่โดนจับไปโดนไปทิ้งเนี่ยโดนไปเชือดแน่นะฮะก็ Watchdog Thailand เขาก็เลยเข้าไปดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตามหาเจ้าของจนไปเจอแล้วครับที่นนทบุรีนะเป็นคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะตัวคุณป้าเนี่ยเขาบอกว่าอาศัยอยู่กับหลานที่เป็นเด็กพิเศษแล้วทีเนี้ยแกบอกว่ารายได้ของแกเนี่ยก็มาจากลูกสาวซึ่งทำงานอยู่แล้วก็ในกรุงเทพแล้วก็ส่งเงินไปให้ทีนี้หลานคนนึงเนี่ยเด็กพิเศษก็ต้องใช้เงินสุนัขสองตัวนี่ก็เริ่มเลี้ยงไม่ไหวแถมยังดูไปกัดเพื่อนบ้านนะแกเลยตัดสินใจว่าไม่เอาไว้ละเอามันไปปล่อยก็เลยเห็นบอกว่ามีหลานอีกคนนึงนะครับซึ่งหลานนี่ก็เป็นอิสลามด้วยนะก็ให้มันจับสุนัขสองตัวนี้นะครับเอาไปปล่อยเห็นบอกว่าวอชด็อกเขาไปตามนะว่าจะไปปล่อยที่ไหนเนี่ยจะมันกระโดดลงเนี่ยเขาบอกจะไปปล่อยนู่นสุรินทร์ไม่รู้บ้านใครนะเห็นบอกว่าได้รับเหมือนกับคำสั่งมาว่าให้เอาสุนัขนี้ไปที่สุรินทร์แล้วเดี๋ยวจะมีคนมารับไปต่อไปเลี้ยงต่อ
0: ค่ะ
1: นะฮะWatchdog เขาเลยโอ้โหไม่รู้ว่าจริงจะไปถึงสุรินทร์จริงหรือเปล่านะก็นี่แหละฮะก็ดวงของมันนะดวงของมันก็จะได้มาเจอ Watchdog เข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ถ้ามันดุก็เข้าใจนะคุณป้าก็ไม่ไหวเดี๋ยวมันไปกัดใครเนี่ยจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตคนมันก็จะลำบาก
0: อะไร
1: แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยใครที่ไม่ไหวยังไงก็ติดต่อไปได้นะอย่างเคสเนี้ยเขามีความจำเป็น
0: อ
1: ่ะเขามีความจำเป็นแบบว่าทั้งเรื่องรายได้ทั้งเรื่องที่เลี้ยงไม่พร้อมอย่างเงี้ยนะครับเขาประกาศไม่ได
0: ้ถ้าไม่พร้อมก็อย่าเลี้ยงเลยประกาศทางกลุ่
1: ม
0: ทางเพจติดต่อเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะไม่งั้นก็สงสารมันนะตัดนะคะเหมือนก่อนหน้านี้เมื่อ2วันก่อนอ่ะเนาะมีข่าวแกล้งกันที่แถวจอมทองอ่ะวุฒากาศอ่ะคือไม่ถูกกัน2บ้านแล้วก็ปรากฏว่าเอางูมาปล่อย
1: โอ้
0: เป็นงูเห่านะ5ตัว
1: โอ้ปล่อยตัวปล่อยใส่บ้านข้างๆนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไม่กลัวงูมันเข้ามากัดตัวเองเหรอฮะไปปล่อยงั้นเนาะ
0: ก็ตัวเองไม่น่าจะอยู่บ้านหลังนั้นแล้วไงปล่อย
1: อ๋อ
0: เอาคือใส่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้ค่ะอยู่กับเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุฎานค่ะ
2: แล้วก็แพตตี้อนันยพัฒน์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: นี่ตั้งแต่เช้าก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วย
1: ใช่ค่ะขอให้เป็นเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังได้พบแต่เรื่องดีๆนะคะน่ะมาต่อกันหรือว่าเราจะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยดี
2: ได้ทักทายก่อนได้เลยนะคะ
1: ที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcord News FM 100.5 นะคะสวัสดีคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกเช่นเคยนะฮะสวัสดีคุณวรวุฒิคุณยุทธพงศ์ค่ะโอ้คุณยุทธพงศ์รายงานสภาพอากาศมาด้วยขอบคุณมากเลยค่ะบอกว่าเช้าวันนี้ที่อำเภอเชียงคำพะเยา24 องศาเซลเซียสฝนตกปรอย